0: ในวันที่20พฤษภาคม2566มีพนักงานประจำห้องการตัดแสง14ท่านตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองห้วยทราย31กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 8,700 กว่ากิโลตาเมตรประกอบมี19บ้าน 3,453 หลังคาเรือน 4,151 ครอบครัวมีพลเมือง 19,351 คนประชาชนส่วนใหญ่ยึดถืออาชีพปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และเฮ็ดการบริการค้าขายเป็นสำรองมีเนื้อที่ทำการผลิต 1,900 กว่าเฮกตาร์มีบ้านพัฒนา16บ้านได้รับห้องเป็นจุดสุ่มตัวเมืองน้อยในชนบท1บ้านจุดสุ่มทุกบ้านภายในตะแสงแม้นได้รับห้องเป็นบ้านวัฒนธรรมและบ้านสาธารณสุขแบบอย่างมีโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์1แห่งโรงเรียนมัธยมตอนต้น1แห่งโรงเรียนประถมสมบูรณ์และอนุบาล17แห่งในโอกาสดังกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมและซีนำต่อเวียกงานจุดสุ่มของตะแสงบางด้านเป็นต้นเพิ่มทวีการศึกษาโฮมการเมืองแนวคิดของพนักงานราชการและประชาชนบรรดาเผ่าเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบโดยกำแน่นสภาพการภายในตะแสงให้หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยสืบต่อเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าให้เป็นปึกแผ่นแนนาจะตั้งพันขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่สู่เวียกงานตัวจริงอยู่หากทานตามทายแห่งบ่มซ่อนอย่างแข็งแรงและปรากฏผลเป็นจริงโดยมีแผนการแผนงานละเอียดมีการมอบความรับผิดชอบและมีคาดหมายสำเร็จเป็นเจ้าการและมีส่วนร่วมในการปกปักรักษาและปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางอยู่ท้องถิ่นของตนให้หลายขึ้นเพื่อให้การเดินทางไปมามีความสะดวกเอาใจใส่คุ้มครองและกวดกาคืนการนำไส้ที่ดินแต่ละประเภทให้ไปตามแผนจัดสรรก็คือกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดปรับปรุงการจัดตั้งตาแสงทั้งเวียกผักและรัดตามโค้งประกอบการจัดตั้งให้มีความนักแน่นเข้มแข็งสามารถเคลื่อนไหวเวียกงานมีความลงเรียนอย่างต่อเนื่องกักเก็บด้านต่างๆเพื่อจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะบรรดาคาดหมายที่ต้องได้สู่สนให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและเกิดมากผลตัวจริงฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถด้านต่างๆให้บุคลากรคันตาแสงและบ้านรวมทั้งการฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคนิคต่างๆให้แก่ประชาชนพร้อมกันพัฒนาตะแสงปรุงน้ำมูลให้กลายเป็นท้องถิ่นที่มั่นคงประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่นับมื้อดีขึ้นจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อนำใช้เขาในการเคลื่อนไหวเวียกงานของตะแสงดังกล่าวพร้อมทั้งเดินทางไปเยี่ยมยามโรงงานปรุงแต่งอย่างพลาของบริษัทลาวจินเซินซิงจำกัดผู้เดียวที่บ้านน้ำเดือเมืองห้วยทรายตึมอีก
1: ตลอดระยะ29ปีที่ผ่านมาเราเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเราสามารถยัดได้ผลสำเร็จเป็น99มาโดยได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในขบวนการรวมของอาเซียนอย่างเฮาหันเต็มส่วนและมีความรับผิดชอบสูงซึ่งนับผลประโยชน์หลายด้านสิ่งดังกล่าวได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราและยกสูงฐานะบทบาทของเราให้พ้นเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสวันครบรอบ59ปีแห่งการสั่งตั้งอาเซียนและครบรอบ29ปีที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีคำเห็นว่าลาวสืบต่อได้รับความไม่เนื้อเสื่อใจและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันก็คือประเทศคู่เจรจาและคู่ร่วมมือภายนอกอาเซียนทั้งในขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายนอกนี้เห็นว่าผ่านการเคลื่อนไหวตัวจริงและทุกขงเขตสรรพากรมนุษย์ของพวกเขาก็ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทั้งด้านการค้าการลงทุนและการเสริมโยงเสริมจอดภาคพื้นแม้ได้รับการปรับปรุงและขยายตัวให้มีความสะดวกและหันเป็นทันสมัยเทื่อละก้าว
2: ในปี2016นี่อาเซียนก็คือหลายภาคพื้นได้ประเสริฐกับสิ่งท้าทายหลายอย่างโดยเฉพาะความบ่แน่นอนทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของโลกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในภาคพื้นและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติและอื่นๆได้ส่งผลกระทบโดยตรงคือทั้งออมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและด้านพลังงานและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนต่อหน้าสภาพการดังกล่าวอาเซียนได้เพิ่มทวีการร่วมมือภายในหลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆโดยการเสริมขยายการค้าการลงทุนภายในอาเซียนและกับคู่ร่วมมือที่มีทายแห้งโดยเฉพาะทางด้านของเขตความมั่นคงทางด้านพลังงานภายใต้ขอบสัญญาว่าด้วยความมั่นคงทางด้านน้ำมันเสือไฟอาเซียนและเครือข่ายพลังงานอาเซียนปีนี้ยังเป็นปีที่มีความหมายสำคัญเพราะเป็นปีทำอิฐของการเริ่มจะตั้งปฏิบัติ

0: กับทะเลให้กลายเป็นประเทศที่เสื่อมโยงเสื่อมจอดของภาคพื้นและสากล
1: ท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พบปะโอลมพนักงานลักแรงแปลงหลวงพระบางในวันที่19สิงหาคมนี้ที่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางโดยมีคณะแผนกผู้ต่างหน้าแผนกการกรมกองเกี่ยวของเขาห่วมท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกล่าวว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามแผนการสุญญูเวียกงานอยู่ท้องถิ่นตามทิศซีนำของรัฐบาลเพื่อให้เวียกงานที่เป็นอ้อมในของเขตวัฒนธรรมและท่องเที่ยวของแขวงหลวงพระบางได้รับการพัฒนาตามทิศทางที่ตั้งไว้รับประกันได้การแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและสิ่งท้าทายต่อแต่ละเวียกงานในระยะผ่านมาท่านนางสุดาพรคมทวงหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางได้รายงานผลสำเร็จในการปฏิบัติเวียกงานใน6เดือนผ่านมาว่าอันพ้นเด่นสามารถสร้างครอบครัววัฒนธรรมได้56ครอบครัวสร้างบ้านวัฒนธรรมได้1บ้านติดตามกวดกาเก็บกำข้อมูลเกี่ยวกับการนำใส่ป้ายภายในนครหลวงพระบางอยู่4เส้นทางมีป้ายที่ถูกกวดกาทั้งหมด287ป้ายขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมนามธรรม16หัวข้อได้ทำห้องเอาหัวข้อมรดกวัฒนธรรมนามธรรมใน12เมืองภายในแขวงจำนวน463หัวข้อได้พัฒนาปรับปรุงพื้นฐานของรางสถานที่ท่องเที่ยวยกระดับความรู้ความสามารถด้านการบริการให้บุคลากรในคงเขตท่องเที่ยวปรับปรุงยกระดับคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ตามมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยวระดับชาติ3สถานที่คือหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางได้5ดาวน้ำตกตาดกวางซีและภูสีได้4ดาวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม 1,27,378 เที่ยวคนสามารถปกปักรักษามรดกให้ยืนยงและคงคุณค่าสำเร็จการจะตั้งปฏิบัติ14กิจกรรมปิ่นอ้อมการเฉลิมฉลองหลวงพระบางเข้าเป็นมรดกโลกครบรอบ30ปีสำเร็จการรายงานสถานภาพการปกปักรักษามรดกโลกหลวงพระบางประจำปี2025เขียนบทรายงานโครงการปรับปรุงนิติกรรมคุ้มครองแผนพังปกปักรักษามรดกโลกหลวงพระบางส่งให้องค์การยูเนสโกประจำบางกอกสังรวมข้อมูลการปรับปรุงทัศนียภาพถนนสีสว่างวงถนนสักกลินทรงให้กลุ่มมรดกและสนองข้อมูลการอนุรักษ์มรดกหลวงพระบางให้สถาบันเกาหลีเก็บกำข้อมูลมรดกวัฒนธรรมที่บ่เป็นวัตถุหัวข้อการผลิตดินขอเผาพื้นเมืองสำเร็จ30ส่วนห้อยโอกาสนี้ผู้ขอห่วมได้ประกอบความเห็นตามคำถามจอจีมเพื่อให้ปัญหาคงค้างในแต่ละเวียกงานได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในตัวหน้า
0: ท่านนางใบคำคัตถิยะกรรมการสุดกลางภาครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะและลงเยี่ยมยามจุดให้บริการน้ำสะอาดซึ่งเป็นจุดที่กระทรวงสาธารณสุขนำรถผลิตน้ำสะอาดมาสนองให้ประชาชนของแขวงขมวนผู้ที่ได้รับผลกระทบนักจากภัยน้ำท่วมการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามสภาพการให้บริการน้ำสะอาดพร้อมทั้งหับทราบสภาพความต้องการของประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำสะอาดสำหรับการดื่มและการนำใช้ในชีวิตประจำวันกระทรวงสาธารณสุขได้นำรถผลิตน้ำสะอาดเข้าไปสนองน้ำให้ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเนื่องจากแหล่งน้ำและระบบน้ำบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการรายงานทีมงานวิชาการของศูนย์น้ำสะอาดและอนามัยสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขแห่งว่าวันที่17สิงหาคมนี้ได้ผลิตน้ำให้กับ2เมือง5บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองหินบูรผลิตได้ 6,000 ลิตรแจกจ่ายอยู่3บ้านคือบ้านผาแตงพ้นขามและบ้านนาโพเมืองเสบังไฟผลิตได้ 14,000 ลิตรแจกจ่ายให้2บ้านคือบ้านแก้งแป๋และบ้านทาข้อวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้อยู่หาบ้านของเมืองเสบังไฟปริมาณน้ำที่ผลิตได้เป็น 34,000 ลิตรแจกจ่ายให้หาบ้านคือบ้านแก้งแป๋บ้านทำลายบ้านซ่อมบ้านกกและบ้านนาพอกท่าจำนวนประชากรทั้งหมดของบ้านนายาง 1,764 คนเป็นหญิง 846 คนมี268หลังคาเรือนที่บ่มีน้ำสะอาดที่ใส่รวม5บ่อนมีใส่ส่วนตัว200บ่อนและน้ำสร้าง1บ่อที่ได้รับความเสียหายกระทรวงสาธารณสุขจะสืบต่อผลิตและสนองน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและนำใช้อย่างเพียงพอ
1: ระยะผ่านมาองค์คณะพักแฝงเสกองได้เป็นเจ้าการนำพาซี่นำการพันขยายและจะตั้งปฏิ

0: ัติมติเลขที่05ของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสืบต่อโยแห่งพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่สู่ลวงลึกและรอบด้านในการนำพรรคของพรรคอย่างตั้งหน้าท่านบุญหลายบุตริเลขาพรรคแขวงแขวงเสกองฮู้ว่าคณะพรรคแขวงได้ถือสำคัญการแก้ไขปัญหากงจักการจัดตั้งในนี้การสั่งตั้งตาแสงเป็นหนึ่งในเนื้อในจิตใจของมติ05ตาแสงเป็นเขตการปกครองท้องถิ่นขันลุมที่ขึ้นกับเมืองประกอบด้วยหลายบ้านที่มีเขตแดนที่จอดกันการกำหนดเขตแดนและจำนวนบ้านขึ้นกับตาแสงแม่นปฏิบัติตามกฎหมายการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2025และคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่431อย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันให้กงจักกระทัดหัดรับประกันเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและรับประกันเห็นให้ประชาชนเข้าถึงการบริหารของรัฐอย่างทั่วถึงสะดวกว่องไวโปร่งใสและยุติธรรม
1: สำหรับการกำหนดเขตสังกัดกระแสแม่นพอเขาอิงใส่จำนวนบ้านที่ขึ้นกับกระแสเป็นบอดี้เอาข้อมูลเขตแดนมาดูการทุกข้อและการปกปักรักษาแรงงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบของแต่ละบ้านโดยกำหนดในระยะผ่านมาพอเขามีแล้วบางคนมีกระแสมีกระแสแต่ละกระแสจะมีบ้านมีแต่พอเขาค้นๆไปซีกระแสเมื่อก่อนมีพบกระแสยุบปากกระแสเอาคำนวณเอาเพียงแต่สี่เมืองเพิ่มหนึ่งสี่กระแสแต่เอาทุกได้เป็นติดตาเรื่องคนเรื่องใครมันมีบ้านกระแสแต่มีจำนวนบ้านหลายตัวบ้านกระแสแต่มีจำนวนบ้านน้อยตัวที่หนึ่งเอาไปยิงใส่ทิศนั่งท่องพระราชทานชุดการพักนะสำหรับเด็กที่สี่สามหนึ่งเป็นเครื่องมือในการขึ้นขั้วในระดับต้นหลังจากกำหนดกระแสแล้วจะกำหนดบ้านขึ้นกับกระแสยังไงเอาบ้านใดที่มีเรื่องใครสะดวกควรขึ้นกับกระแสจึงออกเป็นจำนวนมาก
0: ท่านบุญหลายบุตรที่ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้าจะสืบต่อหันพนักงานลักแรงขันแขวงเมืองลงก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาสนบทรอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างให้แข็งแรงและกลายเป็นผู้ประทับตัวจริงขึ้นกว่าเก่าอยู่เขตตะแสงที่หยุ่งยากสืบต่อนำพาซีนำการกวดการและปรับปรุงคืนใหม่แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ16ตะแสงให้สอดคล้องกับทิศโยแห่งการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้เป็นผู้ประทับตัวจริงหลายขึ้น
2: โอกาสรายงานต่อกลุ่มซูมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมิงแม่และเด็ก2025และวางทิศทางแผนการปี2026-2030ที่จัดขึ้นเมืองบรุนมานีที่นครหลวงวิจันทนางอาลีวงนอบุญธรรมประธานศูนย์กลางสะพานมิงลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมิงแม่และเด็กให้ฮู้ว่าในระยะผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของมิงแม่และเด็กได้จัดตั้งปฏิบัติพันธะสากลและภาคพื้นโดยรับผิดชอบสนธิสัญญาสากลเกี่ยวกับพันธะกับสิทธิมนุษย์คือสนธิสัญญาว่าด้วยการลึบล่างทุกขุมการจำแนกต่อมิงและสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กรวมทั้ง2อนุสัญญาเพิ่มเติมคืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าขายเด็กการค้าประเวณีและสิ่งลามกอนาจารเกี่ยวกับเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าร่วมของเด็กในการปะทะกันด้วยกำลังอาวุธและอื่น
3: ๆการจัดตั้งปฏิบัติพันธสากลและภาคพื้นฮะเวียงงานสิทธิแม่และความเสมอภาคหญิงชายสำเร็จการสร้างบทรายงานแห่งชาติในระยะประจำระยะที่10เนาะเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าโดยการยุบลาทุกหูการจับแนกต่อแม่หญิงอยู่สปป.ลาวทรงให้คณะกรรมการซีโดในปี2023ได้เข้าร่วมกองประชุมพิจารณาบทรายงานแห่งชาติฉบับดังกล่าวในเดือนตุลาปี2024หลังจากนั้นนั้นคณะกรรมการซีโดองค์การสหประชาชาติได้ออกบทคำเห็นมวลถ่ายต่อบทรายงานดังกล่าวซึ่งมีทั้งคำชมเชยและความเป็นห่วงและขอเสนอแนะให้รัฐบาลสปป.ลาวจัดตั้งปฏิบัติซึ่งมีทั้งหมด61ข้อซึ่งในนี้นั้นเบียกเหตุด่วนในปี2026นี้แม้จะต้องได้ทรงบทรายงานย่อยให้คณะกรรมการซีดอในหัวข้อการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและทางเหลือทางกฎหมายสำหรับแม่หญิงที่ถึงจำแนกการปลูกจิตสำนึกและสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กหญิงในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
2: ท่านนางอลีวงนอบุญธรรมให้ฮู้ตื่นว่าและยาผ่านมาได้สำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการกระทำสิ่งลามกอนาจารเกี่ยวกับเด็กและอนุสัญญาเกี่ยวกับการเอาเข้าไปอยู่นำกำลังประกอบอาวุธและส่งให้คณะกรรมการสิทธิเด็กในท้ายปี2024
0: พิธีเผยแพร่ห่างข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถและการนำใช้รถเมด่วน BRT ของโครงการขนส่งแบบยนยงในตัวเมืองนครหลวงวิจันทน์จัดขึ้นในวันที่19สิงหาคมนี้ที่สโมสรเมืองไซเศรษฐาโดยการเป็นประธานของทานวงสวรรค์ดอนผู้หลวงรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซเศรษฐามีทานเสด็จดาสีอัมพรรองหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมนครหลวงวิจันทน์พร้อมด้วยคณะพี่ซอบพนักงานลักแรงและอำนาจการปกครองบ้านเขาหวามทานวงสวรรค์ดอนผู้หลวงกล่าวว่าการพัฒนาระบบขนส่งในตัวเมืองแม่นหนึ่งในเวียกงานสำคัญที่มีความสำคัญโดยกงต่อการพัฒนาตัวเมืองการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนการจัดระเบียบการสัญจรและการยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับนครหลวงวิจันทน์การขยายตัวของตัวเมืองจำนวนพาหนะที่เพิ่มขึ้นและความต้องการในการเดินทางของประชาชนนับมือนับลายขึ้นล้วนแต่เป็นสิ่งท้าทายต่อการจัดการจราจรและการจัดสรรพื้นที่จอดรถในตัวเมืองดังนั้นการสร้างและกำหนดหลักการคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถรวมถึงการจัดระเบียบการนำใช้รถเมล์ด่วน BRT ให้เป็นระบบมีประสิทธิผลปลอดภัยสะดวกและเหมาะสมจึงเป็นเวียกงานที่สำคัญต่อทุกภาคส่วนควรให้ความสนใจในกล่องประชุมครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์สำคัญในการโฆษณาเสนอเนื้อในและปรึกษาหารือต่อหางข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถและการนำใช้รถเมล์ด่วน BRT ของโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงวิจันทน
2: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ห้องความกดอากาศต่ำได้ผัดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหลากหลายอยู่บางไปในแต่ละภาคและตกหนักหาตกหลากหลายอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันเทียดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวางเช้าหา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวางเช้า4หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักหาตกหนักหลายเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา30องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง14หา25องศาเจ้านิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
2: ต่อไปเส้นทันฟังข่าวกีฬาสหพันธ์กีฬาบันเตแห่งชาติลาวร่วมกับสหพันธ์กีฬาอีสปอร์ตแห่งชาติลาวได้ส่งนักกีฬาอีสปอร์ตจำนวน2คนและครูฝึก1ท่านประเภทเกมอีฟุตบอลคอนโซลเข้าร่วมแข่งขันในงาน FIFA E-Continental Championship 2016 Asia E-Football Console รอบการแข่งขันซิงแซมตัวแทนทวีปเพื่อญาติซิงโคต้าเข้าร่วมการแข่งขันในงาน FIFA E-World Cup 2016ที่จะจัดขึ้นในท้ายปีนี้โดยตัวแทนจากประเทศลาวประกอบมีท่านโจนาธานสิริศักดาผู้นำพาและครูฝึกเท่าตะวันมาหุ่งเหืองนักกีฬาเท่าสุริพลตระกูลทองนักกีฬาโดยนักกีฬาทั้งสองคนถือเป็นผู้ที่มีฝีมือและประสบการณ์ในการแข่งขันมาหลายเป็นเวลาโดนนานทั้งภายในและต่างประเทศFIFA E เป็นรายการแข่งขันกีฬา e-sport ที่จัดขึ้นโดย FIFA โดยกงเพื่อสุกยุ่งวงการกีฬา e-sport ประเภทเกมกีฬาเป็นต้นเกี่ยวกับกีฬาบันเตะซึ่งได้จัดการแข่งขันขึ้นทุกๆปีและปีนี้ถือเป็นปีทำอิฐที่ประเทศลาวได้เข้าร่วมการแข่งขันผ่านการแข่งขันเก็บคะแนนออนไลน์รอบ Nation League ที่กินเวลากว่า3เดือนเริ่มแต่เดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนนักกีฬาตัวแทนประเทศลาวสามารถเฮ็ดให้คะแนนรวมญาติได้เป็นอันดับที่6จากทั้งหมด21ประเทศที่ร่วมแข่งขันในกลุ่มเดียวกันเฮ็ดให้สามารถญาติได้โควต้าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับตัวแทนทวีปในครั้งนี้ด้วยต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่18สิงหาคมนี้ตลาดเทคโนโลยีเวียดนามได้รับฮู้ขีดหมายใหม่เมื่อสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเวียดอีออนเทคกลายเป็นวิสาหกิจภายในประเทศแห่งที่2ที่บรรลุมาตรฐานคู่หัวมือทั่วโลกขององค์การพัฒนา ChatGPT บรรดาวิสาหกิจที่บรรลุได้รับการรับรองเป็นคู่หัวมือทั่วโลกของ OpenAI แม่นบริษัทเทคโนโลยีประมวลระบบหรือที่ปรึกษาคุ้มครองแถวหน้าที่ OpenAI เลือกเฟ้นโดยกงมีความสามารถด้านวีซ่าเฉพาะสูงในการสร้างขายพันขยายและสนองบรรดามาตรการภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รูปแบบ GPT API และการบริการคุ้มครองบริหารการเคลื่อนไหว AI มาฮอดปัจจุบันอยู่เวียดนามมีเพียงวิสาหกิจ2แห่งที่บรรลุได้มาตรฐานเป็นคู่หัวมือทั่วโลกของการพัฒนา ChatGPT นั่นแม่นกลุ่มบริษัท FPT และ Eon Tech
2: ตามข่าวจากสำนักข่าวสารสินหัวของทางการจีนเมื่อบรุนมานี้หน่วยงานการเล่นกำปันและทากำปันของสิงคโปร์เปิดเผยว่าสิงคโปร์ได้เสนอโครงการรีเริ่มและการต่างๆเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางทะเลเพื่อขีดความสามารถในการดำเนินงานและสนับสนุนการนำใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างปลอดภัยโดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยระบบรายงานเหตุการณ์ใกล้เคียงกับเกิดอุบัติเหตุรูปแบบใหม่ระบบสร้างการปฏิบัติการท่ากำปันแบบบูรณาการรวมถึงการทดลองปฏิบัติการเวียกงานทะเลแบบอัตโนมัติและการควบคุมจากระยะไกลระบบการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวได้นำเสนอโดยสภาความปลอดภัยทางทะเลแห่งชาติและสมาคมการเดินกำปันสิงคโปร์ซึ่งจะเปิดให้ผู้ใช้พื้นที่ทางทะเลสามารถรายงานเหตุการณ์และแบ่งปันบทเรียนด้านความปลอดภัยโดยผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นความลับนอกจากนี้หน่วยงานดังกล่าวยังได้ประกาศเปิดนำใช้ระบบสั่งการการควบคุมและสื่อสารสำหรับการปฏิบัติการท่ากำปันแบบบูรณาการโดยพัฒนาร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศสิงคโปร์และ ST Engineering เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเบิ่งเห็นภาพรวมของกิจกรรมและความเสี่ยงต่างๆภายในท่ากำปันได้ตลอดเวลา
0: ตามข่าวต่างประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ2ของโลกพร้อมพิจารณาปรับลดภาษีน้ำเข้าน้ำตาลเพื่อช่วยสกัดกั้นราคาน้ำตาลภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่พร้อมประเมินขอเสนอในการปรับลดหรือยกเลิกภาษีน้ำเข้าสินค้าในอัตราห้อยส่วนห้อยเพื่อเพิ่มปริมาณการสนองภายในประเทศการพิจารณาดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ระยะเทศกาลสำคัญซึ่งความต้องการน้ำใช้น้ำตาลจะเพิ่มสูงขึ้นตามฤดูกาลจึงเป็นแห่งสุญโญให้รัฐบาลต้องเร่งควบคุมราคาที่กำลังปรับตัวสูงขึ้นการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่แสดงเห็นถึงสภาพความต้องการในตลาดน้ำตาลทั่วโลกท่ามกลางความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าการปรากฏการสภาพอากาศเอลนีโญจะส่งผลให้ผลผลิตลดลง ซึ่งปัจจัยนี้เป็นสัญญาณสุกโยให้ราคาน้ำตาลในตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบประมาณ1ปี
2: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมพรมะวงไซและเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์อ่าน
5: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
8: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
7: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
9: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
10: เข้ามาความแหงความใจกัน
11: ปกปักหักษา
12: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
13: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
14: มาความกันนำใส่เงินกีบ
9: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอกับพวกเฮาภายใต้กนภาของพรรคมีความบันมุ่นซื่นต่อผลงานต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเขาก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเกียมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่านขยายในแต่ละเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลเบื้องต้นของรายการนี้ทำฝันกรบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคงหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางเฟดเกรอบจาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระดังปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลกของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้นการรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงชนลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความหนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันตื้มอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิบัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความวัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ฮอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011หา2015เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันหนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปาไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่แนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบย่างกลมเกี่ยวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื่อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคชุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักน่วงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก้นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามได้ยั่งยืนยั่งแจ้งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมนจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักภักดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบือนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเบียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพ
คียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งผันขยายแนวทางเพื่อนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นหลักแหล่งเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเรียกร้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มาริจิตปฏิบัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองรอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแท้กับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพากันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยุ่งแห่งขบวนการแข่งขันรักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุ่มปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจรักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงชาวสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆพลกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในส่วนปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิวัติอยู่ประเทศเขาตามคำควรรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาในกิจปฏิวัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงควรเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนารับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแรงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรั่งรบจาก2006หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นปึกแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักนวงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมายการพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนา
วัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตนี้ฮอดปี2030ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคทะลุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสานและพันธุ์ขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2025-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการชี้นำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการตั้งๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยั่วการหันเปลี่ยนเป็นทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแป้งซิดให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุ่งแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไสไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างฮอบด้านเวียกงานคุ้มของแนใส่ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใส่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไสภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดกั้นการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังคำว่าคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแพ้คำหักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดยังมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ควมไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบวทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เฮ้อเวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
3: อ้าวโตบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
2: ้แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
3: บ่ยากให้โตเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่า LSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วโตจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ่
2: เออเห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแล้วได้โต
3: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของโตใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
2: โอ้ง่ายแท
3: ้ก็ง่ายหั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
2: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
3: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
2: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตัวหลายๆเด้อที่แนะนำ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: เจ็บๆอ้วนดังกับบ่ได้โอ้โอ้เจ็บทรมานเด้
6: อ้าวสมศักดิ์เป็นหยังขึ้นมายืนบิดแอวบิดไปบิดมาตามวางๆคือบ่นางหรือว่ากำลังฝึกวิทยาหยุดอยู่บ
5: ่วิทยาหยุดบ้านตัวติลิสดวงกำลังเจ็บนี่นะโอ้ยตอนนี้ยืนก็เจ็บนั่งก็ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำแต่ละเทื่อนี่โอ้ยบ่อยากเว้าทรมานน้ำตาจนสิออก
6: โอ้ยที่แท้กับพญาติผงไว้เฮ็ดเวียกโตสิปล่อยให้ทรมานเฮ็ดหยังเฮามีแนวดีสิบ
5: ่
6: คนที่ว่าเคยเป็นแล้วนี่ใส่ได้ผลแท
5: ้โอ้
6: นี่เลยเสี่ยวยาเพชรสังฆาตจากข่าวละออตัวนี้ปัวลิสดวงโดยกงกินแล้วเฮ็ดให้หัวลิสดวงนี้ยุบแล้วก็แห้งไว
7: โอ
6: ้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บปวดบวมช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของเลือดและกระจายเลือดที่อังให้เซาไว้ขึ้นและที่สําคัญช่วยให้ขับถ่ายสะดวก
5: ปาโทษคือบ่คักแท้แล้วมันกินยากบ่ต้องมาต้มมาฝนกินมา
6: บ่ต้องต้มให้ยากเพิ่นเฮ็ดเป็นยาเม็ดกินง่ายอุปการสะดวกเพียงแต่กินเทือนละ2เม็ดเซาช่วยแรงก่อนอาหารเลือกสมุนไพรคุณภาพต้องขาวละอ้อ
5: โอ้คักแท้ฉันพักเที่ยงนี้พาเฮาไปซื้อมากินเลยบ่ไหวแล้วอยากนั่งแบบสบายสบายเชียว
6: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สะดวงทรมานการใช้ชีวิตของท่านเลือกยาเม็ดเพชรสังฆาตขาวละอ้อหาซื้อได้แล้วที่ห้างขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713ได้เลย
8: สบายดีปทุมเป็นจังได้ได้ขายเครื่องดีอยู่บ
9: ่มื้อนี้ข่อยได้ขายผักหลายๆยกกระตาผักย่างเลาะไปเลาะมาทั่วตลาดแขนขาเอวกล้ามซีนบ่ปวดเลยเพราะข่อยแข็งแรงนั่นนี่นะ
8: อย่ามาตัวปทุมที่บ่ปวดหั่นข่อยเห็นป้ารักติดแผ่นกระติกแม่นบ่เห็นใหญ่ๆเห็นมีกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นติดแล้วเย็นเย็นคลายปวดได้ดนแม่นบ่ปทุม
9: โอ้ยจังแม่นฮู้ทันอีกมันดีแท้ตัวติดปุ๊บเย็นสบายซดซื่นหอมกินสมุนไพรบรรเทาอาการปวดติดแน่นจนลืมปวดไปเลย
6: บ่ว่าจะใช้ให้งานหนักเป็นประจำหรือนั่งดุนๆถ้าปวดตนโตแบบปทุมต้องมีเอโกติดพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดสินค้าขายดีเอโกติดแผ่นติดบรรเทาปวดกุ้มขา1ซองมี5แผ่นนำเข้าจากไต้หวันจำหน่ายโดยบริษัทปารมีการยาเอโกติดติดง่ายหายปวดหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขายยาทั่วประเทศห้างสะดวกซื้อ Sky Mart Besco และเจฟฟี่ทุกสาขาสนใจโทร020-2880-8713เอโกติดติดง่ายหายปวด

ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: านสินอดิศักดิ
1: ์
0: ขึ้น8คำเนาะผู้ใดที่ว่าใส่ฟืนใส่ไฟแต่ถูกแต่เทียนบูชา
1: จะมีการบูชา
0: ในตอนเช้าบางคนนี่ก็บูชาตอนเช้าได
1: ้
0: บางคนนี่ก็บูชาตอนแล้งก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเนาะเพราะว่าเป็นห่วงย่านเกิดอัคคีภัยบางคนนี่บูชาตอนเช้าแบบนี้ใต้ทูบใต้เทียนแด่ฟ้าไปเวียกแด่จังสี ย่านหลงย่านลืมก็ขอให้ทุกคนมีสติ
1: เ
0: กิดการเบิ่งคืนน้ำกันเติม
1: ก่อนนอนตลอดเรื่องไฟไหม้เฮือนไหม้วัดวาอารามไหม้สถานที่ต่างน้ำใหม่น้ำไฟฟ้าลดวงจรอยู่แล้ว
0: อ
1: ันนี้พวกเขาก็มีปัญหาตลอด
0: เจ้าย
1: ังสิมาใหม่ย้อนว่าความประมาทอยากได้บุญลายขาดสติกลายเป็นเรื่องราวที่บ่พึงปรารถนา
0: เจ้า
1: แต่ว่าสำหรับอยู่ต่างประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเขาเจ้าบ่ให้ใต้เทียนส่วนหลาย
0: เจ้า
1: ให้ใต้ธูปแต่ใต้ธูปนี่ให้ไปทิ่มใส่กระถางธูปจุดเดียวกันห้ามเด็ดขาดไปเสียบอยู่ข้างต้นไม้อยู่ข้างวัดอยู่ข้างนั้นข้างนี
0: ้
1: ใต้เทียนบนนั่นบนนี
0: ้
1: เห็นว
0: ่
1: าบ้านเฮาสุดตามใจ
0: แ
1: ต่บ่รับประกันความปลอดภัยบ่มีให้บอกได้ว่ารับประกันสุดท้ายเกิดไฟไหม้ไฟลามแบบสินะอันนี้ก็ต้องมีสติท่านผู้ฟังอยู่ใส่ก็แล้วแต่เนาะบางคนมักง่ายหรือว่าใส่ลูกใต้ธูปใต้เทียนบ่มีบ่อนสิใต้ใส่ก็เลยเอาจานยางมาใต
0: ้
1: สุดท้ายเทียนน้อยลงน้อยลงน้อยลงบัดนี้มันก็เฮ็ดให้ไฟไหม้จานยางฮะเนาะไฟไหม้พลาสติกฮะสุดท้ายก็เกิดปัญหาตามมาอันนี้ก็เป็นห่วงมิตรรายการผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเขาเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าและเว้าถึงการใช้รถเส้นถนนในตอนเช้ามื้อนี้ท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็ฮ้อนของกันแล้วอดิศักดิ
1: ์
0: แต่ว่าบางท่านนี่ก็ยังขับขี่รถอยู่เนาะเดินทางนําใช้เส้นทางใดจุดใดก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเส้นทางนี่ก็มืนก็เปียกแดเพราะว่าก็คือทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนเนาะนับตั้งแต่วันที่19จนฮอดวันที่21ก็คือมื้อนี
1: ้
0: ฝนตกเด้อมิตรรายการเพราะว่ามื้อนี้ก็คือสิฝนตกอีกแล้วนี
1: ่ยังมีฝนเฉพาะอยู่นครหลวงเมืองจันทน์นี่ฟ้ามืดคึ้
0: ม
1: นะแต่วานนี่พุ่นแหละแล้วเมื่อก่อนนี่ก็มีฝนตกเมื่อวานก็มี
0: เจ้า
1: แล้วก็สตกแห้งบางชุดบางบอนแต่ว่าสถานการณ์อยู่ทางเขตภาคกลางภาคใต้ของพวกเขานี่น่าเป็นห่วง
0: เจ้า
1: เนาะนครปักเซนี่รู้สึกว่าเข้าท่วมแล้วเด้
0: แม่
1: เข้าท่วมบอนที่มันต่ำบอนที่เคยท่วมมาแล้วแถวลักยินนั่นก็เห็นเนาะแล้วก็แถววัดเบียดฮะ
0: อ
1: ยู่ซบเซฮะนะ
0: เจ้าเจ
1: ้าผู้ใดไปก็คงจะเห็นเนาะอยู่ซบเซเขาอีกฝากหนึ่งของเสโดดนั่นดิเพราะว่าเสโดดมันไหลใส่น้ำคลองเดี๋ยวนี้นี่บิ๊กกิ๊ดละหรือว่าเข้าท่วมแล้วบ่ล่าสุดนี่เฮายังบ่เห็นข่าวออกมาเห็นข่าวตะมู่บ้านนี่เนาะหลายบอนประชาชนทหารตำรวจอำนาจการปกครองระดมกันคนซ้ายเลยนะบัดนี
0: ้
1: เนาะเพื่อบ่ให้น้ำไหลเข้าจุดที่สำคัญต่างๆอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ผ่านบิ๊กกิ๊ดให้นี่ให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีเราก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อ
0: เจ้า
1: พ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ได้รับอุทกภัยจากฝนตกหนักจากน้ำป่าไหลสู่แห้งจากน้ำท่วมกระทันหันจากน้ำยืงขึ้นตามสายน้ำต่างๆของสายน้ำแม่น้ำลำเซสาขาแม่น้ำของเนี่ยอู้ยืงขึ้นหลาย
0: แม่น
1: ตัวนี้เป็นห่วงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าและพ่อแม่ประชาชนท่านใดที่ว่าอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ทุกคนติดตามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะก็คือติดตามการประกาศจากทางองค์การปกครองบ้านเน
1: า
0: ะว่าเขตใดที่ว่ามีน้ำขึ้นสูงนี่ทั้งพ่อแม่ประชาชนนี่ก็ต้องได้เก็บเมี่ยนวัตถุสิ่งของที่มีค่าหรือว่าเฮือนใดที่มีสัตว์เลี้ยงจังซี่บ่ว่าจะเป็นทั้งวัวทั้งควายนี่นะหรือว่าแบ่ก็ต้องได้เอาไปไว้บนที่ปลอดภัยเนาะเพราะว่าก็คือฮู้นำกันเรื่องภัยธรรมชาติพวกเขากาตวงบ่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดตอนใดอดิศักด
1: ิ์
0: ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันเติม
1: ที่เขาเห็นอยู่ในอาเซียนเขานี่ก็มีหลายประเทศนอกว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์
1: เกิดอุทกภัยเรื่องแผ่นดินไหวเห็นบ่เจ็ดจุดกว่าลิตรผู้ใดนี่ก็เจ้าแห้งหายแห้งกว่าเขาและอยู่ไทยนี่จังหวัดน่านก็ได้รับอุทกภัยเรื่องน้ำปลาใสไหลสู่แห้งคือกัน
0: เรา
1: ได้รับผลกระทบจากพายุนี่แหละที่พัดผ่านเข้ามาในเขตขุมเขตใกล้ๆเฮานี้เราได้รับผลกระทบแต่ท่านใดที่ได้ขับรถลงเมือเส้นทาง13ใต้บ่ว่าผ่านทางสระวันสิลงทางปักเซนะ
0: เจ้าเจ้า
1: ก็ยังจะประสักนะท่านก็ต้องได้ระมัดระวังตึงตื่มนั้นเส้นทางอาจจะบ่ดีสองมานี่ประชาชนในเขตน้ำท่วมนี่อาจจะเอาเครื่องของขึ้นมาไว้อยู
0: ่
1: บนสูงแต่มันเป็นทางหลวงนี
0: ้
1: เนาะเพราะว่ามันบ่มี

0: ทุติจะเอาไว้แล้วหลายปีผ่านมานี่ทางโคโซกเองเคยเมื่อทางนครปักเซน้ำท่วมสองฝากของ
1: เจ้า
0: เมืองคงสิโดนแขวงสารวันนั้นประชาชนก็ได้เอาเป็ดเอาไก่เอาสัตว์เลี้ยงแม้กระทั่งรถต๊อกต๊อกแตก
1: ๆ
0: เครื่องใส่สอยตู้เย็นขึ้นมาไว้อยู่แถวนั้นได
1: ้อ
0: ำนาจกันปกครองกับช่วยกันย้ำช่วยกันเบิ่งระดมกันเอาแท้ว่าและแพทย์หมอกับไปประจำอีกเพราะว่าพยาธิตีนเปื่อยแบบนี้นะพยาธิต่างๆหรือว่าสัตว์เป็นพิษแบบนี้กัดตอดประชาชนมีท่านหมอก็ต้องได้ลงไปประจำอีกท่านอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมนี่นะมันสร้างความเสียหายเดือดร้อนไปหมดทุกหน่วยงานแต่เมื่อมันเกิดมันบ่ถึงความสามัคคีมันจะช่วยกันได้หน่อยได้หลายซําใดบ่ให้แตกตื่นเนาะแล้วก็บ่ให้มีมือที่3เข้ามาม ือที่3แนวใดเขาจะสูญเสียโดยให้ประโยชน์ผ่านมามันเกิดขึ้นแล้วเนาะมือที่3คือสร้างความแตกแยกไปเอาภาพต่างๆแล้วมาสร้างเป็นแอปหรือว่าให้เฮานี่ได้เห็นความเสียหายและอีตนสงสารแล้วก็โอนเงินเข้าไป
1: เป็นการเปิดรับบริจาค
0: เปิดรับบริจาคโดยที่บ่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาครัฐบ่ได้มีส่วนร่วม
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็เป็นการส่อโกงทั้งทรัพย์โดยพันนี่แหละสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี่แหละเนาะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังตื่มท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้ทุกรูปแบบบางเทื่อเห็นคนเจ็บคนป่วยอยู่น่าสงสารก็เอาสร้างแอปขึ้นมาเนาะมีการบริจาคส่วนนี้แนวนั้นถ้ามันไปในทางที่ดีทางที่ถูกต้องมันก็ดีเนาะอันนี้ส่วนหลายมันก็ไปในทางที่ตัวต้มหลอกลวง
1: เจ้าแมน
0: เสือกันยากต้องได้กวดการดีๆก่อนจะแป๊บๆกดปี๊ดเงินไปนะไปแล้วโบกับมาได้เงินนอนตัวนี้ก็เป็นห่วง
1: แม่นละแล้วก็ผู้ที่ว่าติดตามข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์นี่ก็ขอให้สิบข่าวยังมีสติเน
0: า
1: ะติดตามเบิ่งข้อมูลให้ดีว่ามีข้อมูลจริงหรือบ
0: ่
1: เพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้ที่ว่าเล่นทางสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะบางคนกับมาในหลายรูปแบบคืออดีตสักว่าแหละผ่านมาก็หลายคนนี่ก็ตกเป็นเหยื่อไปแล้วฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวนี่ก็ขอให้ติดตามข่าวทางเพจการเอาเนาะแล้วก็หน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าว่าบ่มั่นใจก็โทรสอบถามเลยอดิศักดิ์เนาะหน่วยงานเกี่ยวข้องใดหรือว่าจะเป็นทางกู้ภัยต่างๆจังซี่บางคนนี่ว่าอ้าวยังบ่มั่นใจว่าเหตุนี้มันเกิดแท้หรือบ
0: ่
1: เพราะว่าบางคนนี่สลายนี่เบิ่งข่าวนี่อาจจะเบิ่งซื่อๆเบิ่งแต่รูปภาพเป็นหลักอดิศักด
0: ิ์
1: จะบ่ได้เบิ่งว่าวันที่เดือนปีหรือว่าเกิดอยู่ไส
0: กลุ่มคนสวยโอกาสนํายามพ่อแม่ประชาชนได้ครับความเดือดร้อนนี่ก็ซ้อมอยู่เลยเราต้องมีสติทำกันผ
1: ู
0: ้ฟังเอารายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้มีนัดสัมภาษณ์2ภาคส่วน2หน่วยงานด้วยกันที่พวกเราจะได้โอลมสนทนา
1: เจ้าซึ่งมื้อนี้พวกเราก็ได้นัดสัมภาษณ์ทางพันโททองเลืองวงจันดีหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองศรีโคตบองและกาที่2ก็แม่นทั้งทานไสคำอุดมวงห้องหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงบริคำไสซึ่งเพิ่นเป็นผู้ซี่นำเวียกงานหน่วยกู้ภัยสุขเสริญก็จะให้เพิ่นรายงานเติมเนาะว่าทางแขวงอุดมแขวงบริคำไสผ่านมานี้ได้ออกเหตุน้อยหลายปานใดแล้ว
0: แม่นล่ะเพราะว่าได้แจ้งให้มิตรรายการได้ฟังไปดนสมควรเนาะทุกๆวันศุกร์พวกเขาจะได้นัดสัมภาษณ์ทางองค์การกระแดง
1: เจ้า
0: ประจำแต่ละแขวงหน่วยงานกู้ภัย
1: เจ้า
0: ทุกเสริญขององค์การกระแดงนี้เป็นเพื่อนร่วมงานใหม่ของพวกเขาที่พวกเขาได้ตกลงเห็นดีน้ำกันแล้วก็จะได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในยะพันมานั้นมาเว้าให้มิตรรายการได้ฟังเนาะในรายการขับขี่ปลอดภัยและล่าสุดท่านผู้ฟังอันนี้โคโซกเองก็เห็นกับตาเนาะทางเจ้าหน้าที่เอาแท
1: ้
0: ผู้ที่ขี่รถบ่ใส่หมวกกันกระทบจอดกายทางม้าลายจอดเหยียบทางม้าลายอันนี
1: ้
0: เจ้าหน้าที่ปั๊บใหม
1: ่
0: ตามระเบียบการบ่ได้ว่าสิมาโยงยานหรือว่าศึกษาอบรมหยังเพราะว่าระเบียบคือระเบียบเพราะว่าสังคมก็เรียกร้องว่าให้เจ้าหน้าที่จราจรนี่เร่งปฏิบัติกฎหมายให้มันได้ผลให้สังคมได้เกรงกลัวย่านแล้วก็ปฏิบัติน้ำกัน
1: เจ้า
0: สังคมมันก็อยู่ได
1: ้
0: ทุกมือนี้เบาบาง
1: เจ้า
0: ย้ำใดก็ศึกษาอบรมย้ำใดก็กล่าวก็เตือนอยู่มันละซ้ำหน้าซ้ำเก่าอยู่ปัญหาเก่
1: า
0: ที่มันสะท้อนถึงการจราจรการบ่มีความปลอดภัยแก่คนอื่นเนาะซึ่งอันนี้เพิ่นบอกว่าหยุดรถเหยียบหรือกายทางม้าลายนี่จะถูกปรับใหม่สูงถึง 200,000 กีบตัวนี้3มื้อหลังโคโซกเองได้ขี่รถ ไปทางหนองเนียง
1: เจ้า
0: ไปทางหนองเนียงเขาต้องไปจอดจูไฟแดงหอประชุมแห่งชาตินั้นก็มีรถจักรประวัติศักดิ์เองก็จอดก็ลุดลงมาลุดทางมาลายประมาณ1เมตร
1: เจ้า
0: ประวัติศักดิ์ขับรถใหญ่ไปแต่ว่ารถจักรนี่ขึ้นมาเหยียบทางมาลายบางครั้งก่ายทางมาลายเพราะว่าเคยเฮ็ดแนวนั้นเป็นความชินเคย
1: เจ้า
0: หน้าที่อยู่หัน 4-5 คนกวักมือเอาหมดผู้ที่กระทําผิดแต่ผู้ที่จอดลุดหั่นบ่เป็นหยังเนาะสองมาผู้บ่ใส่หมวกกันกระทบเจ้าสิซ่อนหลังครับก็ยาม
1: ัน
0: กวกไปเนาะตามระเบียบการอันนี้เพิ่นปฏิบัติกฎหมายแล้วปฏิบัติแท้ๆอันนี้มันขึ้นกับเมืองไสเสถา
1: เจ้า
0: เนาะที่โคซกเห็นเนาะส้มเซยเจ้าหน้าที่อะไรบางเทื่อก็ถูกรถที่ว่าเคลื่อนไหวบ่ดีในตู้ไ
1: หนบาง
0: คนถูกไปแล้วอีหยังก็บ่มีเอกสารก็บ่มีจักตัวมั่วกันกระทบก็บ่ใส่ยกโทรศัพท์และโทรหาผู้นี้ผู้นั่นแหละเจ้าหน้าที่ว่าโทรหาไปก็โทรรถแต่ว่าขอให้ไปป้อมยามก่
1: อ
0: นไปบันทึกก่อนไปล้มไปเว้ากันก่อนรถนี่มาได้มาถูกต้องตามระเบียบบ่แล้วเจ้าละเมิดข้อใดมีกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายภาพพร้
1: อม
0: เพื่อหยังเพื่อบ่เป็นท่าหับว่าอยู่ไสลักฐานข้อยเฮ็ดผิดอีหยังจังได๋นี่มันมักมีได้คนเป็นนั้นเจ้าหน้าที่ก็กันตัวเองคือกันข
1: ้
0: อยปฏิบัติกฎหมายข้อยก็ต้องมีลักฐานคือกันเพื่อเอาผิดเจ้าเนาะนี่ก็ซุ่มเซยเจ้าหน้าที่เนาะบ่เฉพาะแต่เมืองไสเสถาต่อไปทุกๆเมืองใน9ตัวเมืองของนครหลวงมิจันนี่ก็จะได้ปฏิบัติกันอย่างเข้มงวดอันถัดมาที่เฮาเห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์หน่วยงานที่จัดระเบียบของนครหลวงมิจันนะนะเห็นบ่ลงไปยกเอาเลยเดี๋ยวนี้บ่ต้องไปมาเฮ็ดบทบันทึกอย่างละเมื่อยเว้าละ
1: บ่ได้ศึกษาอบรมแล้วเน
0: า
1: ะ
0: บ่มีศึกษาอบรมเป็นคันโฮมบ่เป็นเครือป้ายโฆษณาที่เอามาปะไว้แคมทางปางไม้ทางย่างจ
1: ุ
0: ดที่บ่ได้อนุญาตอนุมัติย่อขึ้นรถเลยเดี๋ยวนี
1: ้
0: นะย่อขึ้นรถเจ้าของผู้ประกอบกิจการก็ได้แต่ยืนเบิ่งบ่สามารถไปต่อว่าได้เพราะว่านั้นเป็นการกระทําผิดของเจ้าแต่ว่าย่อขึ้นรถแล้วบ่แม่นว่าแล้วไปเลยได้ยังสิได้เชิญผู้เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนี่ไปเว้าไปว่ากันอยู่ห้องการตื่มอีกไปมีการปรับใหม่บ่หรือมีเรื่องราวอันใดอันนี้ก็ติดตามน้ำกันท่านผู้ฟังถือว่าทั้งเจ้าหน้าที่เฮานี่เฮ็ดได้ดีแหละประชาชนก็โอ้สมเสยตบมืออยากให้เฮ็ดแนวนี้แหละบ้านเมืองมันจะเป็นระเบียบ
1: เจ้า
0: ผู้นำบางคนนี่เอาจวยไปลัดไว้บ่อยากให้คนไปจอดรถบ่อยากให้คนไปย่างพึ่งเอียงเสื้อบ
1: ่
0: เส้นฟางบ่เส้นนั้นอันนั้นน่ะต่างๆอ่ะนะมัดใส่ว่าห่วงดิห่วงบนจอด
1: เจ้า
0: บ่ให้จอดตันหน้าห้านเด้อว่าซั่นหน้าห้านไผจอดได้หมดเนาะมันบ่ได้จอดขึ้นถึงนะห้านแม่นบ่แต่ไปจอดตันหน้าเฮือนนี่บ่ได้ทางเข้าทางออกนี่แม่นบ่ได้เด็ดขาดเด้ออันนี้แม่นถ้าว่าจอดนะมันจําเป็นแท้ๆนะต้องได้เขียนเจี้ยใส
1: ่
0: ให้เขาโทรหาดีแท้บ่ต้องจอดดอกมันเสียเวลาคนอื่นเข้าออกเฮือนดิ
1: เจ้าเพราะว่าเฮาก็เบิ่งเห็นตัวจริงเนาะอันนี้ทราบว่ามันเป็นทางเข้าเฮือนถ้าไปจอดตัน
0: เข้าเฮือนบ่เข้าหอมเฮือนมันมีหลายหลังเด้อยู่ในนั้นน่ะไปจอดตันเอาความสะดวกตัวเองอันนี้เห็นมาหลายแล้วจนเว้าจนว่าให้กันบ่ซั่วแต่ว่าสิจอดแถวหน้าห้านบ่ก็บ่แม่นไปจอดมื้อๆมื้อเว้นจอดไปธุระน้อยนึงก็กลับมาเอารถแต่บุคคลหลายคนก็เขียนว่าห้ามจอดตันหน้าห้าน
1: บางคนก็เขียนใส่ว่าจอดได้แต่เฉพาะลูกค้า
0: โดยไผจอดก็ได้หมดเส้นทางเป็นของทุกคนเด้อบ่แม่นอันเจ้าของห้านหรือว่าบริษัทนั้นมาเฮ็ดทางเส้นนี้
1: เจ้า
0: บ่ได้อันนี้น่ะแม้กระทั่งทางย่างน่ะก็ทุกคนสมใช้ได้
1: เจ้า
0: แต่ว่าสิขึ้นไปจอดอยู่ในเขต
1: ข
0: อบเขตของบริษัทขอบเขตของห้างนี่บ่ได้แท
1: ้ๆ
0: อ
1: ัน
0: นั้นมันอาจจะเฉพาะของผู้เพิ่นขายเครื่องฮะหร
1: ือ
0: ว่าให้บริการสังคมอันนี้มันจอดได้แหละเนาะตามที่ได้ถามเจ้าหน้าที่มาแต่ว่าไปเขียนใช่ว่าห้ามจอดตันหน้าห้างแต่ก็บ่แม่นว่าจอดหมดคืนหมดมือหมดเบนอันนั้นก็บ่เป็นตาเน
1: า
0: ะเจ้าอันนี้ก็เว้าสู่กันฟังหรือว่ามีรายการอยากแสดงคำคิดคำเห็นจังได๋เข้ามาร่วมรายการก็หมายเลขโทรศัพท์ตัวใหม่ตัวใดหรือเอาตัวเก่ากันบ่
1: เจ้าเอาเบอร์เก่าก่อนเนาะ0305787052มีรายการทันใดที่ว่าติดตามรับฟังทางอดิศักดิ์ละเวินหวังสนทนาอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะอยากแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นน้ำกันก็สามารถโทรมามีส่วนร่วมได
0: ้
1: เพราะว่าหลายคนก็มีโอกาสนำใช้เส้นทางหลายๆจุดนำเส้นทางแน่แลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์น้ำกันเนาะเมาเรื่องปัญหาการจอดรถหรือว่าการขายเครื่องตามแคมป์ทางจากสิ่งที่ยังบ่เข้าสู่ระเบียบการสามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นน้ำกันได้เติมหรือว่าท่านใดที่ มีโอกาสเดินทางนำไส้เส้นทางทางเหนือหรือว่าทางใต้จังซี่ก็โทรมาเราแชร์ประสบการณ์ว่าในแต่ละจุดสามารถไปมาได้ปกติหรือบ่หรือว่าจุดใดที่สัญจรบ่ได้เส้นทางขาดเนื่องจากว่าระยะผ่านมาก็มีดินทับถมหนทางแน่หรือว่าน้ำสุสเจือนตามเส้นทางต่างๆจังซี่มีรายการก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได
0: ้และมันมีล่าสุดเกี่ยวกับเตือนภัยกันตื่มหน่อยนึงท่านผู้ฟังเตือนภัยอันตรายเกิดเหตุโจรทุบแวนรถลักทรัพย์สินอยู่เส้นทางตัดไม้หนองพญาหนองบึก
1: เจ้า
0: บริเวณหน้าอย่างอันนี้หน้าห้านบันเทิงเนาะอยู่ที่นครหลวงมิจันนี้ในค่ำคืนบัญชี16สิงหาคม2026ก็ผลเสียหายก็แม่นแว่นแตกเครื่องของอยู่ในรถก็ถูกลักไปมันทันเอาหยังก็หยังเอาหยังก็เอาไปเอ็นบ่
1: เจ้าเจ้า
0: คนผู้ให้โจรบ่ดีมันก็มี
1: เจ้า
0: อันนี้ก็สร้างความเสียหายสร้างความวุ่นวายในสังคมพอสมควร
1: เจ้า
0: แทนที่ว่ารถจอดจะมีความปลอดภัยบางคนก็ถึกหลักตินสะกั่วตินสำห้องอ่ะนะตินสำห้องก็ถึกหลักไปซ้ำบ่นำมันสิถึกหลักฮอดตินรถผู้นั้นกันจอดบ่ดีก็ได
1: ้
0: อันตรายเด
1: ้
0: ตินรถล้อแม็กไม่ราคาถึกๆเนาะจังซี่หลายคนก็เป็นห่วงอยู่จังซั่นเจ้า
1: เจ้าอาตอนนี้จะให้ทีมงานพวกเขาประสานหาทั้งพันโททองเลืองเนาะทั้งเมืองศรีโคตร
0: ตื่
1: นเพราะว่าจะให้เพิ่น
0: เ
1: ข้าร่วมรายการ
0: เจ้าจังได๋ก็ยาเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันที่1ให้ทานนั้นจอดรถบอนที่มันแจ้งตื่มจังซะให้มันมีความปลอดภัยและปัญหาหนึ่งที่เห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็เจ้าเอาลงนี่นะอุบัติเหตุทางบกนี่แถวแคมป์ของนี่เนี่ยแคมป์ของแถววัดจันนี่เนาะคือขับรถจักไปแล้วเฮ็ดบ่ฮู้ว่าเล่นโทรศัพท์หรือเจตนาจังได๋แล้วเจิดไปใส่รถใหญ่ที่ขี่อันลงมาทางปากผู้สักพุ่นไปดาดเอาเขาล้มปะงางอยู่ใครแต่รถอันที่แล่นมาน้ำหลังนี่หยุดทันเนาะซั่นก็แม่นสิเหยียบเอาแท้ๆอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่กล้องหน้ารถอีกคันนึงที่กับเจ้าทายไว้แต่คือเอามาลงอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเตือนสติผู้ขับรถอันซะกับไรเดอร์ต่างๆก็คือกันมักก้มเงยหน้าก้มเงยหน้าบางเทื่อก็ก้มลายเงยหน้าขึ้นมาเลยสิต่ำละ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เป็นห่วงเนาะหยุดก่อนซะอย่าสู้เหตุมักง่ายพวกเฮาก็บ่เลื่อยอยู่ตัวนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าขับรถขาดสติเจิดไปใส่รถใหญ่รถใหญ่สิบ่เป็นหยังดอกแต่ความเสียหายทั้งรถจักรนี่ทั้งรถกับเพคนก็เจ็บซ้ําบ่นําสาหัสหรือเสียชีวิต
1: เจ้า
0: คู่กรณีบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวหยังกําลังไปล่าไปการสุดท้ายไปเป็นคดีย้อนใส่ข้างหัวแล้วดําเนินคดีแล้วเว้ากฎหมายเว้าแพงเว้าอัญญาใช่กันแล้วบัดนี้เห็นบ
1: ่
0: อันนี้แม่นเฮาต้องมีสตินํากันท่านผู้ฟังเนาะในรายการครับที่ปลอดภัยเป็นห่วงทุกท่านแต่เรื่องถัดมานี่การขับรถไปนี่นะบ่ว่าลูกว่าหลานในรถหรือว่าตัวท่านเองจะสู้เอาแว่นลงแล้วทิ่มขี้ห่าซะ
1: ม
0: ันเป็นประเด็นนึงที่สังคมให้ความสนใจว่าเฮาบ่ควรเฮ็ดพฤติกรรมแนวนี้มันซอแสดงถึงว่าบ่มีความรับผิดชอบในความสุขสนงดงามของบ้านเมือง
1: เจ้า
0: จะน้อยข้ามไปอีกฝากนึงไปอีกประเทศนึงบัดซี่แล้วสิไปเฮ็ดนิสัยแบบซี่นะบ่ดีแหละถือเขาเว้าถือเขาวิจารณ์ท่านผู้ฟังเนาะเจ้า
1: เจ้าตอนนี้ทีมงานพวกเฮาประสานหาทางพันโททองเลืองวงจันดี
0: เจ้า
1: วานาของค่อยจราจรเมืองสีโคตะบองอยู่ในสายแล้วเน
0: า
1: ะสบายดี
0: เจ้าสบายดีท่าน
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าได้ยินแจ้งบ่ท่าน
0: ได้ยินแจ้งบ่เนาะ
2: อันมันเสียงค่อยนะเจ้า
1: โ
0: อ้เสียงเวลาทางรายการเฮาเว้าไปนี่ท่านได้ยินค่อยเนาะ
2: เจ
1: ้
2: า
0: โอ้บัดเฮาเว้านี่อันเสียงท่านเว้ามานี่ดังแฮงได
2: ้โอ้เจ้าก็พอได้ยินอย
0: ู่เอาอาการล้มกันน้อยนึงเนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
0: ขอโทษหลายๆที่ว่าการติดต่อหากันมันก็มีความยุ่งยากต่างๆหั่นนะเจ้าอยากให้ท่านรายงานสภาพการจราจรเนาะอยู่ทางเมืองสิโคตรเฮานี่เป็นแนวใดแน่นอการจราจรมันมีความสะดวกมีความยุ่งยากสภาพการจราจรในจุดต่างๆมีความเสี่ยงบ่หรือบ่มีความเสี่ยงแนวใดรายงานสุขฟังเนาะท่านในขอบเขตรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เฮาเจ้า
2: คือว่าก็ตื่นสบายดีตอนเช้าเมื่อท่าน
3: แล้วก็พี่ปลอดภัยแล้วก็มีรายการเจ้าคณะถือว่าข้าพเจ้าในนามทางหน้ากองตำรวจจราจรเกี่ยวกับสภาพการสัญจรของเมืองสีโพธิ์ของพวกเขาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เจ้า
0: เจ้า
3: เนื่องจากว่าทางโรงเรียนเพิ่นก็ได้พักแดงเพราะว่ามันบ่มีความสับสนปานใดนะเจ้า
0: เจ้าคือว่าแล้วเส้นทางอันสีทองได้ทานเป็นจังไดเนาะถนนสีทอง
3: เส้นทางดงนาทอง
0: เออดงนาทองขอโทษเจ้าดงนาทอง
3: โอ้เจ้าเส้นทางดงนาทองเพิ่นก็มีแต่สภาพเส้นทางอะไรอยากมีการเปลี่ยนเพเป็นบางจุดเฮ็ดให้อันนักขับขี่ก็ไปก็อยากบ่อยากสะดวกปานใดนั่นแหละเจ้าในเส้นทางดงนาทองครับ
0: เส้นทางนี้คนใช้หลายเด้เนาะ
3: โดย
0: เจ้าและเส้นทางทั้งหนองบึกแม่นอย่างนี้ได้ทันสภาพก็บ่มีปัญหาหยังเนาะ
3: เจ้าก็บ่มีปัญหาหยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ครับสําหรับการจราจร
0: เจ้ากลางค่ํากลางคืนได้เป็นจังได๋หลายคนก็ท่วงมาว่ามันมืดความปลอดภัยมันน้อยว่าซินะ
3: เจ้าตัวนี้ก็ยังมีบางจุดอยู่เจ้ายังสภาพอันนั้นเส้นทางในบางจุด3แยกคือว่าไฟกับโบจากพุ่งจากแจงก็มีเจ้าจากมืดแต่เห็นนักกับขี่ก็โบจากเห็นชัดเจนอะไร
1: เจ้า
0: ตัวนี้มันมืดเนาะ
3: ไฟแสงสว่าง
0: เจ้าเส้นทางดีแต่ระบบไฟแสงสว่างนี่ยังตอบสนองบ่ได
3: ้เจ้า
0: เจ้าแถวแคมป์ของในทันเดี๋ยวนี้หลายคนก็ส่งรูปภาพเข้ามาหลายคนก็โทรเข้ามาแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาว่าเดี๋ยวนี้นี่มันมีการขี่ส่วนขึ้นมานี่แต่อันสีบุญเฮืองเนาะแต่สีบุญเฮืองแคมป์ของเลยลงไปฮอดปากบ่ซักนี่นะในเขตรับผิดชอบของเมืองสีโคตรเฮานี่ตัวนี้เจ้าหน้าที่เฮาบ่ได้ลงกวดกาตื้มบ่หรือว่าสภาพเป็นจังได๋เนาะ
3: เจ้าสภาพเส้นทางนะเส้นแคมป์ของนั้นเนาะนับตั้งแต่สีบุญเฮืองจนฮอด3แยกปากประสาทนั้นถือว่ามันยังมีนักขับขี่จำนวนนึงอยู่ได้ละเมิดระเบียบจราจรทั้งๆที่เพิ่นให้ขี่ลงไปเนาะในบางท่านก็ยังพบเห็นอยู่เท่าไหร่จะไม่รู้จักส่วนทางขึ้นมา
0: เจ้า
3: เนาะยังพบเห็นอยู่นอกจากนั้นก็ปัญหาอุบัติเหตุก็มักเกิดอยู่ย้อนเฮาขี่ผิดทางนั้นแต่ไอ้น้องเขาก็ได้ลงสกัดทิศนึงประมาณ 2-3 เทื่
0: อ
3: สกัดนะครับพี่ที่ได้ละเมิดระเบียบจราจรนั้นแต่ไอ้น้องเขาลงแล้วเป็นประเทศแล้วแล้วก็บ่ขึ้นมาเด้อนะถ้าว่าไอ้น้องเขาบ่อยู
0: ่
1: กลับมาเป็น
0: โอ้
1: เจ้า
3: ได้ลงสกัดอยู่ได้เจ้าม
0: ันอยู่ที่จิตสำนึกผู้ขับขี
1: ่แมน
0: บ่ได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่จราจรเนาะและโตซีแยกอันไฟแดงสิตัดไปดงนาโซกันนะเจ้าอยู่แถวเขตสังเชียงนะเดี๋ยวนี้ไฟอำนาจดีใส่ได้แล้วบ่ได้ยินประชาชนว่าใส่ได้แล้วหรือว่าจังได๋ท่าน
3: โดยถือว่าแต่ไฟแดงลงประสักหาไฟแดงลงนาโซกนั้นถือว่าทางภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้มาปรับให้ได้เป็นปกติแล้ว
0: อ้าวเจ้าแต่ว่าเจ้าหน้าที
3: ่เจ้าไปหลังตั้งไฟแดงปรับใหม่นะ
0: เจ้า
3: ก็สับสนหน่อยนึงแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังโอเคแล้วปกติแล้วไอ้น้องเฮาก็ได้ติดตามสภาพการสัญจรอยู่ใน2จุดนี้
0: เจ้าแล้วปัญหาที่ยุ่งยากในการเฮ็ดเวียกของเจ้าหน้าที่จราจรในระยะฝนนี่มันพบพ่ออันใดท่านพอว่าสู่ฟังได้บ
3: ่เจ้าในระยะอันช่วงฤดูฝนนี้สภาพการสัญจรก็คือมาตรฐานผู้นำกันเนาะสภาพยานพาหนะก็มีการเพิ่มขึ้นนักขับขี่ก็มีฝนตกอย่างที่ก็เท่าไหร่จะใช้รถใหญ่ไปเวียกไปงานไปลาไปการนั้นเนาะ
0: เจ้า
3: แต่กับบ่อยู่ในที่ว่ารถติดแออัดแท้เนาะก็ยังพอไปได้อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เจ้าดูฝนนี
0: ่เจ้าโดยรวมแล้วก็ถือว่าไปมาได้สะดวกสบายอยู่เนาะ
1: เจ้า
0: เรื่องอุบัติเหตุในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่พอมีตัวเลขเว้าสู่ฟังบ่ท่าน
3: เจ้าเกี่ยวกับสภาพอุบัติเหตุ อยู่เมืองของพวกเขาท่านมันก็คือมาตรฐานผู้ดำเนินการอะไรมันก็เกิดขึ้นมามีอยู่แล้วก็พนักงานก็แก้ไขไปนำเมืองสีโคตรของพวกเขาในเรื่องที่ผ่านมานั้นก็ถือว่ามีอยู่สองเรื่อง
0: เจ้า
3: คือว่าข้างมาอันสามสิบเรื่องแล้วก็เกิดใหม่สองรวมเป็นสามสิบสองเรื่องสัตว์เมียนอันสามเรื่องนอกจากนั้นก็ถือว่าเสียชีวิตหนึ่งเรื่องคดีดังกล่าวทางเมืองพวกเขาก็ได้มอบให้แผนกจราจรเป็นผู้สืบต่อดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเจ้า
0: พอสรุปได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่มันมาจากสาเหตุอันใดหลักๆของผู้ขับขี่ในนามที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่จราจร
3: สาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุนี้ก็เนื่องมาจากผู้ขับขี่แหละเจ้ารวมแล้วก็ประมาณ 95%
0: โอ้
3: เกิดขึ้นย้อนผู้ขับขี่นึกตัวอย่างดื่มสิ่งมึนเมาขับขี่ยานพาหนะแล้วเราขี่รถไว้การเปลี่ยนทิศทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่รับประกันการซิงกันล่วงไฟแดงบ่ใส่หมวกอื่นๆจังรวดเร็วแต่เกิดขึ้นจากมาตรฐานนักขับขี่ 95% ส่วนที่เหลือนั้นก็ถือว่าประยนสภาพเทคนิคบ่รับประกันสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศก็บางครั้งก็บ่อำนวยช่วงนี้ก็เป็นระยะดูฝนแด
0: งเจ้าโอ้เจ้าเอามีรายการก็คงจะฟังแล้วก็ฮู้แล้วเนาะสาเหตุมันนั้นลักๆก็แม่นผู้ขับรถนี่แหละจะเอาใจใส่เนาะได้และอีกเรื่องนึงคือว่าอยู่ทางเมืองสีโคตรหาทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นได้ไปฮื้อไปทอนไปยกไปย่อผู้ที่เอาเครื่องมาไว้บนทางคนย่างบ่หรือกายทางย่างจนลงมาฮอดถนนหนทางนี่นะจัดความเป็นระเบียบให้ห้อยขึ้นนี่ทางเจ้าหน้าที่จราจรเฮาก็ได้ไปมีส่วนร่วมและมีความก้าวหน้าแนวใดบ่ท่าน
3: เจ้าถือว่าในระยะผ่านมานี้ถือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองพวกเขาก็ได้สมทบกับนาภาคส่วนเกี่ยวข้องจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในเมืองพวกเขาโดยเฉพาะก็แม่นการขายเครื่องอยู่ตามแคมทางวางสิ่งกีดขวางตามทางคนย่างหันเนาะได้สมทบกับบ้านกับกลุ่มทางแผนกการห้องการการค้าเมืองโยธาห้องการปกครองเมืองกสิกรรมวัฒนธรรมเนาะมันเป็นหน่วยเฉพาะกิจอันนึงพวกเขาได้ลงประจํา
0: เจ้า
3: จัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยทางมาตรการพวกเขาก็ถือว่าเบื้องต้นก็ได้เฮ็ดบันทึกศึกษาอบรม
1: เจ้า
3: เนาะต่อมาหากทราบว่าพบเห็นอีกบ่มีการเปลี่ยนแปลงพวกเขาก็ปฏิบัติระเบียบเจ้า
0: โอ้เจ้าสมเสยเจ้าหน้าที่เฮาเนาะและผ่านมาจุดที่เขาเคยไปแก้ไขหันก็ถือว่ามีความเปลี่ยนระเบียบไปเลยบอกหรือว่ายังกลับมาปัญหาเก่าอยู่ก็ยังมีอยู่หรือว่าบ่มีละ
3: เจ้าก็ยังพบเห็นอยู่บางนะท่านหันเขาศึกษาผมแล้วก็ถือประมาณทิศหนึ่งสองทิศหรือว่าเดือนหนึ่งก็กลับขึ้นมาอีกก็ยังพบเห็นอยู่แต่ก็เป็นจำนวนน้อย
0: แต่เมื่อพบเห็นที่เขาก็ต้องได้ปฏิบัติระเบียบกฎหมายคือกันแม่นบ่หรือว่าเฮาว่าจังได๋ท่าน
3: โดยก็ได้ปฏิบัติก็ระวังยึดเครื่องยึดของออกมาพี่และเชิญผู้เกี่ยวมาเนาะเรื่องระเบียบมันพวกเฮาก็ได้เฮ็ดอย่างเด็ดขาดแหละกับนักส่วนเกี่ยวของ
0: เจ้าปฏิกิริยาของผู้ที่ถูกปฏิบัติระเบียบนี่เป็นแนวใดท่านแสดงออกจังได๋บ่มีการเว้าการไหว้เฮาบ่หรือว่าเขาก็ให้การร่วมมือดีว่าเออนี่ข่อยก็ทําผิดละ
3: ก็ส่วนหลายจะแม่นนั่นน่ะเขาเจ้าก็อยากยอมรับพะแล้ว
0: เออเจ้า
3: เจ้าของคันถึงคัน
0: เจ้า
3: แต่ก็มีจํานวนน้อยนึงก็บางครั้งก็ความบ่เข้าใจบ่หรือว่าใดๆ
0: ผู้
3: เก
0: ี่
3: ยวก็ยังอยากคัดต่
0: อ
3: การปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาอยู่เจ้า
0: เจ้าขอข
3: ออธิบายให้เจ้าเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว
0: โอ้เจ้าก็ขอสมเสยทางเจ้าหน้าที่พวกเฮาที่ได้เอาใจใส่เรื่องนี้ก็เป็นความมีความของสังคมแน่บ้านเมืองเฮาก็สิมีความเป็นระเบียบขึ้นแน่ถ้าว่าปฏิบัติเรื่อยเอาใจใส่เรื่อยทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นล่ะเนาะท่านเนาะเจ้าขอแสดงความขอบใจที่ท่านสละเวลาเข้าร่วมรายการหรือว่าการโอลมกันก็ถือว่าแจ้งพอสมควรแต่ว่าท่านอาจจะได้ยินเสียงของโฆษกนี่คอยในท่อนนึงก็ต้องขออภัยหลายๆเจ้าตอนท้ายนี่ท่านมีหยังอยากฝากถึงนักขับขี่ทั้งหลายเนาะในฤดูฝนฟ้าฝนสุรทาแบบสิ ควรมีสติแนวไหนในการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเนาะ
3: เจ้าคือว่าข้าพเจ้าท่านโทรทงเรื่องวงเกณฑ์ดีในนามกองตำรวจจราจรเมืองสุพรรณบุรีไปจะฝากมายังมาท่านพ่อแม่ประชาชนพนักงานทหารตำรวจชาวค้าขายหรือนักขี่ทั้งหลายจงได้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบกฎจราจรอย่างเข้มงวดเถอะและตามแจ้งการต่างๆที่ทางกระทรวงวางออกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุให้สังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยเจ้าข้าพเจ้าจะฝากในนั้นเจ้า
1: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทางพันโททองเลืองวงจันดีเนาะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตเมืองสี่โคตรแล้วก็โอกาสหน้าเชิญท่านเข้าร่วมได้ใหม่โชคดี
0: ท่านขอบใจท่านหลายๆโชคดี
1: เจ้ามีรายการก็ได้รับฟังละเอียดพอสมควรแล้วเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเรื่องงานการลงจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยอดิศักดิ์โดยเฉพาะก็คือเพิ่นก็ได้เฮ็ดแท้ได้เว้าเรื่องการยกย้ายป้ายที่ว่ามันผิดต่อระเบียบนี่นะก็ได้ยกย้ายออกบางคนว่าโอ้เหลียวเบิ่งแลเป็นเอิ้นว่าความสวยงามก็เริ่มมีขึ้นมาเลยอดิศักดิ์
0: ต้องได้ปฏิบัติ
1: ต้
0: องได้ปฏิบัติกฎหมายเจ้าหน้าที่เฮาก็เฮ็ดเวียกนี่ก็ส้มเซยแหละแต่ก็ม
1: ี
0: สิ่งท้าทายหลายอย่างอยู่ดอกตามที่เห็นมาก็ยังหน่อยนะมันก็เฮ็ดให้คนที่คิดอยากจะเฮ็ดแนวนั้นน่ะนะมันก็ได้ยุติพฤติกรรม
1: เจ้า
0: ถ้ามื้อนี้บ่เฮ็ดมื้ออื่นบ่เฮ็ดหรือปะไว้ไปเรื่อย
1: ๆ
0: อ้าวเท่าผู้ข้างๆนี่โอ้ยบ่มีปัญหาเขาก็เอาออกมาคือกันผู้นั้นก็ออกมาแล้วเอาไปมาสิไปแก้ไขยากได้บัดนี้มันหลาย
1: แ
0: ล้วด
1: ิ
0: เอาแต่ตอนหัวทีแหละตอนมันฮ้อนเด้อเน
1: า
0: ะส้มเซยเจ้าหน้าที่เอาทุกภาคส่วนเด้อที่เฮ็ดเวียกทางด้านนี้แล้วก่อนจะพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางรายการมาเบิ่งข้อความของมิตรรายการหรือเพิ่นส่งเข้ามาเพิ่นว่าจังได๋เด้อขอให้ทางเทคนิคเฮาขยายข้อความขึ้นมาตื่มเนาะเจ้าเพิ่นว่าจังได๋นั้น
1: เจ้าเพิ่นว่าเดี๋ยวพวกเฮาจะเบิ่งคำคิดเห็นเติมเนาะที่มิตรรายการได
0: ้
1: ประกอบคำคิดเห็นผ่านทางเพจRoundness No Radio เนาะก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาหับฟังหับสม
0: เจ้า
1: เพิ่นว่าสบายดีอย่างให้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี้ขุดทางเพื่อฝังทอข้ามทางหรือว่าเอาอย่างมาข้ามทางกับบ่ฮู้นำเพิ่นเพิ่นว่าอยากให้ถมดีๆแล้วก็ปูยางให้คือเก่าอันนี้เอาดินมาถมบางบอนลุบบางบอนโน้นเพิ่นว่าอาจจะเห็นให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่นว่าจุดนี้แม่นอยู่สามแยกสิเข้าคูเวียงไปซื้อทางไปบึงขยองเด้อเพิ่นว่า
0: หมายก็ว่าปาดทางปาดทางแล้ววางท
1: อ
0: คือสิแม่นทำนองนั้นแล้วบัดนี้แล้วแล้วหรือบ่แล้วเฮาก็บ่ฮู
1: ้
0: เนาะอาจจะบ่แล้วเธอบอกเพิ่นจึงบ่ถมหรือว่าสิมีการขุดตื้มบ่ถ้าว่าแล้วแล้วเนาะก็จะสุปะดนเกี่ยวอัดด้วยอัสฟานหรือว่าเทสิมังอย่างก็แล้วแต่ขึ้นกับเทคนิคของเพื่อนลายบอลผ่านมาก็ถือทั้งประชาชนผลกระซองแสงมา
1: เจ้า
0: ว่าตอนเหตุนี้มันง่ายเหตุไปแล้วปัดป้าเป็นภาระของผู้ใช้รถใช้ถนนโดดรถโดดขุมทุ่มทุ่มอยู
1: ่
0: เนาะมันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติคิดไปดีๆแล้วมันมีขุมสินะขุมเฮาปาดมันดิถึงว่ามันบนใหญ่จนว่าโดดเอาแท้ว่าแต่มันก็เฮ็ดให้รถเซได้
1: เจ้า
0: เนาะ
1: เสียหลักได้เน
0: า
1: ะ
0: เสียหลักในการครับพี่ท่านจ้าอันนี้ก็ขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทุนเขี่ยวแล้ว
1: เจ้าและอีกท่านนึงทางท่านไม่คําเงินเนาะเพิ่นว่าสบายดีโคศกทั้ง2ขอส่งแสงไปถึงภาคส่วนอพบทางเมืองนาไซทองในเด้อเว้าเรื่องปัญหาขี้เหงื่อการถิ่มขี้เหงื่อซาซ้ายอยู่ทางเขต4แยกไฟแดงไซมงคุ้นไปหาหนองบึกเพิ่นว่าปัญหานี้คือว่าขี้เหงื่อนี่มีหลาย
0: แม่ละขี้เหงื่อนี่มีหลายแท้โคศกไปหลายจุดหลายบอนก็เห็นเนาะโดยเฉพาะแม่นผู้ดินที่มันหกมันเหือแน่ดินที่บ่เจ้าของดินบ่คอยได้ไปวนแน่บ่สินะ
1: เจ้า
0: ก็ถือก็จะมาทิ่มขี้เหงื่อใส่แต่ก็จับบ่ได้สุรามันไปกลางคืนโยนบึ้มไปเลยมันเป็นแนวนั้นแล้วสิให้ไผแล้วไปแก้สิให้ไผไปจัดการเนาะตัวนี้ทวดคืนเนาะผู้ใดมีดินหล่นต้นหญ้ามีธุรกิจน่ะก็ไปเบิ่งดินของตัวเองคืน
1: เจ้า
0: 5ปีก็บ่ไปใกล้ว่าไป10ปีแล้วจะได้ยันขี้เหงื่อมันสูงได้เนาะแต่ว่าบ้านเองก็ต้องได้เป็นเจ้าการคือกันเนาะความร้อนบ้านน้ำหนักกับปกครองบ้านและคนที่อยู่ใกล้เคียงก็ต้องได้เอาใจใส่น้ำกันกับฝากให้เป็นมีสติน้ำกันแล้วเนาะทางรายการครับที่ปลอดภัยเรื่องขี้เหงื่อครับจบบ่งามนี่ข้างๆวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนี่กลับมาอีกแล้วบ่มีไผมาเอาออกบ่มีไผมาแก้ไข นึกจักไผเอามาทิ่มกับบ่ฮู้เนาะ
1: อ
0: ันนี้ก็ให้กวดกาขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวของของพวกเขาเนาะพักฟังโฆษณาน้อยนึงจะหน่อยกลับมารวมกันใหม่โอ้ยบุญมีเอ้ยเดี๋ยวนี้จักเป็นแนวใดบุเบิ่งจอโทรศัพท์น้อยเดียวตามักแห้งแสบตาทั้งเจ็บตานําอีกแหนมหยังก็บ่เห็นเลยเป็นมัวมัว
4: โอ้ยสุ่มสายเอ้ยโตก็จะปล่อยไปโดนใดอาการแบบนี้ย้อนสายตาเฮาเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วจักหน่อยสิมีอาการตามหลังมาเด้เช่นว่าตาต้ออาการตาแห้งคือโตเป็นตอนนี้ล่ะสุ่มสายเฮาสิแนะนําอาหารเสริมเด้อสําหรับบํารุงสายตาอาการแบบนี้ค่อยๆหายไปเองดอก
0: แม่นวะแนะนําเด้อู้บ่ไหวทั้งแสบทั้งเคือง
4: นี่เด้โตซั่วที่ดีiPass ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาสินค้านำเข้ามาจากประเทศเกาหลีที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 ลูทีนและสารที่ช่วยให้ตาชุ่มชื้นเหมาะสำหรับคนที่ตาอ่อนเพลียตาซึมมีอาการแสบตาตาแห้งและก็ตามัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของตาต้อลดจอประสาทตาเสื่อมตามวัยสายตามักอ่อนเพลียและยังเฮ็ดให้ตาชุ่มชื้นอีกด้วย
0: ปาโทมีของดีแนวนี้คือบ่บอกแต่โดนกินมื้อละจักเม็ดบุญมี
4: กินมื้อละ2เม็ดหลังอาหารตอนเช้ากับก่อนนอน1เม็ดหับห้องว่าถ้ากินเป็นประจำสายตาโตดีขึ้นแน่นอน
0: โอ้คักๆๆ คันซั่นเฮาสิเฝ้าไปหาซื้อมากินแล้ว
4: ดีๆๆๆอย่าลืมให้ลูกหลานกินนําเด้อผู้ใดมักเล่นโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์หลายๆหั่นนะ
0: โอ้คักแท้กินได้ทั้งหมดครอบครัว
4: เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสุขภาพตาก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาเลือก iPass วิตามินบำรุงสายตาจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายแล้วย่านขยะทั่วไปหรือโทรสั่งซื้อโดยกงได้ที่020-2880-8713ได้เลย
5: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธารคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธารคมธารคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ตำรวจ
7: พนักงาน
8: นักเรียนนักศึกษาน
9: ักธุรกิจ
10: สาวนาก
7: รรมกร
8: พ่อค้าแม่ขาย
10: ปัญญาชน
11: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลย

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ท่านกําลังติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: เจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพมีรายการทันใดทีกําลังนําใช้ยานพาหนะอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเดินทางในจุดใดขอบเขตใดก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ําขันขับขี่รถให้ถูกทางทางเด้อเพราะว่าพวกเขาก็เป็นห่วงว่าเรื่องการใช้รถใช้ถนนการซิ่งแซงนี่ก็ให้เบิ่งตามความเหมาะสมตื่มประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยแล้วก็ต้องได้เข้าสู่ระเบียบเนาะกันโดยเฉพาะจุดใดที่ว่าระบบฝ่ายอํานาจเปเพหรือว่าใช้การได้ปกติก็ขอให้เป็นเพียงกันไปเพราะว่าสังเกตเห็นได้หลายคนยังถือเบาในการละเมิดกฎระเบียบจราจรมักลวงไฟอำนาจแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้ำกัน
2: เจ้าอันนี้ก็ให้มีสติอันแล้วเน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: ตอนนี้ทีมงานพวกเขากำลังติดต่อหาทานสายคำ
3: อุดมวงเจ้า
2: ของหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงบริคำไ
3: ซตอนนี้อยู่ในสายแล้วเน
2: า
3: ะ
2: ใกล้ๆก่อนเนาะบริยินสบายดีท่าน
3: ฮัลโหลสบายดี
2: สบายดีได้ยินบ่เนาะ
3: เจ้าได้ยินบ่เนาะ
2: แจ้งบ
4: ่
3: เจ้า
4: ได้แจ้ง
3: ไปได้ยินเสียงบ่แจ้งไปได
2: ้คือเสียงท่านเว้ามานี่ดังแฮงแจ้งแต่ว่าเสียงที่โคชกเว้าไปนี่ท่านได้ยินค่อยๆบ่
4: แม
2: ่
4: ได้ยินค่อยๆ
3: เจ้าอาจจะคัดของนําทางเบื้องของทรงพวกเฮาเนาะอดิศร
2: เนาะเจ้า
3: เจ้า
2: เอาจังได๋ก็ขอโอกาสนี้โอลมกับท่านเนาะ
4: เจ้า
2: ในนามท่านสินําเวียกงานไว้กู้ภัยฉุกเฉินขององค์การกระแดงลาวที่แขวงบริคำไซเอาเว้าสภาพก่อนเนาะการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานขององค์การกาแดงทั้งแขวงบริคำไซเฮานี่เฮ็ดเวียกงานอันใดแดเนาะให้สังคมได้รับรู้นํากันเจ้า
4: เฉพาะอันอยู่บริคำไซเฮานี่เวียกงานของกาแดงนี่สิว่าร่วมก็มีอยู่ปฏิบัติตามก้าวหน้าเวียก7หลักการกาแดงเนาะอย่าง
2: เช่น
4: เว
2: ีย
4: กอยู่ในบริคำไซเฮานี่ก็มีอยู่4แขนงเนาะมีแขนงบริหารจัดตั้งมีศูนย์เลือดเนาะมีแขนงส่งเสริมสุขภาพชุมชนมีแขนงคนป่วยแจ้งเพิ่มในสุดเดียวเราทุกเนาะ
2: เจ้า
4: ในนั้นก็แม่นเบียกที่ว่าคือทางรายการนี่ก็เป็นเรียกงานของแขนงส่งเสริมสุขภาพเรียกงานกู้ภัยทุกเสริมของแขนงคำไซนี่เน
2: า
4: ะ
2: เจ้าวันนี้เฮาจะมาเจาะลึกถึงเวียกงานกู้ภัยของแขวงบริคำไซในนามที่ท่านได้ซีนําเวียกงานตัวนี้เนาะการเฮ็ดเวียกของเฮาระยะผ่านมามีข้อสะดวกและข้อยุ่งยากแนวใดท่านในการเฮ็ดเวียกกู้ภัยของหน่วยกู้ภัยองค์การกระแดงแขวงบริคำไซเฮาเจ้า
4: เวียกกู้ภัยที่เฮาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติมาก็ยังบ่ทันได้เกิดเป็นกู้ภัยอย่างทางการเนาะโอ้เพียงแค่การทดลองอยู่ในแนวได้เคลื่อนไหวมานับแต่เดือน1เดือนมันก่อนที่ว่าเดือน8นี่เนาะ
3: เจ้า
4: ฉะนั้นก็มีข้อสรุปและข้อยุ่งยากเอาถึงข้อยุ่งข้อสรุปนี่ก็ทางแต่เราก็ได้มีพาหนะอัพไซด์เนาะมีรถโหล่างคันหนึ่งก็มีพนักงานกู้ภัยอยู่นี่ก็เป็นอาสาสมัครก็มี4น้อง
3: เจ้า
4: แล้วก็มีสถานที่ให้พวกอาสาสมัครพักเช่าเนี่ยเนาะ
2: เจ้า
4: คือมีเราก็ได้มีเครื่องใช้เครื่องสอยอุปกรณ์รับใช้กู้ภัยจํานวนนึงเนาะที่เข้าในนึงแต่ว่าก็บ่ครบถ้วนบ่ได
2: ้
4: แต่ว่าจุดนั้นแต่จุดยุ่งยากก็มีหลายจุดยุ่งยาก
2: เจ้า
4: แต่ก็เรื่องอุปกรณ์รับใช้ในรถนั้นเราก็ยังบ่ทันครบเป็นปีหามกําลังกล้าเนาะก็มีอุปกรณ์การแพทย์จํานวนนึงเป็นการบัตรเทคตรงส่งเมื่อพวกนี้ก็ยังมีอยู่หลายแนวเนาะ
2: โ
4: อ้ฉะนั้นก็แล้วก็ยังต่อกับปัญหาการอยู่การกินของกู้ภัยนี่ก็ยังควบคุมยุ่งยาก
3: เจ้า
4: สังคมอยู่ในเขตกำไซเอานี่ก็ในการมาซุกนู้ช่วยเหลือนี่ก็ค่อนข้างจะมีน้อยเนาะ
3: เจ้า
4: เนี่ยผ่านมาเนาะก็ยังว่าเห็นคนสำคัญคนเรื่องงานกระเด็กเอาต่อกับการตั้งของพร ักรัฐก็ยังบ่ทันได้ใส่ใจต่อกับเรื่องนั้นขณะกู้ภัยที่เฮาปานใดเนาะ
2: อ
4: ย่างที่เฮาเสนอขอทางเขตสุขนูเปลี่ยนรถบ่หรือสุขนูอันน้ํามันต่างๆก็ยังบ่ทันมีบ่ทันได้สนองให้ตาม
2: เจ้าเจ้า
4: ครับตัวนี้ก็ติดชุดเจอลุงยา
3: เจ้า
4: เจ้าการเคลื่อนไหวของไปเฮานี่ก็คือเฮาเคลื่อนไหวนี่ก็พบความยุ่งยากเลยว่าน้ํามันลดออกเฮ็ดนี่ก็เป็นปัญหาที่สําคัญ
2: เจ้า
4: ตัวนี้ก็ส่วนหลายก็ได้เฮาระดมไปจํานวนนึงก็ได้จํานวนนึงก็บ่ทันเข้าใจทั่วเรื่องงานเฮาเนาะ
3: เจ้าน
4: ะครับตัวนี้ส่วนหลายก็เป็นเฮาไปส่งคนเจ็บส่งอย่างคนได้ตอบแทนน้ํามันรถไม้เฮาเนาะ
3: เจ้า
4: ใช้ในลักษณะนี้
2: เจ้า
4: เจ
2: ้
4: า
2: เจ้าขอสะดวกก็มีข้อยุ่งยากกันหลาย
3: เจ้า
2: เพราะว่าก็ไม่เนี่ยหาก็ได้8เดือนเนาะท่านเนาะ
4: เจ้าๆ
2: อืม
4: ได้8เดือน
2: เจ้าสี่น้องที่เฮ็ดเวียกอันกู้ภัยนี่ได้มีพื้นฐานการกู้ภัยมีการฝึกอบรมภายในบ่หรือว่าส่งไปเรียนต่างประเทศหรือว่าทางกระแดงเฮาฝึกอบรมให้เอง
4: เจ้าตัวนี้ก็เฮาได้ทั้งคือทั้งทีมงานกู้ภัยของศูนย์กลางกระเดงลาวนะก็ได้มาจัดฝึกอบรมให้ปฐมพยาบาลฝึกอบรมเกี่ยวกับการขั้นตอนการกู้ภัยทางน้ำทางบกให้เนาะในยามการ
2: เจ้า
4: ก็เป็นให้ทั้งอาสาสมัครกู้ภัยในพนักงานกระเดงอยู่ในเขตนี้แน่เนาะกับพนักงานที่ว่าอยู่ในบรรดากระเดงกลางกรุงเทพนี่จำนวนนะครับก็เสื่อมเข้ามาง่วงนำหมดเลยก็เป็น
2: แ
4: จ้งทีมงานของคณะกู้ภัยสุขการเขาก็คือโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนนั่น
2: เจ้าเจ้า
4: คือมุมไอ้เน
2: าะเจ้าเจ้าช่วงชั้นการออกเหตุระยะที่ผ่านมาหลังจากหน่วยกู้ภัยของการกระแดงเฮาได้มีสถานที่มีรถมีอาสาสมัครแล้วนี่ได้ออกเหตุแนวใดจังใดน้อยหลายซําใดสภาพเป็นจังได๋ท่านพอมีตัวเลขเว้าสู่มีรายการได้ฟังบ่เนาะเจ้า
4: เจ้าอันนี้ก็เนี่ยการอนาเนี่ยเฮาก็ตั้งอนาเคลื่อนไหวทดลองในเรียกกู้ภัยเฮาเนี่ยอนาเป็ดเหลือผ่านมานี่ก็ได้มีอุบัติเหตุทั้งหมดก่อน18ครั้งเนาะเกิดขึ้นภายในเขตอุดมไส้แล้ว18ครั้งแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่28คนเนาะยิง19คน
2: เจ้า
4: ในนั้นมีผู้เสียชีวิตมี10คนยิง6คนเนาะตรงนี้ในระยะผ่านมาเดือน1หาเดือน8เดือน
3: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าและสําหรับตัวท่านเองได้ออกเหตุนําอาสาสมัครเฮานําน้องเฮานี่อยู่บ่หรือว่าท่านมีแต่ซี่นําซื่อๆเนาะ
4: ระยะผ่านมาเฮาก็บ่ได้ออกเนาะทางคณะพรรคที่เฮาก็มีแต่ซี่นํามีแต่พนักงานอยู่ในแผนกพนักงานรัฐกรอยู่ในแผนกส่งเสริมมันเนาะเป็นผู้ที่ว่าได้ออกเคลื่อนไหวทางอนาส
2: ั
4: ตว์สม
2: ั
4: คร ก
2: ู้
4: ภ
2: ั
4: ยแล้ว
2: อ๋อเจ้าเจ้าแล้วออกเหตุนี่ซั่นอยู่เมืองอื่นมันก็ไกลเฮาก็ไปฮอดอยู่บ่หรือว่าแนวใดจังได๋หรือว่าเฮาไปบ่ได
4: ้ระยะผ่านมานี่การออกเหตุนี่เฮาก็จะไปอยู่ในคือเจ้าโทรเข้ามาเนาะโทรแจ้งเข้ามาก็สิแม่นอยู่เมืองปักกริ่งเนาะสนับเมืองปักกริ่งเมืองบุรีคันเมืองท่าพระบาทประเทศสวรรค์ของโอเคนี่เนาะ
2: เจ้าเจ้าโอ้เจ้าอันหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินกระแดงเฮาแม่นเลขหยังเนาะ
4: หมายเลขโทรศัพท์ของกู้ภัยกระแดงแข็งบ่ทันใช้ก็มาก็054 1625เนาะตัวนี้เป็นเลขกู้ภัยของกระแดงแข็งบ่ทันใช้แล้วสามารถมีเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในเขตคุณใช้สามารถโทรประสานงานได้เนาะใน24ชั่วโมงเนาะถ้ามีพนักงานประจํา
2: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเฮาเฮ็ดเวียกอย่างต่อเนื่องเนาะก็คอยเหตุและถ้ามันบ่เกิดมันก็ยกมือสาธุบ่มีไผเจ็บไผป่วยบ่มีไผตายซั่นซะแต่ว่ามันเกิดแล้วมันก็ต้องมีการกอบกู้ชีวิตกันอย่างทันด่วนอย่างรีบด่วนอย่างทันการซั่นซะก็โดยเฉพาะแม่นหน่วยงานกู้ภัย165ของบุรีคัมไซโดยการชี้นําขององค์การกระแดงแข่งบุรีคัมไซนี่แหละเจ้าก็ถือว่าละเอียดพอสมควรเนาะที่ท่านได้ลมกับพวกเฮาบ ัญหาสะดวกข้อสะดวกข้อยุ่งยากและสิ่งที่เขาพบพ่อที่ต้องได้รับการแก้ไขในตัวหน้าจังสั้นว่าในการอุ้มกันท้ายๆนี่ท่านมีอย่างอยากฝากถึงสังคมมีส่วนร่วมกับเวียกงานกาดแดงก็คือหน่วยกู้ภัยพวกเขาและควรจะได้ปฏิบัติแนวใดเพื่อลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนเจ้า
4: เจ้านี่ก็ครับเจ้าในนามผู้ที่นำคะแนนส่งเชิญกับผู้ที่นำเบียกู้ภัยเนาะตามทัศนะเอาไปให้สังคมอยู่ภายในเขตหรือภายในต่างเขตทั้งมีความสุขนิ้วเนาะจากสุขนิ้วส่งเสริมเรื่องงานกู้ภัยของการกระเรงเขตของเขาให้มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยเนาะเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ลดพ้นนอกจากความการเสียชีวิตเนาะเพื่อให้ทันเวลาถ้าผมมีกู้ภัยนี่ก็เห็นให้ผู้เกิดอุบัติเหตุนั่นจะเอามาห้องหมอท่านที่ให้การเสียชีวิตเนาะตรงนี
2: ้
4: เห็นให้สังคมถือเป็นเรื่องงานสำคัญหน่อยนึงเนาะเพื่อประกอบส่วนชุกยูเรื่องงานกู้ภัยของการกระเดกของรัฐแล้วมีความพัฒนาขึ้นในตัวหน้าสำหรับยุบิคำไส้เท่ากับหน่วยกู้ภัยของเอกชนกับหน่วยยุบมัดตังเงือกแต่หน่วยกู้ภัยของรัฐแถวนี้
3: เจ้า
4: เคลื่อนไหวยังในปัจจุบันนี้เน
2: า
4: ะ
2: เจ้าเจ้าม
4: ีสองหน่วยนะ
2: คร
4: ับเพิ่งกระเด็นยุบลงมาเคลื่อนไหวไปบูรอดในบูรี
2: ม
4: ีงบประมาณเคลื่อนไหวตั้งแต่ได้ยุบลง
2: เจ้าเจ้า
3: เจ้า
2: เอาขอบใจท่านสายคำอุดมวงศ์ฮองหัวหน้าองค์การกระแดงแขวงบริคำไซผู้ชี้นำเวียกงานหน่วยกู้ภัยสุขเสริญ0541625แขวงบริคำไซที่เขาห่วมรายการโอกาสหน้าเชิญท่านเขาห่วมรายการใหม่เด้อขอบใจท่านหลาย
4: ๆ
3: เจ้าสวัสดีเนาะเจ้ามีรายการก็ได้รับฟังเกี่ยวกับการออกเหตุแน่แล้วก็ได้ฟังถึงขอยุ่งยากแดอดีศักดิ์ทางเบื้องการช่วยเหลือทางหน่วยกู้ภัยเน
2: า
3: ะก็คือทั้งแขวงบริคำไซเป็นว่าก็ยังพบข้อยุ่งยากหลายจุดอยู่อดีศักด
2: ิ์แต่มีรายการเขียนข้อความมานี่เนื้อในเว้าเกี่ยวกับหยังท่านบ่ได้ฟังแต่ต้นก็สิบ่ฮู้เน
3: า
2: ะเกี่ยวกับหน่วยงานกู้ภัย0541625
3: เจ้าเป็นเบอร์สายด่วนของทางหน่วยกู้ภัย
2: เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมั้ยมันเรื่องหยังก็แล้วแต่เน
3: า
2: ะ
3: เจ้าเจ้า
2: หน่วยกู้ภัยรถส่วนใหญ่ก็บ่ได้โทรหาทางอื่นโทรหาพี่น้องมาเอากับบ่ค่อยมีโทรหาท่านหมอยุ้งหมอกับบ่ค่อยมีแต่หน่วยกู้ภัยอย่างถ้าหน่วยกู้ภัยสิมาฮับเฮาได้เฮาก็ต้องมีเลขโทรของเพิ่นและอันใดที่คาดเคลื่อนอันใดที่บ่ครบบ่ถ้วนก็ขอให้สังคมได้การช่วยเหลือหน่วยกู้ภัยทุกหน่วยแหละที่เฮ็ดเวียกอยู่บ่อยากได้ยินเพิ่นว่าเมื่อกี้ว่ายุบไปละ
3: อ
2: ือวันนี้เฮาก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่าเรื่องมันบ่เกิดมันก็ดีใจไปแต่ถ้ามันเกิดแล้วมันบ่มีผู้ไปฮับเจ้านี่เจ้าสิคิดจังได
3: ๋
2: ตอนนั้นแหละให้มีรายการขึ้นนำกันขอบใจทุกท่านที่รับมาฟังรายการครับพี่ปลอดภัยเวลาหมดแล้วมื้อวันจันทร์พวกเราจึงกันพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อน
3: สบายดี
5: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
6: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
7: คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้เซ็นบทบันทึกร่วมว่าด้วยการประสานงานในวันที่19สิงหาคมนี้ที่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคของนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้การก่อการร้ายต่างหน้าคณะให้เกียรติเซ็นบทบันทึกร่วมโดยท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายผู้ประจำการและท่านพลจัตวานางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเซ็นบันทึกร่วมในครั้งนี้เพื่อกำหนดหลักการเนื้อในวิธีการและกลไกการประสานงานระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานตามพลบทบาทสิทธิและนาทีของแต่ละองค์การ ให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องสอดคล้องและกลมเกี่ยวกันแนใส่การพันขยายและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนเพื่อให้เวียกงานของทั้งสองภาคส่วนเป็นระบบว่องไวปลอดภัยและหับประกันให้ทันกับสภาพการเป็นบอนอิงในการเข้าถึงและการนำใช้ข้อมูลทางด้านการเงินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการนำใช้ข้อมูลที่พัวพันกับการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายของทั้งสองฝ่ายประกอบส่วนเห็นให้สังคมมีความมั่นคงเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพิ่มทวีการร่วมมือในการต้านการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
6: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
8: เออนี่ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: โอ
8: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
8: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
8: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
9: โอ
8: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
9: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
8: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: แมวแมวมานี่มานี่แมว
11: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
10: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
11: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
10: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไงเห็นว่านี
11: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
10: หือ
11: บ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
10: เว้าหยังอีก
11: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
10: อ้าว
11: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
10: อ้าวคันซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
1: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์9:00 น. 5:10 น. FM 103.7 MHz

สบายดีมีรายการทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.พบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์หาวันเสาร์กับสายฝนที่หับดำเนินรายการเศร้าบรรยากาศแบบนี้อากาศก็รู้สึกว่าฟ้าจะคึ้มฝนกันแล้วจังไหนก็ขอทุกทานจงรักษาสุขภาพให้ดีพบพ่อกันในวันศุกร์วันที่21เดือนสิงหาปี2026ขึ้น8คําเดือน9ลาวนั่นเองมื้อนี้ก็เป็นวันศีลเนาะกันบูชาอยู่เฮือนอยู่ศาลก็ขอให้ระมัดระวังกันแน่เพราะว่าระยะนี้ก็คือฮู้หั่นแหละเนาะฟืนไฟพาหนะในเฮือนศาลบ้านซองอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ฉะนั้นก็ขอให้พากันระมัดระวังระยะฝนแบบนี้ก็เช่นเดียวกันรักษาสุขภาพให้ดีอาจจะเป็นไข้หวัดแน่บ่สบายกันแน่หลายผู้หลายคนก็อาจจะบ่สบายในระยะนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ส่วงสาวไวๆเด้อต้นรายการแบบนี้ขอพาทานไปฟังเสียงเพลงจากทางรายการมอบให้กันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาพบกับสายฝนกับบทเพลงนี้บ้านนาผาสุก

0: หาร
1: ตำรวจ
2: พนักงาน
3: นักเรียนนักศึกษาน
0: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
2: รรมกร
3: พ่อค้าแม่ขาย
4: ปัญญาชน
5: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือด

0: ม่วนม่วนกับเสียงเพลงที่ทางรายการมอบให้บ้านนาผาสุกโอ้ยฟังแล้วก็คือทนบ้านทนเถือนเนาะบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนาแบบนี้มื้อนี้ก็เป็นวันสุกก็ขอให้เงินไหลเข้ามากองทองมาเต็มบ้านเงินล้านเข้ามาบัญชีความสุขโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อทุกๆคนมื้อนี้ก็พบพ่อกันในท้ายอาทิตย์แบบนี้หลายผู้หลายคนก็อาจจะเฮ็ดห้วยเฮ็ดสวนอยู่บางท่านก็ขับขี่รถเพื่อเดินทางไปกลับบ้านบ่หรือว่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปทางไกลก็ขอให้ระมัดระวังในระยะฤดูฝนแบบนี้คือกับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เนาะเหตุคนขับรถพากระแสน้ำแล้วตกลงน้ำอยู่เขตขวาวังล้ำเมืองหุนแขวงอุดมไซในวันที่20เดือน8 2026ที่ผ่านมานี่แหละเวลา20โมงก็คือ8โมงกลางคืนเนาะเกิดเหตุรถบรรทุกนี่ขับผ่านกระแสน้ำนี่ก็อันตรายอีหลีท่านผู้ฟังเพราะว่าผู้ขับขี่รถนี่เป็นจังใดกับบ่ฮู้และก็ถูกตนในช่วงที่ว่ากลางคืนอีกเพราะว่าเฮ็ดให้อันตรายแท้ๆเนาะเสียทรัพย์สินยังบ่พอมาเสียชีวิตอีกก็โอ้อยากยากแน่เนาะเสียเงินทองไปตื้มครอบครัวเดจะเป็นแบบใดอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้จังใดก็แล้วแต่เนาะให้ระมัดระวังแท้ๆถ้าว่าบ่จำเป็นก็บ่ควรเดินทางในสิ่งที่อันตราย0305787052สามารถโทรกันเข้ามาได้ทักทายสายหน้าไหมสบายดี
1: สบายด
0: ี
1: เลยเข้า
0: ห
1: ล
0: ัง
1: ใหม่แล้ว
0: ไหมเจ้าสบายดีไหมครับเจ้า
1: เอาเพลงเจ้าเด้อมีอยู่บ่รู้ชาวบ้านนาภาคอีตู
0: เจ้าเดี๋ยวกำลังให้เทคนิคซ่องให้สาวบ้านนาภาคอีตูเนาะ
1: เจ้าคันบ่มีละก็เอาน้ำตาไหลใส่ต้นดอกเข่
0: เจ้า
1: ตะวันสันติสุขเด้อลูกเด้อ
0: เจ้า
1: แม่ขอพักแม่
0: เจ้าได้เลยฝากได้
1: แม่แม่มณีลานะเพลงเด้อก็พอเสียงอันพอคันอันพออัน
0: พอทองเนาะพอคันทองเจ้า
1: เ
0: จ้า
1: โอ้ย
0: เจ้า
1: แม่วอนพ่อวอน
0: เจ้า
1: แม่ไผ่จะพอเสียงแก้ว
0: เจ้า
1: แม่จันทลาแล้วก็พออึ้งด้านช่างเด้อ
0: เจ้าเจ้าได้
1: นวลแก้วเด้อเด้อจะเพลงเด้อกับผู้บ่าว
0: เจ้าเจ้าได้ไหม
1: แล้วก็ลูกชมนิด
0: เจ้า
1: ลูกซ้อนบางเวียงลุงผูกคำ
0: เจ้า
1: ลุงจ่ายอันใช้ชนเด
0: เจ้า
1: เมวันใช้เนื้อเดเด้อเมเวียงซ้อนพร้อม
0: เจ้า
1: อ้อยเดลูกจ่ายอันออดจิตออดกุกสะอาดสานเข่าระบอจิตปิดนะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าได้
1: เจ้าขอขอบคุณจันทรังสีเด้อ
0: เจ้าได้ได้
1: ตั้งใจในคำอีก
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: แล้วก็พิเศษให้ลูกสาวปากหวานหวานเด้อ
0: เจ้า
1: พี่สิผู้หวานเนาะ
0: เจ้าได้เจ้าขอบใจ
1: ได้สู่ผู้ดีเด้อลูกเด้อ
0: เจ้าสาธุเจ้าเจ้าแม่
1: เจ้าเอาขอบใจหลายๆ
0: เจ้าขอบใจมั้ยคำเจ้าเส้นกันมั้ยคะเจ้าโชคดีสบายดีสายหน้าไมค์ของเมืองเฮาก็เป็นแม่คำที่เพิ่นได้โทรเข้ามาเป็นประจำมีรายการพร้อมด้วยครูขวัญใจของเพิ่นทางพ่อขันทองเพิ่นแหละเป็นประจำนอกครูขวัญใจนี่ก็โอ้ยเพิ่นก็ฮักแพงกันอีหลี0305787052สามารถทักทายสบายดีกันได้เจ้าสบายดีเจ้าสบายดี
1: เจ้าฟังเพลงเลยเด้อ
0: เจ้ามื้อนี้ขอฟังเพลงอย่างกระแพง
1: คิดฮอดกอดบ่ได
0: ้คิดฮอดก่อนบ่ได
1: ้เด้อมาเด้อ
0: เจ้าเสิร์ฟเลย
1: จ้าคำนาเรียนเมื่อกี้เด้อ
0: เจ้า
1: เรียนสอน
0: เจ้า
1: ไอ้คำเล็กมันเปลืองเลยเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้คุณนิดเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็น้ำเปลืองเลยเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้ลี่ทุกเรื่องทุกใจไอ้ลืมอันไอ้อัดทุกใจ
0: เจ้า
1: ทุกเรื่องทุกใจพี่ๆน้องตาลาน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจ
1: ขอบใจสบายดี
0: เจ้าสบายดี ทางว่าได้ยินเสียงแล้วเนาะที่ว่าทางเอ้ยเพลงเนทางเมคคําเนเพิ่นอื่นหากันโทรกันเข้ามาได้เด้อทุกเสียงทุกสายทั้งเบอร์0305787052 0305787052เจ้าสบายดี
1: สบายด
0: ีสบายดีแม่วันเจ้าได้เพลงอย่างน
1: อ
0: ตามหาสายเน้นเจ้า
1: ขอมองให้สงสัยที่นี่
0: เจ้าได
1: ้ตามภาษาเพลง
0: เจ้า
1: เมนูมันลาเ
0: จ้า
1: สาวติดมันนี้
0: เจ้า
1: เกิดจะทุกเสียงทุกสายค่ะเป็นหน้าไม้เด้อเสียงมันลา
0: เจ้าขอบใจแม่เจ้าสบายดีโชคดีเจ้าเซนการเจ้าทักทายสบายดีมืดทุกผู้ทุกคนเนาะทั้งสายนาไม้เน่หลังไม้เน่ก็ดีอาจจะกำลังรับฟังเสียงวิทยุอยู่ก็สามารถทักทายสบายดีกันได้โทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052เดี๋ยวสายฝนจะขอฮับเป็นเบอร์สุดท้ายก็แล้วกันแล้วจึงขอไปฟังเพลงน้ำการเจ้าสบายดี
2: สบายด
0: ี
2: ขอฟังเพลงดีเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อมือนี
2: ่เอาน้ำท่วมทินเพียเด้อ
0: น้ำท่วมทินเพีย
2: ท่านบุมีก็เอาน้ำท่วมนะ
0: เจ้าน่าจะมีอยู่น้ำท่วมทินเพียนี
2: ่เอาฝากให้ในคำนาเรียนเด้อ
0: เจ้าก
2: ับครูควรใจเพิ่น
0: เจ้า
2: ทุกเสียงเมื่อกี้นี่แก
0: เจ้า
2: แม่แม่ไทยแม่เผย
0: เจ้า
2: พ่อครูหัวใจพันเด้อ
0: เจ้าอันนี้นี่สายฝนก็ลืมได้เสียงเป็นผู้ใดเนาะนี่เอาไปได้เข้าหน้าไม้ดุลแล้วก็อยากลืมเสียงแล้วนี่เนี่ย
2: โอ้โทรโบทำเพิ่นจะเพีย
0: แม่นบอก
2: ฟังครูเมื่อ
0: เจ้าโทรมาจากไสน
2: อโอ้พ่ออึ่งดันสร้าง
0: โอ้พ่ออึ่งดันสร้างเนาะนั่นแหละบ่โทรเข้ามาโดนเติบใส่ฝนกับสิบ่เจอเสียงนี่นะ
2: พิเศษอีกอันน่ะแม่จันทราเด้อ
0: เจ้าได
2: ้พร้อมอันน่ะหน้าไม้งามๆนี่ล่ะ
0: เจ้าขอบใจ
2: สบายดี
0: เจ้าสบายดีโชคดีโอ้ยทางพวกอึงด่านซ้างเพิ่นกระโทเข้ามาเนาะโอ้ใส่ฝนกับบดจือเพราะว่าบ่ได้ยินเสียงเพิ่นโดนดนแล้วเนาะทั้งเมคําเนทั้งเอ้ยเพลงเนทั้งเมวันใส่เหนือเนี่ยอันนี้เพิ่นก็เป็นประจําอยู่แล้วเนาะกับผู้ใดที่ว่ากําลังฟังวิทยุอยู่อาจจะบ่ได้โทรมาก็ดีใส่ฝนเองก็ต้องขอขอบใจหลายๆที่เป็นแห่งกําลังใจให้ใส่ฝนได้จัดรายการดีๆแบบนี้เอาเป็นว่าไปฟังเสียงเพลงน้ําตาไหลใส่ต้นดอกแคพร้อมด้วยคิดฮอดกอดบ่ได้จากเอ้ยเพลงคนขอมาก็แล้วกัน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ทางกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีท่านได้รับฟังทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz หรือสามารถฟังได้ที่ www.lnr.org.la และอีกช่องทางหนึ่งผ่านระบบมือถือผ่าน App Store หรือว่า Play Store ก็ได้โหลดเข้ามาที่Radio Garden แล้วหมุนขึ้นไปฟัง 103.7 MHz Lao National Radio Garden นั่นเองพบพ่อกันวันศุกร์แบบนี้แล้วฝุ่นนี่ก็โอ้ยบ่หยุดตกเลยเนาะตกแห้งอีหลีแล้วก็ทั่วพื้นที่ทั่วท้องถิ่นหรือว่าแขวงที่ว่าพบกับปัญหาแบบนี้ก็คือสารวัตรเนคำมวลเนสวรรณเขตบริคำไซอุดมไซจำปาซักพร้อมด้วยพื้นที่ที่บทันได้กล่าวมากับหลายแขวงก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันผ่านพาวิกฤตระยะนี้ไปได้ดีและก็ขอให้ระมัดระวังในการขับขี่ย้ำแล้วก็ย้ำอีกเนาะในการขับขี่รถถนนหนทางในระยะฝนแบบนี้มีความเสี่ยงหลายโดยเฉพาะที่ว่ารถโดยสารขับขี่ไปมาระยะนี้ก็ถือว่าหับโดยสารไปทางใต้ไปทางเหนือเนี่ยก็ดีก็ขอให้ลดความไวเมื่อฝนตกจากปกติอย่างหน่อยก็ขอให้เป็นสาวหา30ส่วนห้อยนั่นแหละเพื่อให้ระยะที่เบรกมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุเว้นระยะห่างกันไว้เพิ่มระยะห่างเพื่อเว้นระยะห่างจากรถคันทางหน้าหลายกว่า2เท่าเบิ่งไฟหน้ารถเปิดไฟต่ำเสมอเพื่อให้รถคันอื่นเบิ่งเห็นเฮาได้อย่างชัดเจนบ่ควรเปิดไฟสุกเสริญหากว่าเมื่อขับขี่ในฝนตกแล้วเพราะว่าจะเฮ็ดให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่ารถท่านั้นจอดอยู่หลีกเว้นการเบรกกระทันหันเพราะว่าการเบรกกระทันหันนี่คันไปเจออย่างเฮาขี่ไวๆนะคันไปเจออีหยังที่ว่าทางหน้ากระทันหันและมีความเบรกหุนแฮงก็อาจจะเฮ็ดให้กุ่งล้อนี่หมุนไวหมุนได้แล้วก็รถสไลด์ไปก็เกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นแล้วก็ควรระมัดระวังเช็คสภาพรถให้ดีก่อนที่ว่าจะขี่ไปทางไกลอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสีสันเสียงเพลงอีหลีถ้าว่าผู้ใดอยู่ทางภาคใดหรือว่าอยากอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆขอเสียงเพลงก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0305787052สบายดีเจ้าสบายดีเมวอน
4: มาคนเดียวอีบ่
3: เจ้าแม่นแล้วมาคนเดียวมื้อนี้น่ะ
4: ใครแท้ได้น้ำมืดสิทันไปนี้ลูก
3: เจ้าเจ้าแม่นแล้วมื้อนี้วันศุกร์
4: แม่ขอฟังเสียงนี้เด้อ
3: เจ้าเพิ่นหยัง
4: ตัวอยู่ไกลหัวใจคิดฮอดเด
3: ้อตัวอยู่ไกลหัวใจคิดฮอด
4: ขอมอบให้เด้อ
3: เจ้าเสือเลย
4: ขอมอบให้ลุงใหญ่เด้อลุงภูคำเด้อ
3: เจ้า
4: แต่จะแม่นางลูกเรียนสอน
3: เจ้า
4: แม่เรียนสอน
3: เจ้า
4: แม่วันลบสายเหนือแม่วันทัดหลวง
3: เจ้าเจ้า
4: แม่เรียนแม่เต่าแฟนบ้านนนแก้ว
3: เจ้า
4: แม่ตู่คำผง
3: เจ้า
4: เบาน้ำส่วงเบาออส
3: เจ้า
4: สายสนตู้ทองคำ
3: เจ้า
4: และกับตู้ดำ
3: เจ้า
4: และกับสาวแข็งเออว่าแล้วนอกสาวแข็ง
3: เจ้าเจ้าแม่แล้วเจ้า
4: และกับแม่มณีลา
3: เจ้า
4: แม่จันทนา
3: เจ้า
4: แล แล้วก็แม่ค้ำ
3: เจ้า
4: ทุกเสียงทุกสายเด้อ
3: เจ้าขอบใจ
4: เด็ดแม่นต้นน้ำเด้อสุขภาพ
3: เจ้าเจ้าขอบใจแม่วอนเจ้า
4: สบายด
3: ีโชคดีทักทายสบายดีกันหน้าใหม่แล้วอาจจะมีหลังใหม่เนี่ยก็คือเมย์มานิลาเพิ่นว่าโอ้ยเมย์นี่บ่สะดวกเข้าหน้าใหม่เด้อเพราะว่าโทรศัพท์เมย์พีไปห้านแปลงแล้วเพิ่นบ่อยู่เพิ่นว่าขออํานาจหักแน่มอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษกับบ่าวนครหลวงนั่นแหละคือเก่าเพิ่นว่าน่ะแล้วก็ตามมาด้วยตามหาสายเน้นเมวันสายเหนือเพิ่นโทรเข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวจะทยอยให้ทุกคนเนาะเดี๋ยวให้เบาเทคนิคเพิ่นซอกตามหาสายเน้นให้ก่อนแล้วก็น้ําท่วมทินเพียมีบอนอบาวเทคนิคเขานี่เดี๋ยวให้พันซ้อให้ก่อนจักหน่อยเด้อทางไปวันใส่เหนือเพื่อนโทรเข้ามาแหละมอบให้มีรายการทุกเสียงทุกสายที่กำลังหาฟังอยู่ใส่ฝนเองก็ต้องขอขอบใจทุกเสียงทุกสายบ่ว่าจะเป็นหน้าไม้ก็ดีหลังไม้ก็ดีอาจจะบ่ได้โทรเข้ามาแน่ฟังเสียงเพลงผ่านทางวิทยุผ่านทาง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของเฮาใส่ฝนเองก็ขอบใจมื้อนี้ใส่ฝนจะขอมอบเสียงเพลงม่วนๆให้เพราะว่าวันศุกร์แล้วอยากให้มีแต่ความสุขฟังเสียงเพลงกันม่วนๆเพื่อจะได้มีความสุขนํากันในวันศุกร์แบบนี้ตามหาใส่เน้นพร้อมด้วยน้ําท่วมทินเพีย

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: กลับมาสู่ระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วท่านผู้ฟังหวังว่าเพลงทีมอบให้คงจะถึงอกถึงใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็หน่อยเนาะมื้อนี้ใส่ฝนที่ฮับดำเนินรายการอยู่ก็ขอขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ว่าโทรเข้ามาทั้งหน้าไม้แน่หลังไม้แน่พร้อมด้วยหลายๆคนที่ว่าบ่ได้โทรเข้ามาอาจจะฟังเสียงเพลงอยู่ในรถก็ดีเฮ็ดเวียกอยู่ทุ่งไฮทุ่งนาหรือว่าอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่ห้องละห้องการก็ขอเป็นกำลังใจและขอบใจหลายๆที่มิตรรายการได้ให้ความหักเพลงจากรายการและติดตามกันทุกๆสายที่โทรเข้ามาและทุกขอความกำลังใจที่ส่งเข้ามาทักทายกันบ่ว่าทานจะอยู่ใสก็แล้วแต่ที่ว่าเพลงพวกเขาเปิดไปทุกๆคำเว้าคำว่าที่เขาได้เว้าออกไปนั้นก็มีความหมายเพราะว่าได้กำลังใจที่ดีจากมิตรรายการทุกคนและอีกอันนึงใส่ฝุ่นกับต้นน้ำหลายห่านก็คงโอ้ยเป็นอย่างขโมยมาจัดคู่กันเนาะมื้อนี้เพราะว่าระยะนี้ก็มีกล่องประสุมหลายอย่างแน่บางเทื่อใส่ฝุ่นค้าก็เป็นต้นน้ำมาจัดแทนบางเทื่อต้นน้ำค้าก็แม่นใส่ฝุ่นมาจัดแทนในระยะนี้อาจจะซับเปลี่ยนกันไปแต่จังใดแล้วก็เป็นคนๆเดียวกันทันแหละที่ได้มาโอ้ลมให้กับมีรายการนั้นได้ฟังทุกคนพร้อมอีกอันนึงรายการของพวกเฮารายการสีสันเสียงเพลงทุกวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่า www.lnr.org.la หากว่าพวกเฮาเองทั้ง2คนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยบางเทื่อเวลาอาจจะบ่เหมาะเจาะหรือว่าโบตรงกันเนี่ยครับ2คนที่มาจัดรวมกันก็ต้องขออภัยมีรายการหลายๆเพราะว่าคือใส่ฝนได้เว้าไปแล้วอาจจะมีความค้าอยู่ยากแน่แต่พวกเขาก็พยายามที่จะมาจัดเป็นคู่กันในมื้อต่อไปและมงรัฐการแบบนี้สามารถฟังเสียงพวกเขาทั้ง2คนโมเมนต์อาจจะไม่ได้อัดให้ฟังเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดเวียกเป็นมงรัฐการก็คือวันจันทร์หาวันศุกร์อาจจะเป็นรายการสดและก็สามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052เดี๋ยวขอหับสายตื่นสุดท้ายก็แล้วกันเจ้าสบายดี
2: สบายด
1: ีลุงไง
2: ฝนตกบ
1: ่เจ้าตกน้อยนึงเป็นยิบยิบ
2: มันอยู่พี่ตกแต่คืนนี้ดีๆก็
1: โอ้เจ้า
2: พอไปยากมายาก
1: เจ้า
2: อันขอฟังเพลงได้เด้อ
1: เจ้า
2: คือที่ได้ฟังอยู่เนาะ
1: ถ้าว่าโดยเบิ่งเวลากันว่าถ้าทันจะเอาให้เจ้า
2: เพราะว่าไปใช้บ้านมา
1: โอ้เจ้าเจ้า
2: เอาเพลงขายปลาเข่งเด้อ
1: เจ้าขายปลาเข่งเจ้า
2: ว่าแค่ทำเพลงเด้อแล้วก็แม่แพงเด้อ
1: เจ้า
2: แม่บอลทุกอย่างทุกสาย
1: เจ้า
2: พี่บ่ได้เอ่ยชื่ออยู่ในใจเสมอเด้อ
1: เจ้า
2: บ่าวซ่อนเด้อ
1: เจ้า
2: ไปแล้วบ่ไปน้องขายแล้วบ
1: ่ยังว่าเพิ่นคือว่ามิดๆเด้อเนาะ
2: อาณาจักรชุดอาณาตุนนำเด้อ
1: เจ้า
2: สบายด
1: ีเจ้าทางลุงใหญ่เพิ่นก็ได้โทรเข้ามาอู้เพิ่นจะไปใส่บาตรมาเกือบโทรบ่ทันรายการเนาะวันวานจังซั่นเด้เฮานะแต่ก็ขอบใจและก็ดีใจที่เพิ่นได้โทรเข้ามาหาทักทายกันก็ดีเนาะอาจจะบ่ทันบ่ทันเพิ่นใดก็ขอติดหนีไว้ก็แล้วกันเพราะว่าเบิ่งเวลานาทีนี้แล้วก็เป็นเวลา 9:52 นาทีตามห้องทรงของเฮาฝากเสียงเพลงมอบให้ทางเมย์มณีลาอำนาจหักพร้อมด้วยตัวยูไก่หัวใจคิดฮอดถ้าว่าเวลาทันก็จะบอกให้เบาเทคนิคเพิ่นเปิดให้แต่ว่าคงจะทันเป็น2เสียงเพลงน้องเบาเทคนิคเฮาน่าจะทันเป็น2เสียงเพลงซะนั้นแล้วก็ใส่ฝนจะขอมอบเสียงเพลงให้ม่วนๆในท้ายรายการแบบนี้สุดท้ายนี้แล้วขออวยพรไซให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจเดินทางใต้หรือว่าไปทางเหนือก็ดีท่องเที่ยวภายในก็ดีก็ขอให้ทุกท่านจงเดินทางด้วยความปลอดภัยสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขตลอดการเดินทางและเดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: ท่านนางเวียงทองศรีพันโดนคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักหองประธานประเทศเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะโอ้ลมพนักงานลักเลงอยู่แขวงเส้นสมบูรณ์ในวันที่19สิงหานี้โดยมีทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเส้นสมบูรณ์พร้อมด้วยแผนกองค์การกรมกองอ้อมคางแขวงและหาเมืองเข้าห่วมโอกาสนี้ทานพลอยคำหงบุญยวงได้รายงานเกี่ยวกับสภาพจุดพิเศษของแขวงการนำภาษีนำจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานรอบด้านในระยะ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีซึ่งภายใต้การนำภาษีนำของผักรัฐบาลคณะผักคณะกรรมการปกครองแขวงสภาประชาชนแขวงได้สุ่มทุกความพยายามนำภาษีนำพัฒนาแขวงเสร็จสมบูรณ์อย่างรอบด้านจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ6เป้าหมายใหญ่ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมตามหาทายแหงเอาใจใส่นำพาคุ้มครองการลงทุนของรัฐการลงทุนของเอกชนภายในและต่างประเทศให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายระเบียบการและสัญญาปัจจุบันมีโครงการลงทุนทั้งหมด180โครงการขั้นศูนย์กลางคุ้มครอง39โครงการและขั้นแขวงคุ้มครอง141โครงการได้สุขโยส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าของประชาชนการส่งเสริมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ได้สุ่มใส่คุ้มครองปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในทั่วแขวงอย่างเป็นปกติคงเขตวัฒนธรรมสังคมแนวใจใส่ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนเวียกงานบริหารคุ้มครองการศึกษาและกีฬาทุกระดับยกระดับการปิ้นปัวสุขภาพของห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองและสุขศาลาให้มีคุณภาพดีขึ้นปกป้องรักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติของประชาชนลาวบรรดาเผ่าติดพันกับการท่องเที่ยวนำพาสร้างครอบครัวและบ้านวัฒนธรรมบรรลุตามแผนการที่วางไว้สำเร็จการสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของศูนย์กลางคนคว้าสร้างตั้งตาแสงและประกาศตาแสงตามกฎหมายและเงื่อนไขทั่วแขวงมีทั้งหมด14ตาแสงนำพาอย่างแข็งแรงเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทรอบด้านและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนตาม4เนื้อใน4คาดหมายแนวใจใส่ปฏิบัติแผนการร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเวียดนามและจีนเพื่อญาติแยงเอาการช่วยเหลือและดึงดูดการลงทุนเข้ามาพัฒนาแขวงเสร็จสมบูรณ์โอกาสดังกล่าวท่านนางเวียงทองศรีพันโดนได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลงานผลสำเร็จอย่างหอบด้านที่ย่านมาได้พร้อมทางได้เน้นนักให้สืบโตกำแน่นเวียกงานซึกเสาโมมการเมืองแนวคิดเพิ่มทวีความสามัคคีภายในพรรคให้มีความนักแน่นมีความเป็นเอกภาพสูงเพิ่มทวีการนำพาจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านสืบโตเหตุเวียกก่อสร้างหลักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทหอบด้านปรับปรุงระบบการเมืองยกสูงบทบาทการนำพาของพรรคให้เป็นแกนนำต่อถูกคงเกตเวียกงานอย่างแท้จริงนำพาซีนำเวียกงานกวดกากวดสอบให้แทดเถิงกว่าเก่าจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันสกัดกั้นควบคุมและแก้ไขปัญหาตัดไม้ทำลายป่าอย่างตั้งนานำพาแบบแผนวิธีดำรงชีวิตใหม่ของประชาชนก้าวสู่การเสริมขยายแนวคิดประหยัดมัธยัสถ์และเข้าสู่การแข่งขันบุกบืนพัฒนาตนเองตามทิศผลิตเป็นสินค้าให้หลายขึ้นอย่างบ่หยุดยั้ง
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของ ระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสกรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในกินปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแฮงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
5: ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช

เห็นไอ้ดำขี่ลีอย่าเฝ้าขี่เฮือไก่นะผู้สาวเห็นไอ้ดำคอยลอยอย่าเผาพายเฮือเว้นบัดว่าเฮือคาแก้งดำคอยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายอย่าเฝ้าห้องว่าไอ้เฒ่าทนน้องเอ้ยเฒ่าแต่เอวแต่ว่าเฒ่าแต่แขวแต่เอวมันยังหนุ่มตะนางเด้อ อย่าไปประมาทผ้าขี้เมี่ยงเด้อ ยินดีมีแฮงสุขสวัสดิ์เสมือนมันเครือเก่ามีรายการเฮาของกินบ่กินเนาของเก่ากับเรากับมันก็ลืมเด้อเข้าสู่รายการ Long List กันต่อมีรายการหลังจากเสร็จสิ้นรายการซีซั่นเสียงเพลงไปแล้วนะเข้าสู่ในแบบสไตล์รายการ Long List พวกเฮากันต่อกับโคซุกเบาไทยขวัญใจมาสนคนเก่าคนเดิมมีรายการเฮาทักทายสบายทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์เด้อมีทั้งออนไลน์หน้าไมค์นะกับ FC แฟนรายการที่สนใจต้องการอยากขอบทเพลงสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางเรื่องของเครื่องดื่มกาแฟซาเรื่องของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทของเฮาก็กดเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์ทั้งห้องการก็มีที่020-9829-4228ทั้งห้องทรงก็มี030-5787-052เข้ามาได้นะมีรายการเป็นรายการสดๆออนไลน์นะผ่านทางโซเชียลทางเพจแห่งชาติลาวกันไล่สดคือกันในปัจจุบันนี้ทาง Facebook โคซุกกันไล่คือกันมาได้แชร์เข้าไปเลยเด้อมีรายการเฮานะติดตามสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็วงเล็บใส่ว่าอาหารเสริมบำรุงสายตาบ่ก็ว่ากันไปนะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้แก่แห่งดีทางเพจก็เช่นเดียวกันเด้อก่อนจะไปฟังเพลงเนาะก่อนจะไปเข้าสู่รายละเอียดอาหารเสริมข้อมูลต่างๆในแต่ละมื้อนี่โคซุกก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการที่ขาดไม่ได้ลืมบ่เป็นก็คือทั้งผู้ที่อยู่เคียงข้างสร้างฟันนายซอยอูมซูยู่นุนเนาะรายการพวกเฮาก็ถือว่าหลายแบรนด์สินค้าในปัจจุบันนี้ก็ได้แต่ว่าก็ยังฮับอยู่เด้มีรายการยังฮับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เด้อนะทางระบบ FM นะคลื่นความถี่103.7 เมกะเฮิรตซ์นะฮับสมและก็ฮับฟังได้ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์1ชั่วโมงเนาะ10:51นะขอบใจ Long List International จำหน่ายอาหารเสริมและเครื่องสำอางเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้าง 3J น้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จอยขอบใจห้างน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจแบรนด์เทียนเพิ่งนำสู้ขอบใจห้างกระเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันโมบายฟุ้นน้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านน้องสาวพิมพ์สอนคนงามตลาดน้องแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราขอบใจห้านไข่ยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านแม่กูดจำหน่ายเครื่องขายทรงและขายย่อยนะจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของอย่ามองลงลิสต์ตึงเป็นตัวแทนอยู่ทั้งแขวงเสียงขวงเมืองแปกตลาดน้ำงำเนอมีรายการเฮาช่องทางที่2ตลาดน้ำงำนะกลับไปพัวปันสอบถามอยากใส่อยากเอาไปเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากซื้อไปขายต่อบ่หรือว่าอยากซื้อไปฝากพี่ฝากน้องก็ไปหาแม่กูดได้เด้อเป็นอย่ามอง3ขนาดทั้งใหญ่กลางและน้อยสุดราคาแตกต่างกันพัวพันสอบถามไปใส่บริการอุปถัมภ์คำสู่ห้านเมกูดตลาดน้ำงับเมืองแปกแข่งเสียงกวงก็ได้นะนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้นะที่ว่าท่านใด

ที่ว่าสนใจอยากฮู้จักสาขาตัวแทนจำหน่ายแต่ละเขตแต่ละแขวงอยากได้อาหารเสริมกันเป็นกดมาสอบถามทั้งห้องการพวกเฮาก็ได้นาทีเบอร์020-9829-4228โทรเลยพนักงานเฮาพร้อมรับสายของท่านอยู่สําหรับมีรายการที่สร้างซื้ออาหารเสริมในสมองที่โคสุกจัดทั้ง2สถานีนะทั้งแห่งชาติลาวและก็ทั้งโทรทัศน์ปกสจะได้ราคาพิเศษให้ในสมองที่โคสุกจัดสดแต่ราคาพิเศษให้เด้ออย่าลืมเนาะไปฟังเพลงกันก่อนเนาะมื้อนี้เอากันจักหนึ่งบทเพลงกันสักก่อนเพลงนี้อยากเห็นคนหักม่วนๆกัน

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแมบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสัญญาปัญญาโยบานเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสมณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นั้นนี่มันพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: อ๋อโดย
1: อาการมันตามหัวตอนนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน่ะตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วมันว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนำบริษัทลงฤทธิ์หลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พอเท่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี
3: กับกมสูรายการกันต่อมีรายการเขาปัจจุบันนี้เป็นรายการสดๆนะออนไลน์นะมีรายการเมื่อกี้นี้กดเข้ามาแต่ว่าบานได้ครับก็กดมาใหม่น่าจะเป็นเบอร์0305787052ได้มีรายการเฮาเด้อเป็นเบอร์ห้องทรงประจำนี่แหละตอนนี้ก็ได้แล้วก็ยังมีอีกเบอร์นึงในโคสุกเมื่อวานสื่อนี่ก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะเป็นเบอร์021224173 021224173ก็โทรเข้ามาได้เส้นเดียวกันนะอันนี้ก็ถือว่ามี2เบอร์ในปัจจุบันนี้เด้อคุ้นหูจื้อๆกันดีๆรายปีก็สิแม่น0305787052ส่วน021นี่ก็เป็นเบอร์ใหม่นะเปิดใช้บริการแล้วในปัจจุบันนี้มีรายการต้องการจะโทรเบอร์ใดก็โทรมานะเดี๋ยวโคศกจะรับเด้อเมื่อกี้นี่ก็ได้นำเสนอสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมบำรุงสายตานะเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาในยามฟ้ายามฝนจังซี่ก็ไปใส่มาใส่ก็ใส่หมวกกันน็อกแดดได้เนาะสมอกกันน็อกแดดป้องกันเศษฝุ่นต่างๆเวลาขับรถขับรางเศษขี้ตมบ่เศษเล็กเศษผ้าเศษเอียงก็ตามสร้างและเวลาเราเดินทางการสัญจรต่างๆคันหมักบ่หมักใส่หมวกกันน็อกแล้วมันจะถูกแมงไหม้บ่จังซี่เนาะเศษสะเก็ดอย่างต่างๆตามถนนทางมันหักมีเอาป้องกันไว้ละดีนะใส่แว่นตากันแสงไว้กับคักคือกันเพราะว่าเลนแก้วตาเฮานี่มันบอบบางหลายนะคันเฮาถูกแสงหลายเกินไปถูกลมหลายเกินไปก็เฮ็ดให้เกิดอักเสบขึ้นมาได้นะในฤดูฝนพวกเฮาก็ควรมีมาตรการในการรับมือมาเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงหลายๆอย่างเรื่องอาหารเสริมต่างๆและมันรายละเอียดมีรายการสามารถที่จะพัวพันทั้งหลังไม้เติมนะบางท่านกระสิบยังบ่เข้าใจถึงข้อมูลต่างๆที่โคสุกได้เว้าไปเพราะว่าเบาไทยก็เว้าแบบย่อๆนะว่าแบบย่อๆแบบกระทัดหัดแต่ว่าให้ลงลึกคักๆแล้วมันให้มีรายการโทรไปทั้งหลังไม้เติมเนาะส่วนอาหารเสริมบำรุงสายตาคอลาลินพาสเป็นประเภทแคปซูลในมีรายการเป็นแคปซูลนะกับ1มี30เม็ดนะ30เม็ดนี่เอิ้นว่าแคปซูลให้พ่อแม่อยู่บ้าน บ่เข้าใจก็มีนะเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษ30เม็ดนี่สามารถรับประทานได้15วันถึง30วันเฮาเลือกที่จะรับเป็นครั้งละ2แคปซูลก็ได้หากัน2แคปซูลนั้นเหลือแต่15วันคัน1แคปซูลแล้วมันได้เดือน1ได้30วันประมาณนั่นมีแล้วก็เฮาเด้อก็อยากให้เป็นประจำหน่อยบ่ให้มันขาดเพราะว่าเป็นอาหารเสริมบำรุงสายตาอาการเริ่มต้นที่เฮาจะสังเกตได้ว่าสายตาเฮามันเริ่มมีปัญหาง่ายๆบ่ได้ยากต่อมีรายการเฮาเบิ่งอ่านหนังสืออ่านโทรศัพท์หรือว่าสิ่งที่มันบอบบางที่สุดก็คือก้นเข็มฝ้ายบ่อต่างๆที่เฮาเคยใส่สิประจําวันนี่แหละนะมันรู้สึกว่ามันมัวๆแดบ่คมสัตว์คือแต่เมื่อก่อนเบิ่งแล้วไปภาพซ่อนเป็นลางๆแต่ก้มจึ้งๆเบิ่งจังเห็นได้นะได้จึ้งใส่ความเที่ยงจักหน่อยครึ่งๆดีๆรับตาปั๊บๆๆจะเบิ่งจึงค่อยสิชัดเจนครับคันเบิ่งแบบผิวเผินธรรมดานี่บ่เห็นคักปานใดมัวๆนะอาการตามัวตาฟางนะอาการคันตาแสบตาอาการเกี่ยวกับเรื่องสู้แสงบ่ได้สู้ลมกับบ่ดีนะหรือว่าผักส่วนนึงก็เป็นเกี่ยวกับตาต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมนี่อาการคันตาอยู่บ่เซานะแห้งคันก็แห้งถูแล้วก็คันเกิดการอักเสบตื่นเช้ามาก็มีขี้ตามีน้ำตาไหลซึมอยู่ตลอดเวลาต้องได้ใส่ผ้าแพรมนขาวผ้าบ่าอยู่ตลอดนะผักส่วนนึงก็อาศัยตัวช่วยก็คือแว่นกันแสงต้องได้ใส่ไว้คันบ่ใส่นี่แสบนะแสบตาปดแว่นตานี่มันแสบโลดหิบหีโลดตามืนบ่แจ้งมืนกว้างบ่ได้นะแสบตาแสบแห้งอีหลีได้มีรายการเฮาเนาะหรือว่าอาการที่มันเบิ่งแล้วมีเฟือแล่นไปแล่นมานะมีแสงหิ่งห้อยยิบยับเนี่ยบางท่านก็ได้อาการหลายๆอย่างผัวพันสอบถามปรึกษาได้เนาะที่ห้องการลองฤทธิ์ของเฮามีอาหารเสริมไว้คอยตอบโจทย์แก้ไขปัญหาทางดวงตาเป็นอาหารเสริมบำรุงสายตานอกจากบำรุงสายตาแล้วยังไปบำรุงเส้นประสาทและสมองนำอีกนะอันนั้นก็ถือมีข้อดีหลายๆอย่างเรื่องของอาหารเสริมบำรุงสายตาเด้อมีรายการกายบ่ซื้อบ่เป็นหยังดอกโทรมาถามก่อนเพื่อความสบายใจเพราะว่าบางท่านก็ต้องได้วางความตัดสินใจก่อนนะก่อนจะตัดสินใจเฮ็ดหยังซื้อหยังต้องได้ฮู้จักข้อมูลอันท่องแท้ฮู้ข้อมูลในซึ่งภาคส่วนของข้อมูลสรรพคุณอาหารเสริมให้มันละเอียดซะก่อนเราจึงค่อยได้ตัดสินใจบางท่านก็ได้แต่บางท่านก็ถือว่าได้เป็นลูกค้าประจำแล้วก็ถือว่าได้รับทานเป็นประจำแล้วก็ส่งให้ทุกเดือนเลยนะก็บ่ได้ขาดพิเศษมีรายการทั้งแขวงอัตตะปือมีรายการทั้งแขวงสิงขวงมีรายการทั้งอุดมไซมีรายการทั้งนาแขวงบ่อแก้วแล้วก็พิเศษเลยเป็นทั้งนครหลวงเขียนบ่อเฮานะที่ว่ายอดสั่งซื้อก็ถือว่าหลายพอสมควรนะในการรับประทานอาหารเสริมประเภทคอละลินพาสนะสูตรใหม่สูตรเข้มข้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงสายตาก็กดไปพบพันและสั่งซื้อได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อแล้วก็ฮักตัวที่ติดตามทาง Facebook เนาะเบิ่งการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้พวกเขาก็มีเพจขึ้นกันนะเพจของลองลิดกับทีภาษาอังกฤษที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาเรียกว่าลองลิดสุขภาพดีพิมพ์ไปใส่หน้า Facebook ของท่านจะขึ้นเป็นโลโก้สีเหลืองนั่นก็คือเป็นโลโก้ของทางลองลิดเพิ่นไปสั่งซื้อทางเพจก็ได้นะมีหลายอาหารเสริมหลายเครื่องดื่มหลายความงามนะพร้อมทั้งหับสั่งแบรนด์สินค้านำเด้อมีรายการเฮาเนาะก็กดไปรถต่อที่เบอร์020-9829-4228อาหารเสริมโคลาลินพาสบำรุงสายตานะฮักสาวเสื้อดำมีรายการเฮานะศิลป์บ่มเสียงสวรรค์ม่วนๆกันเพลงนี้

0: ฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไชศิวรงค์อายุ78ปีอยู่บ้านดานคำเมืองสีโคตตะวองนครหลวงยังจันผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอบหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจีโกรแล้วเป็นเอาใดแน่พ่อ
1: นี่แก้ปัญหาการเจ็บหัวก็หมดไปมักเมื่อยไว้นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนำว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซัมมี่ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นเองอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนางทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ส่งเสริมต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
2: มีหลายประเภทเด้อมีรายการเฮาอ่านเสร็จนะขอบใจทั้งมิตรทักแฟนเพลง FC แฟนรายการทักเบิ่งสังทองแน่เนาะกดข้างมาเข้ามาทางหลังใหม่บอกว่าสบายดีโคศกเบาไทยว่าสัตว์นะครับจะทั้งแม่ตู้สมบูรณ์เด้ออีแม่สมบูรณ์ตำแซ่บบ้านเพียราดในเมื่อวานเล่นกับเพิ่นก็โทรมาขอเพลงเปลี่ยนอายให้เป็นคนฝนตกอยู่บ่เซาอาจารย์โคศกเอ่ยแน่นอนและยามนี้นะพายุกับเบิดลูกนี่ก็โตใส่ลูกหน้าอยู่ตลอดนะนำคำมาติ๊กๆบ่ทันเนาะจนมือหูมือตาบ่ขึ้นนี่บางบอนบางทีก็ได้เป็นกำลังใจให้นะเป็นแห่งจิตแห่งใจช่วยนะบ่ได้ช่วยทั้งวัตถุก็ช่วยทั้งจิตใจอวยใส่ให้พรให้มีความปลอดภัยให้แข็งแรงแข็งนะให้มีสตินะให้ระมัดระวังกันขึ้นตื่มเพราะว่ามันอาจจะนักหน้าหรือว่ามันจีเศร้าลงก็ยังบ่ฮู้เนาะเพราะว่าต้องได้ติดตามเบิ่งข่าวสารต่างๆได้เด้อมีรายการเฮาเรื่องของธรรมศาสตร์เนาะในน้ำหนาวนี่มีรายการกาเถอว่าอยากยุ่งยากจังหน่อยนะเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของพยาธิติดเสื้อนะติดเสื้อทั้งผิวหนังบ่จังซี่เด้นะอีพ่อแม่ผู้ลุงแม่ป้าเพื่อนมิตรแฟนรายการกาบางท่านกาเถอว่าบ่ได้เหตุลายเหตุการณ์อยู่นำห้องล่าห้องการบนห้องแอร์เนาะสถานที่ที่อยู่ห่มมันแต่ละไปเนาะเหตุเวียกอยู่กลางแจ้งเหตุเวียกอยู่บนที่มันมีความซุ่มซื่นเป็นบอลที่น้ำขังกามีเป็นบอลที่น้ำไหลกามีเป็นบอลที่แออัดกามีเป็นบอลที่เขาเอิ้นว่าความซื่นสูงนะเป็นบอลที่ต้นกำเนิดของบรรดาเสื้อโลกต่างๆนะเป็นพาหะนำโลกพวกหนูยุงลายน้ำขังน้ำอันนั้นก็ถือว่าเปื้อนเลยนะเปื้อนหลายในยามฝนในกำเนิดให้มีสติให้เบิ่งวิธีการป้องกันนะ ปิดจะเป็นเกือบโบกบอจังสิก็ต้องได้ซื้อไว้ในอีเมลเฮาเด้อเกือบโบกเกือบโบกที่มันมีสูงข้อหัดสูงๆได้จักหน่อยนะคันเฮาซื้อตัวต่ําหลายเพิ่นว่ามันบ่วิดน้ําน้ําเข้าก็ซ้ําบ่บวดคือเก่าเนาะเอาตัวมันซ้ําหัวเข้าไปมันก็บ่ได้แพงซื้อมาใส่เวลาสิไปเกลือเป็ดเกลือไก่บ่สิไปเกลือหมูอยู่ทุ่งไฮทุ่งนาอยู่หัวอยู่สวนอยู่ตามกองตารางบางบอนบางทีก็ยังอยู่เฮือนไม้อยู่บางบอนก็อยู่จุดซุ้มซนมันเปื้อนได้พ่ออีเมเฮาเด้อใส่เกลือบุกเด้นะบอกลูกเคยซื้อมาให้ลูกสาวซื้อมาต้อนหมักเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์ต่างๆภาคส่วนที่ว่าหมักเลี้ยงสัตว์อยู่กองตารางเฮือนหมักเลี้ยงสัตว์อยู่ข้างเฮือนหมักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงประเภทพวกสัตว์ที่มันมีอุจจาระที่มีกลิ่นเหม็นนั่นน่ะมันก็อยากยากกระไรยามฝุ่นกระไรมีรายการเฮาเด้อถ้าว่าบ่เหมาะสมก็บ่ต้องเลี้ยงดอกเนาะเรื่องสัตว์อันอยู่เฮือนอยู่ขอบเขตซุ้มซนนี่ก็ได้มีบางครอบครัวก็ห้วยก็สิเว้าก็อยู่ซุ้มซนหลายอ้อมแองข้างเฮือนข้างนี่ก็เลี้ยงหมูผู้ใดใส่บ่ธรรมดาเนาะคันเลี้ยงปลาก็บ่ว่าเลี้ยงหมูจังซี่คันเลี้ยงหมูต้องอยู่ถึงหนองป่าให้ขี้หมูนี่ลงไปใส่หนองป่าล่างทำความสะอาดทุกมือแต่มันก็ยังเหม็นอยู่คือเก่าเนาะเพราะว่ามันจะมีทั้งกินเหยี่ยวกินอุจจาระมันแหละบ่เหมาะสมมีรายการเฮาคันอยู่ในเศษอันสุมสนหลายแล้วเฮาก็บ่จําเป็นต้องเลี้ยงให้มันผู้อื่นรําคาญดอกเนาะผู้อื่นก็สิรําคาญเฮาน่ะหมูส่งกินยามแลงมาจังซั่นเนาะใกล้สิกินข้าวแลงนี่เป้ากินขี้หมูนี่บินวึ้งๆมาเราเลยเนาะเฮือนใดว่าซั่นเด้เฮือนนั้นเด้ว่าซั่นโอ้อยากหนักจักหน่อยต้องได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมคนอ้อมข้างนำการเลี้ยงสัตว์ก็ได้ให้เบิ่งนะพอเซาก็เซาซะขายออกบ่ซะมันยากพดบ่ซั่นเนาะเฮือนใกล้กันมันรำคาญผู้อื่นไปซื้อดินซื้อดอนอยู่พุ่นอยู่ขอกคะแม่เจ๊ฮั่วเขตอื่นเพิ่นมันซอกเลขจักหน่อยจังค่อยไปตั้งฟาร์มก็เฮ็ดกันใหม่ซะนะเกิดหยังไม่น้ำไหลมันไหลเข้าไปเฮือนไปซ่านผู้อื่นน้ำขี้เป็ดขี้ไก่เปื้อนเด้มีรายการเนาะเกิดเป็นการแพร่เชื้อเกิดเป็นบอนผักเสาบอนผสมของยุงบัดนะมาหมักมาหักกันแล้วก็ผสมพันธุ์แล้วเกิดเป็นนอนยุงลายแพร่กันไปทะบึดทะเพอเนาะอันนี้เหตุสุมสนนะบอนในที่มีตลาดบอนในที่มีเป็นโซนเฮือนที่มันเป็นแบบเกินเป็นสลัมเด้นะอันนั้นก็ถือว่าต้องได้รักษาความสะอาดนำนะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันในยามฝนนี่ก็ไปมาก็ต้องมีคันห่มแดเนาะมีคันห่มมีเสื้อกันฝนภาคส่วนใดที่ว่าขี่รถจักรก็ได้ภาคส่วนนึงขี่รถใหญ่ก็สิเอาไข่ๆนิดนึงลงรถมากับกลางคันห่มนี่ภาคส่วนนึงก็มีรถจักรรถถีบก็ใส่ผ้ากันฝนเพื่อปกป้องห่มห่อตัวเองในยามขับขี่ตากฝนไปสุขภาพมันจึงสิบ่เป็นหวัดเป็นไข้เป็นหนาวเนาะในยามฝนนี่ก็ได้จนวันนี้ก็วันที่1เดือน9นี่ก็เริ่มเปิดโรงเรียนแล้วมหัดเล็กเด็กน้อยก็สิผู้วุ่นกันปั่นอย่างพอแล้วบัดนี้ก็ได้จักสิเป็นรถจักรจักสิเป็นรถใหญ่จักสิเป็นรถถีบสถานที่โรงเรียนแต่ละบอนก็ถือว่าเพิ่นก็สิมีการจัดสรรอยู่ดอกนะเพิ่นก็มีทั้งพนักงานจราจรเพิ่นไปโบกให้แล้วก็ค่อยไปค่อยมาเด้อมีรายการบ่ดนแล้วเนาะมื้อนมื้อเฮือนี่ก็สิเริ่มเปิดโรงเรียนใหม่ละก็ค่อยไปค่อยมาหมวกกันน็อกกันแน็กก็พากันซื้อไว้ภาคกันฝนก็ซื้อไว้นะในช่วงเดือน9นี่ส่วนลาเดฝุ่นลิ้นนะเด้9เดือน9เดือน10นี่ใกล้สิฮอเข้านี่ก็แม่นเริ่มแล้วคําว่าเรื่องบุญประเพณีก็สิแม่นเริ่มช่วงเหือกันนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นระบบของมันดอกในยามฝนก็ได้ก็ค่อยไปค่อยมานะซื้อมาไว้นะผ้าอาจเกือบบุกจังซี่เด้พอป้องกันบ่ให้เกิดอาการติดเสื้อเป็นตีนหอเป็นขี้หิดขี้กากเป็นเกิดการอักเสบตามงามตีนงามมือเล็บตีนนี่ก็ถือว่าเน่าเหี้ยนไปได้คันเกิดเป็นสันก็สลายมันเกิดน้ำผู้สูงอายุแล้วบางท่านก็เกิดน้ำผู้ใหญ่คือเฮานี่ก็เปลี่ยนคือกันเกิดน่ะเป็นตีนห่อเด้เก่าอยู่บ่เซาได้มีรายการอันนี้เก่าน้ำลางเหลืองย้อยพุ่นโอ้ความคันนี่มีเก่าเลยแฮงรับตาเสียบเสือบพุ่นปั่นเก่าท้องมาเด้เก่าไปวางนอนหงายปังงางได้มั้ยเออรักษาไว้เนาะเอาเฮาต้องมีแนวทาแนวกินนะมีแนวป้องกันในฤดูฝนเด้อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินก็สิกัดในช่วงฝนนี่แหละแม่นมักท้องท้องนี่มหัดเล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่คือเฮาเจ้าข่อยนี่ก็โป้คันบ่ได้กินผิดมาแล้วก็แม่นท้องเอายุทธสันเที่ยวเข้าห้องน้ําเนาะถ้าให้เป็นน้ําบ่เป็นซื่อใดเกิดอาการท้องลุท้องลวงท้องขี้หากต่างๆจนที่ไปส่งน้ําส่งในจนว่าเหลืองว่าจ่อย นะย้อนอย่างย้อนว่าเฮากินอาหารที่บ่รับความสะอาดและก็การประกอบอาหารที่บ่สุกได้กินอาหารเก่าแดนะไปกินของบูดของเน่าที่วางขายตามท้องตลาดตะลีในยามฝนนี่ก็หลายๆอย่างเฮาต้องได้เบิ่งกันซะก่อนจะค่อยสิซื้อมาสู่ลูกสู่เต้ากินเด้อบางท่านนี่ก็เบิ่งอาหารนี่เพิ่นห่านได้ที่มันปุกมันปิดดีแมงวันบ่ไปตอบมันหยังก็โอเคอยู่นะแต่บางห่านบางบ่อนนี่ก็เฮาก็บ่ได้จ่อจงดอกว่าห่านใดให้กับให้เบิ่งเอาซะก่อนผู้ที่ซื้อก็ได้เนี่ยแหละมันสิเป็นตะกินตะยากก็จึงค่อยซื้อเนาะเอาของซื้อของขายเด้มันว่ากันบ่ได้หรอกอันนี้ก็ได้ซื้อมาแล้วก็มากินก็เจ็บท้องเจ็บก็บ่ดีอีกอาหารก็ได้เนาะเริ่มมาดูฝนเด้อแล้วก็ส่วนใหญ่มักเป็นวัดเนาะยามฝนอย่าลืมในบรรยากาศเฮาเด้อพกพาแด่เรื่องของยามองนี่ยามองลองลิสเอาไว้ทูทาถูทาถูพกซ้ำดำเขียวเป็นตุ่มอักเสบต่างๆเป็นแผลร้อนแผลเย็นแผลเก่าแผลใหม่กล้าไปทาได้บรรยากาศยามองลองลิสพอเฮาประสานสมทบกับการกินอาหารเสริมโมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงนะเพราะว่าผักขาวทองแก้อาการอักเสบเด้อแก้อาการอักเสบแผลแห้งไวนะคักนะสรรพคุณติดตามได้ทั้งหลังไมค์เลยว่าโทรไปห้องการเลยสั่งซื้อได้เลยมีรายการบ่ได้แพงผักขาวทอง020-9829-4228 9829-4228เพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่เอาหักและตัวเขาเองเบิ่งเอาให้คักๆและดูฝนก็ได้ไปฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการเฮาสุริต้าสยามเมืองบนเพลงนี้สาวปักถวยมวนๆกันจ้ะ

0: ักข้าวทองเป็นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพักข้าวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพักข้าวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ปัจจุบันนิมิตรายการกำลังติดตามการออกอากาศสดระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะเป็นสถานีแห่งสาดลาวรายการลองลิสต์1ชั่วโมงตั้งแต่10โมงจนถึง11โมงนะจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางลองลิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพพร้อมทางโครงงานตัดเย็บ SMKM สกีลาพิมพ์ลายห้าน 3J จำหน่ายเครื่องเสียงทนครหลวง3แยกไฟแดงนวคำสร้างเมืองหาดไซฟองขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจสเปนสบู่เจียดจ่อยขอบใจห้านนางพิมพ์มศรน้องแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์ตลาดน้องแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทนพึ่งน้ำสุกขอบใจห้านข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องแล้วก็พิเศษขอบใจทั้งตัวแทนจำหน่ายห้านไข่ยานางเองตลาดดาราหลวงเฮาบางสำหรับมีรายการทั้งหลวงเฮาบางอยากได้อาหารเสริมบ่ได้ยากมีรายการเฮาไวทันใจขี่รถทีบสีย่างไปก็ได้ตลาดดารามีห้านขายยานางเองเด้ออยากได้อาหารเสริมโมทนาผักข้าวทองก็มีอาหารเสริมบำรุงสายตาก็มีอาหารเสริมจีโก้พลัสมันหาเรื่องของไขมันธาตุน้ำตาลอาการนอนบ่หลับบ่ลึกบ่เจ็บอาการความดันโลหิตสูงมีรายการเฮาเด้ออยู่หั่นครบเครื่องเรื่องของอาหารเสริมพอเพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองลิสต์ของเฮาแล้วก็อยู่ฮาราชเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ก็มีห้านเมยกเด้อหาพัวพันติดต่อหาเราได้โลดเพิ่นมีทั้งยาม่องมียังครบเครื่องดอกเรื่องอาหารเสริมของทั้งลองลิสต์ของเฮาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะทั้งสิงขวงนะอยากได้ยามองในปัจจุบันนี้ก็เหมาะสมในตอนในยามฝนยามเป็นสิกาส่วนหลายก็มียุงมีหินมีมัดแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนี่มันก็หักมีเนาะยามฝนเนาะไปให้ไปนาไปหัวไปสวนถึกมดครบมดกัดไปสละเป็นตุ่มเป็นตอพื้นแดงไปพ่อคายหญ้าคายยุงคายอย่างไปละนอเป็นพื้นเป็นปานเป็นแดงก็เหมาะสมกับการทาถูทาถูด้วยยามองสมุนไพรพื้นบ้านสารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปอยู่ในส่วนผสมของยามองวาวนะถือว่าดีหลายเด้อมีทั้งกองใหญ่ทั้งกองกลางและก็กองน้อยสุดมีจำหน่ายอยู่ที่ห้านแม่กูดช่องทางที่สองตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวางอันนั้นก็คือตัวแทนจำหน่ายพวกเราเนาะและในปัจจุบันนี้รายการพวกเขากระทือว่ายังหับโฆษณาอยู่เด้อบ่จะเป็นเรื่องของภาคส่วนฟาร์มเนาะฟาร์มเกษตรกรต่างๆมีฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่อันนี้ก็ยังมีภาคส่วนหนึ่งที่ทาบทามเข้ามาว่าอยากเข้ามาร่วมรายการได้บ่เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรต่างๆเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้เลยมีรายการเข้ามาได้นะมีข้อมูลต่างๆอยากให้โฆษกได้เว้าได้ว่าผ่านสื่อออนไลน์ผ่านระบบคลื่นความถี่103เป็นวิทยุแล้วก็เบิ่งทั้งออนไลน์นําก็ได้นะหลายช่องทางควบคุมทั่วประเทศมีรายการเฮาเนาะสถานีได้มีรายการฟังแจ้งดีความสัตย์อย่าลืมกดเข้ามาที่เบอร์ตั้งโต๊ะ0305787052เด้อเวลาผ่านไปเนาะเหลือตั้งแต่9นาทีสุดท้ายก่อนจะจากกันไปมื้อนี้ต้องได้ขอบใจเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้านำนะว่าจะเป็นทั้งอีพอสิ่งขอนนะพี่น้องทั้งบ้านหนองขอนที่สั่งซื้ออาหารเสริมบำรุงสายตานะอีพออีพอสมบูรณ์นะมิตรและการทั้งแขวงบ่อแก้วเมืองห้วยทรายแล้วก็ทั้งอีเมนาเลียมอีเมนาเลียมนะพี่น้องทั้ง บ้านนาซอนนะทั้ง13ใต้เด้อมีรายการเฮาสิสร้างเสื้ออาหารเสริมบำรุงสายตานะก็ขอให้ดวงตาเบิ่งแจ้งมองไกลคมสัตว์นะหายเจ็บหายป่วยหายอาการต่างๆให้ไวๆนะหลังจากรับประอาหารเสริมของเฮาแล้วเนาะไปฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งมีรายการหาเพลงนี้หักสาวนาแก้วมวนมวนกันเจ้ามาในจังหวะแบบสไตล์ลำวงธรรมดอดากันก่อนเนาะหลังจากจบเพลงนี้แล้วก็ยังมีอยู่อีกเพลงหนึ่งฟังเพลงนี้ก่อนเจ้า

พลงกำลังมวนเนาะโอ้ยพ่อแม่กำลังนอนฟังเพลงมวนๆฟังรายการโคสุกเบาไทยรายการเพื่อสุขภาพอยากได้อาหารเสริมก็อย่าลืมนะแม่เด้ออีพ่อก็เส้นเดียวกันเนาะลายเขตลายแข่งผักส่วนหนึ่งกับมันกำลังคาบรถผักส่วนหนึ่งกับเห็ดเวียกกลางแจ้งนะทักทายสบายดีไอ้น้องกรรมกรแบกหามสามล้อเด้อใส่หมวกใส่กุ้งไปได้อ่าวเด้อว่าสันเออใส่ระเบ้ออาจารย์โคศกเอ้ยกินข้าวสวยแล้วว่าสันเออกำลังว่าสันนะยังบ่ฮอดวงเลิกเถอะเออเมื่อกี้ได้มีรายการถามว่าอันนั้นย้ำฝนนี่ระวังเป็นลูกเหยี่ยวหนูเด้อว่าสันโอ้แน่นอนแหละมีรายการเฮาเพิ่นบ่าลูกเหยี่ยวหนูนะลูกเหยี่ยวหนูนี่เป็นเฮิ่นน่ะเป็นพยาธิติดเสื้อนะโดยเสื้อจะผ่านเข้าไปทางบาดแผลเด้อมีรายการเฮาผักส่วนที่มักแซ่น้ำเอาตีนจุ่มน้ำอยู่กับขี้ตมอยู่กับโคนอยู่กับบอลที่มันเปื้อนมันเปื้อนแซ่น้ำตลอดเวลาเนาะเสื้อจะเข้าสู่ห่างกายโดยผ่านบาดแผลสีน้อยหรือใหญ่บาดซ้ำเหื่อบาดไหมบาดเกากระยานะและก็จะไปแทรกซึมเข้าจุดที่มันบอบบางแล้วก็อ่อนที่สุดในห่างกายเนาะนั่นก็คือเขาเอิ้นว่าเป็นโรคเหนียวหนูเนาะอันตรายได้เลยมีรายการเฮาเดอร์เฮ็ดยังก็ใส่เกลือโบกละดีที่สุดรักษาอยู่บนในที่มันซื่นมันเป็นจุดที่มันมีเสื้อโลกหลายๆเนี่ยเปื้อนในน้ำเปื้อนก็ได้นอนน้ำไหลคลองจากไหลมาได้ใส่แล้วน้ำก็ได้ยามฟ้ายามฝนก็ได้อันตรายเด้อติดตามเบิ่งขณะการเกิดอาการไข้ฮ้อนกระทันหันปวดตามหัวเข่าเกิดหลายๆอย่างเลยไปเช็คไปกวดเลยเด้อนะยามันเป็นแปนหลายแนวเฮาไปเช็คเข้าหูแล้วจึงมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตเนาะเวลาเบิดเวลามีรายการเฮามาฮ้อนนี่ต้องได้ขอบใจทานสมสะอาดนาคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงนาคุ้มเทคนิคต่างๆระบบทุกอย่างแม่นทานสมสะอาดอยู่กับโคศกเบาไทยคือเก่าเมื่อนี้ก็ได้ขอบใจไปหักไปเพลงทั่วประเทศที่ให้ความสนใจและติดตามรายการผ่านทางช่องทางเพจแห่งศาสตร์ลาวและ Facebook โคศกและกับทางระบบวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในปัจจุบันนี้เนาะปิดท้ายอีกหนึ่งเพลงสาวพันธุ์ใสจากสาวติงหน่อยพ่อยไพลินสาวงามแก้มบงยิ้มหวานศิลปินต้นฉบับนะเพลงนี้จบลงแล้วเขาสุกตอนนี้อำลาพาจากพี่น้องกันสักก่อนพบกันในมื้อวันจันทร์เพื่อมีรายการเราเด้อ วันจันทร์พบกันใหม่เนาะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: กรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็คือกองเลขาคณะพิโสบแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์จะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติในการติดตามกวดกาเกี่ยวกับโครงสร้างของวิสาหกิจโดยเฉพาะการกวดเบิ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่คนลาวเป็นผู้บังหน้าท่านสมไซสีประเสริฐห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่ากองเลขาคณะพิโสบแก้ไขทั่วศูนย์ดอลลาร์จะสืบโตห่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเกี่ยวกับการกวดกาเบิ่งสัดส่วนถือหุ้นของคนลาวเป็นบุคคลที่สวมห้อยหรือเป็นผู้บังหน้าผู้บริหารแม่นคนต่างประเทศและปัญหาอื่นๆเป็นต้นเอกสารอนุญาตเฮ็ดเวียกของคนต่างประเทศที่ตั้งสำนักงานองค์การเนื่องจากผ่านมาเคยมีปัญหานี้มาแล้ว
3: โครงสร้างของวิสาหกิจนี่พวกเขาไปกวดเบิ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่มีคนลาวเป็นอันเขาเอิ้นว่าเป็นบุคคลส่วมหรือบอร์ดในกรณีว่าเจ้าถือหุ้น 51% เนาะแต่บ่มีอำนาจในการตัดสินการบริหารต่างๆผู้บริหารเป็นคนต่างประเทศมีวีซ่าถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้วบอกเนาะอันนี้อาจจะเพิ่งผ่าทางเบื้องกระทรวงต่างประเทศในการกดสอบตื้มเนาะมีที่ตั้งสำนักงานมีจริงบ่หรือสามารถติดต่อประสานงานเนื่องจากในระยะผ่านมาขออนุญาตดำเนินธุรกิจไปแล้วไปกวดกาบางเทื่ออาจจะบ่มีตัวตนเนาะการติดต่อประสานงานต่างๆเห็นว่าเบอร์ที่ให้มาบ่สามารถติดต่อได้เนาะแม้กระทั่งไปเขาเอิ้นว่าไปกวดสอบไปอาจจะมีแต่พนักงานผู้น้อยมาครับแต่ว่าหัวหน้านี่ขาตลอดเนาะอันนี้กับอาจจะเป็นเครือข่าย การวิเคราะห์ราคาและรายการท่องเที่ยวราคาที่ต่ำกว่าที่เบื้องถังสมาคมจะส่งให้ถือว่าเป็นผิดปกติ2รายการท่องเที่ยวมีการระบุห้างค้าเฉพาะเจาะจงอันนี้แบบจะบังคับให้เอาสัตว์ป่าห้วงห้ามมาบริโภคให้นักท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่เป็นอยู่ในเครือข่ายนอกจากนั้นระบุสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นเพียงแบบเป็นทางผ่านเนาะที่กำหนดไว้เนาะ
2: ท่านสมไซสีประเสริฐมีคำเห็นตื่มว่าจะสืบต่อกวดกาการเคลื่อนไหวของพนักงานนำพาเที่ยวการนำไส้พนักงานคนลาวออกหน้าหรือเอิ้นว่าซิดติงไก่แต่บ่สามารถอธิบายได้ส่วนผู้ที่อธิบายผัดแมนคนต่างประเทศหรือผู้นำเที่ยวต่างประเทศเนื้อหาการอธิบายถูกต้องตามความเป็นจริงหรือบ่รวมทางการสักสวนให้นักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าแล้วผัดไปคิดรายเงินน้ำหนักท่องเที่ยวเกินความเป็นจริงนอกนี้ยังจะสืบต่อกวดกาเส้นทางการเงินและระบบการสำระตลอดฮอดการออกใบบินหรือมุ้นค่าเพิ่มต่างๆจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละญาตินี่นอนก็บ่หลับเหือออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมือจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมื้อไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวช่วยดีได้
0: แม่นวะตัวมีของดีแนะนำเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวูบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ตูมีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินของหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานถ้าน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินของหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวถ้าน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเนาะ
0: ให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจ

ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทีหักแพงทุกๆท่านได้เวลามาพบพ้อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาพบพ้อกันเป็นประจำเนาะกับรายการนี้ทางระบบ FM 103.7 MHz ส่วนการกระจายเสียงผ่านทางระบบ AM ก็คือยังบ่ทันได้มีการกระจายเสียงเป็นปกติเถื่อเนาะกะฝากให้มิตรรายการได้รับฟังรับชมเนาะผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz ไปก่อนส่วนว่าผู้ใดเนาะที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่บ่ว่าจะเป็นผู้ที่รับฟังอยู่ช่องทางใดเนาะก็สามารถที่จะแจ้งผลของการรับฟังเข้ามาให้มิตรรายการได้รับฟังน้ำกันเนาะสำหรับมิตรรายการที่ติดตามอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นทางใกล้ทางไกลเนาะทุกท่านเนาะสำหรับมื้อนี้เฮาดำเนินรายการสดเนาะจ้องไอ้ซอเบจะเราปิดตาเด้อปิดตาฮูบหน้าปกคณะเนาะเอออ่ะฮูบหน้าปกอ่ะปิดตาไว้ปิดตาไว้แล้วมันจะขึ้นกล้องเนาะแม่นๆปิดตาฮูบหน้าปกไว้แล้วมันจะขึ้นกล้องปิดไว้ลองเบิ่งอ่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังพบพ่อกันเนาะบรรยากาศเที่ยงวันศุกร์21สิงหาคมเนาะ2026มาพบพ่อกันมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ว่าติดตาม

0: ฟังขับซ้มกันอยู่สำหรับมื้อนี้ทางใกล้ทางไก่ของพวกเฮาเนาะขับฟังอยู่ใส่แดสำหรับมิดรายการเนาะที่ติดตามอยู่มื้อนี้จักหน่อยคนสุกบี้เปิดหน้าไม้ให้เด้อเนาะตั้งแต่ที่เฮาบ่ได้โอ้ล้มหน้าไม้กันมาหลายมื้อมื้อนี้ผู้ใดฟังอยู่ใส่แดสัญญาณไปแล้วใดชัดเจนบ่ซึ่งว่าหลายท่านเนาะที่ติดตามอยู่เนาะอาจจะเป็นมิดทางไฟรายการที่ฟังประจําอยู่ทุกมื้ออยู่แล้วเนาะติดตามอยู่ทุกมื้ออยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นมิดทางไฟรายการที่หากก็เข้ามาติดตามใหม่เนาะอ่ะสำหรับมื้อนี้มาพบพ่อกันกันหลายเรื่องแล้วเลยเนาะที่อยากจะนำมาแบ่งปันว่าว่าให้มินรายการได้เฮาฟังเมื่อวานนี้แจ้งไปแล้วเนาะบ่ได้มาดำเนินรายการสดเมื่อวานนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีกิจกรรมเนาะก็มีปาฐกถาเนาะวันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านมาแล้วตั้งแต่วันที่13สิงหาแต่ว่าเฮาหากก็มาจัดกิจกรรมเนาะตามหลังมาจะตั้งปาฐกถากันตามหลังอิงตามเงื่อนไขความสะดวกแน่เนาะทุกฟังเนาะและสำหรับมื้อนี้เนาะก็จะมาเต็มที่ให้กับการรับสายน้ำไม้และกับผลงานเสียงเพลงใดที่ว่ามิดรายการต้องการอยากจะฟังนี่ก็คือจะเปิดให้ได้รับฟังตามคำขอกันอย่างแน่นอนเนาะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถทักทายสบายดีกันได้ก็คือ030 578 7052เนาะมิดรายการเนาะอ่ะเข้ามาเลยท่านผู้ฟังสำหรับสายทำอิทของพวกเราสายทำอิฐเนาะของหนาไม้กดมาใหม่แล้วกันก็สกบี้หับบอทันน้องกินี่อ่ะมาแล้วสบายดี
1: เรายังสบายดีเอ้ยบี้คนงาม
0: เจ้าสบายดีลำแสงเพชรสบายดีฟังอยู่ใส่ออนไลน์บ
1: ่เบิ่งทางเพจนี่แหละเบิ่งทาง Facebook นี่แหละ
0: อ๋อเบิ่งทาง Facebook อยู่เบิ่งได้อยู่เนาะ
1: แหม
0: ไม่ได้
1: เป
0: ิ
1: ดกล้องบอ
0: กสเวกำลังแปลงอยู่เอาเพลงหยังวันนี้เอาเพลงหยัง
1: บอกตรงนี้นั่นแหละบ่มีมือใดบ่ขึ้นฮอดเด้อ
0: บ่มีมือใดบ่ขึ้นฮอดเนาะ
1: เออค่อยอาชีพซ้ํานี้ก็ว่าค่อยไปลกแควเอ่ย
0: อ๋อโลกแควหยังแควสาว
1: เป็น
0: แคว
1: แ
0: มงแควแมงอุ้ยไปอย่างงี้ว่าเป็นแควแมงเนาะ
1: จึ๊กกระแมงนี่แหละฮะไปลูกแต่ช่วงเช้านี่แหละแต่ว่าฮากับมา
0: โอ้ยเอาออกค่อยๆย่ําค่อยๆกินเด้อบ่ต้องกินเอาแข็งเด้อ
1: เด้อ
0: กินอาหารอ่อนๆไปก่อนระยะนี้น่ะ
1: แควแมงแหละเน
0: า
1: ะ
0: อ่ะดีไว้ๆดีไว้ๆ
1: คันดีแล้วก็ที่ว้าวประมาณซ้ำคืออารมณ์ดีนี่แหละ
0: เออแมนๆเอาตัวนี้ค่อยๆก่อน เอาเพลง เอาเพลงนี้มอบให้ผู้ใดเน
1: าะจะนั่งลงกระบะแล้วก็จะพิมพ์อาจจะปื้อแล้วก็จะเอาอยู่ไม่ได้คนงามแล้วก็ตะกี้แล้วก็เบาเข้าแวะแล้วก็เบาพุ่นลงแล้วก็เบาเร็วยิ่งจะมองไปให้ทุ่มเสียงทุกสายแล้วก็มาไปนี่ทุกฟังในตัวในใจตะกี้นี่จะมองในห้องแต่ใจแยกไปเอ้ยดีและจำเป็นของยามเลยเออไปเรื่องอัตราทางแก่นเอ้ยคนต้องของมือนี้นะ
0: มือนี้บอกคืมอยู่เดย์มือนี้น่ะ
1: ทั้งทีกระตุกคือเดียวทั้งทีกะ
0: อืมเมื่อวานนี่กระตุกลิ้นมือนี่กระคืมอยู
1: ่เมื่อวานนี่กระตุกพัดมือตุกจนห้องที่โมงเลยที่โมงแรง
0: อ๋อแต่ว่าเขตเฮือนทองล้ำแสงเพชรอยู่นี่แต่ละปีนี่บ่มีเหตุการณ์น้ำท่วมติ
1: เออก็มีตัวก็มีก็คือโคยใหญ่เออบ่ให้บ่ค่อยโพสลง Facebook อ่ะ
0: อยู่บ้านของเจ้าเลยบ
1: ่เออแม่นแต่ว่าเฮือนค่อยเจอบ่มีแต่ว่ามีเจอโค้ดเท่านั้นสิจะโทมมีโทมหน้าอ่ะ
0: อ
1: ืมโทมหน้าโทมใครโทมหน้าก็มีนี่แหละ
0: อ๋อเอาแสดงว่าเฮือนเฮาก็บ่ได้อยู่บ่อนเสี่ยงเนาะปลอดภัยเนาะ
1: แม่ปลอดภ
0: ั
1: ยด
0: ีเอาดีแล้วสนานเนาะเอาขอบใจหลายๆเด้อล้ำเสียงเพชรเด้อ
1: เ
0: อ้ยเจ้าเอาขอบใจเนาะบ่มีมือใดบ่คิดฮอดพอจะเปิดออนไลน์นี่โอ้ยโทรมาหารถได้มีรายการประจำของเฮาน่ะเนาะล้ำเสียงเพชรเป็นกำลังใจเซาไวๆเนาะลกแขวแมงมันบ่เอาท่านอื่นก็เฮาฟังอยู่เนาะมึงยังรักษาให้ดีกันละกันเอาคันว่าคือแบบเด็กน้อยเนาะคันว่าแข่วน้ำนมนี่คันว่าเป็นแข่วแมงกินขนมหลายเนาะแข่วเฮียไปลก ไปนี่มันยังมีแขวแท้เกิดขึ้นมาแต่แขวแท้นี่คำว่าลกออกแล้วก็สิได้ออกเลยได้นอนบ่ได้ปงขึ้นมาใหม่ได้นอนกับสนั่นขอทุกคนกะเอาพยายามรักษาละกันเนาะไปกำลังใจลำแสงเพชรเด้อส่งสาวไวๆเนาะสาวเจ็บไวๆละกันเอาสำหรับสายต่อไปโทรกันเข้ามาหาได้เลย0305787052เป็นเท่าใดอาทิตย์นี้แต่ละคนเนาะมีเป้าหมายอย่างแน่เนาะเสื้อว่าน้องๆหลายคนที่กำลังก้าเกียมเนาะเข้าสู่ซกเฮียนใหม่ที่กำลังจะเปิดในวันที่1เดือนกันยานี้เนาะก็คงจะมีการก้าเกียมความพร้อมบ่ว่าจะเป็นความพร้อมของตัวเองอุปกรณ์การเฮียนการศึกษาต่างๆหรือว่าผู้ใดที่อยากจะเฮียนต่อเนาะที่สายวิชาชีพเซ็นมาผู้ใดที่สนใจในเรื่องของศิลปะเรื่องของการแสดงครับลำฟ้อนห้องเพลงอีหยังต่างๆตอนนี้เนาะทางวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเนาะเพิ่นก็กำลังต้องการนักเฮียนเพิ่นเปิดรับสมัครนักเฮียนนักศึกษาใหม่ซกเฮียน2026-2027สามารถซื้อแบบฟอร์มได้เลยจนฮอดวันที่28แล้วก็วันที่1กันยาเป็นมือสอบเสียงวันที่2กันยาเป็นมือประกาศผลการสอบเสียงหมายความว่าสมมุติถ้าไปเสียงมื้อนี้มื้ออื่นก็ฮู้ผลโลดจังซี่นะเนาะเกี่ยมลงทะเบียนโลดคณะผู้ใดสอบเสียงผ่านสินะซึ่งมีระบบการเฮียน8ปีและก็ระบบเฮียน5ปีเนาะผู้ใดสนใจก็สามารถที่จะก้าเกี่ยมความพร้อมประกอบเอกสารต่างๆไปสมัครได้เนาะก็คือเพิ่นจะมีการสอบเสียงก่อนอย่าลืมละกันเนาะขายฟอร์มฮอดแต่วันที่28เด้อ28เดือนนี้แล้วก็ยืนฟอร์มให้ทันเพราะว่าคันยืนบ่ทันนี่วันที่1กันยาเพิ่นสอบเสียงแล้วเด้มื้อนี้นี่กะวันที่21แล้วเนาะเวลานี่ผ่านไปไวไวได้อย่าว่าโอ้ยังหลายมื้ออยู่อย่าว่าเนาะให้ฮีบฮอนฮีบเฝ้าคณะผู้ใดที่มีความสนใจก็บอกต่อๆละกันเนาะสถานที่ห้องเฮียนแม่นตั้งอยู่บ้านพลปะเป้ามีรายการคันว่าไผไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงเนาะบ่ฮู้ฮอมบ่ฮู้สถานที่โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์ของโรงเรียนแมน021312172ท่านผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้เนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ากำลังซอกหาบอนเฮียนอยู่เอาสำหรับมิตรรายการที่ต้องการอยากออนไลน์นามัยตื่มเนาะในระยะต่อไปฮอสกบีกับสาวเบจะเปิดนามัยให้อีกตื่มเนาะแต่ว่าตอนต้นๆรายการมื้อนี้เนาะขอเป็นเพลงทีมิดรายการขอมาหนาไม้ก็คือล้ำแสงเพชรขอมาวังกี้นี่เพลงบ่มีมื้อใดบ่คิดฮอดเนาะและก็อีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงตามทางหลังไม้ขอมาฝากไปทางหนองท่าแน่เพิ่นว่าเพลงใดก็ได้เสียงห้องของอาจารย์คำพันก็เลยว่าเอาเพลงที่เพิ่นเอาอ่ะนะผลงานการห้องของอาจารย์คำภูที่ว่าเคยห้องไว้ฮะนะเอาเป็น6โมงครึ่งเนาะมาเปิดซูมินรายการให้ฟังเอาเป็นว่า2เสียงเพลงนี้เฮาไปฟังน้ำกันก่อน

0: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเทียง
1: โอ้เจ็บ
2: ปะโถไอ้สมซักเป็นอย่างอีกละหันคือเอามือทุบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
1: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
2: เอ้าคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อช่วยปิ้นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีช่วยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวช่วยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการก้นไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
1: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
2: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละ
1: อ๋อโอ้จังแม่นคักคันซั่นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
3: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและก้นละย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ๋อเล่า

ท่านผู้ฟังเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์เนาะจากบริษัทปารามีกัญญาที่ท่านผู้ฟังได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้แม่นผลิตภัณฑ์คิมินซันที่เป็นสนิทเม็ดเนาะสามารถที่จะกินเป็นแบบสนิทเม็ดง่ายๆได้เลยเนาะเทื่อละ2หา3เม็ดเซาสวยแรงก่อนอาหารจะสวยในเรื่องของระบบย่อยเนาะสำหรับผู้ใดที่มักมีอาการท้องอืดขับลมแล้วก็ไผ่ที่ว่าไปกวดอยู่ห้องหมอแล้วเนาะเป็นบาดแผลในกระเพาะอาหารกินยาตามหมอสั่งแล้วก็สามารถที่จะกินคิมินซันสนิทเม็ดเป็นตัวช่วยตื่มได้นะเพราะว่าอาจจะช่วยในเรื่องของการรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นนอกจากนี้ผู้ใดที่ว่ามักเป็นอาการกดไหลย้อนเนาะก็คือสามารถกินบรรเทาได้เช่นกันนอกจากเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้แล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเนาะบ่ว่าจะเป็นมะละขี่นกสนิทเม็ดที่ช่วยควบคุมในเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ยาเม็ดเพชรสังฆาตช่วยปิ่นปัวรักษาเรื่องของฤทธิ์สีดวงเนาะคือจะช่วยบรรเทาอาการและท่านผู้ฟังเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าต้องการอยากจะซอกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้เนาะสามารถหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปได้เลยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทปารามีกัญญาเนาะให้กับมิลลิการได้รับฟังน้ำกันไปเพลงตามคำขอก็เปิดไปแล้วเนาะสำหรับทางหน้าไม้และก็ทางหลังไม้พวกเขาสลับกันไปและยานี้กลับเข้ามาอยู่น้ำกันกลางๆรายการผู้ใดที่ต้องการอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงทางหน้าไม้อีกโทรกันเข้ามาได้ตื่มเด้อนอกจากนี้เนาะสภาพอากาศทางต่างแขวงเป็นแนวใดนครหลวงเวียงจันทน์เฮาเมื่อวานนี้กับฝนตกลินโมดมือมิลลิการเอ้ยเนาะแต่มามื้อนี้เนาะทางสถานีของพวกเขาตอนนี้บ่มีฝนแต่ว่าแนมไปนี่ฟ้ายังคึ้มอยู่หลายบอนเลยเนาะอาจจะตกเป็นบางเขตเนาะอาจจะปริมาณบ่หลายเท่ากันกับเมื่อวานนี้แต่ถึงแนวใดการไปกันมาระยะนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้กักเก็บความพร้อมในการเดินทางนครหลวงสันนี่กะแม่นบ่นักบ่บ่นะแห้งพอสำใดแต่ว่าทางต่างแขวงขอเป็นกำลังใจให้เด้อเมื่อวานนี้เห็นข่าวเวลาประมาณ 20:30 นาทีรถตกขัวบ้านวังล้ำเมืองหุนแขวงอุดมใสอันนี้ก็ขอให้ขอให้ปลอดภัยสูญหาย2คนว่าซั่นเนาะบ่ฮู้ว่ามื้อนี้สถานการณ์เป็นแนวใดแล้วก็ขอให้ปลอดภัยเนาะขับขี่กันด้วยความปลอดภัยรวมถึงเขตใดที่ประสบภัยน้ำท่วมกันอยู่ขอให้ได้หาวิธีทางในการรับมือให้ดีคือน้ำปลาไหลสุแหงอยู่เขตบ่อทานหินเมืองกะลึมแขวงเซกองวังมึกกอนฮะเนาะก็น่าเป็นห่วงประชาชนที่อยู่เขตนั้นบ่ว่าจะเป็นบ้านเฮือนประชาชนสิ่งของสัตว์เลี้ยงเอี่ยงต่างๆอยู่ขอบเขตที่ใกล้และมีความเสี่ยงขอให้ทุกท่านรับมือให้ดีก็แล้วกันเนาะคือตามพยากรณ์อากาศเป็นแนวใดก็ขอให้ทุกท่านได้มีสติในการติดตามพยากรณ์อากาศแต่ว่าสภาพล่าสุดที่โฆษกบีเห็นก็คือเพิ่นแจ้งวันที่18หา21ก็คือมื้อนี้เนาะสำหรับสภาพฝนตกหนักแต่ว่าหลังจากมื้อนี้วันที่21ไปเฮาก็ต้องเบิ่งน้ำกันตื่มว่าจะแจ้งมาฝนหลายฝนน้อยแนวใดอยู่เขตใดควรระมัดระวังอันนี้ข่าวพยากรณ์อากาศนี่จำเป็นที่สุดเลยหรือถ้าผู้ใดบอกว่าบ่มีเวลาในการรับฟังข่าวหั่นน่ะเดี๋ยวนี้เนาะอยู่โทรศัพท์อยู่สมาร์ทโฟนของแต่ละคนก็คือมีแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศเนาะมื้อนี้ฝนตกจักส่วนห้อยพื้นที่ใดแดดออกอย่างสินะมันจะมีพยากรณ์ให้รายอาทิตย์รายมื้อรายเดือนรายชั่วโมงแต่ละชั่วโมงก็จะมีเนาะเบิ่งแม้ในแอปพลิเคชันอยู่โทรศัพท์ของแต่ละคนนะเนาะสามารถเบิ่งได้เพื่อว่าหยังประกอบในการตัดสินใจในการเดินทางการวางแผนต่างๆอันนี้ก็สามารถช่วยได้เนาะสำหรับตอนนี้เนาะมีรายการอย่าลืม0305787052ยังต้อนรับทุกท่านรับฟังกันได้หรือบ่แจ้งผลการรับฟังมาเด้อวันศุกร์มื้อนี้ไผมาฟังรายงานตกกันแดทาง Facebook พวกเฮาก็ต้องขอขอบใจมิตรรายการที่เป็นมิตรทักฟังรายการประจำอยู่น้ำกันมาแต่โดนเนาะโดยเฉพาะมิตรรายการบินเดียวและการมิตรรายการอุดรสบายดีเด้อเพลงใดอยากจะฟังก็อย่าลืมบอกเขามามิตรรายการวิภาคก่อน
อานาบอกใจให้ลืมเขานี่เป็นเพลงประจำเพิ่นเลยได้ค่ะนะมีรายการอุดรบอกใจให้ลืมเขานี่เป็นเพลงประจำเพิ่นเนาะขอเข้ามาตลอดเอาทาง Facebook ผู้ใดฟังอยู่ฮับซมอยู่กับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาไว้เด้อว่าอยากจะฟังเพลงใดสาวเบสเราจะจัดให้เนาะคือจังเพลงนี้นี่บอกใจให้ลืมเขาเพิ่นเลือกเป็นหยังศิลปินสง่าบ่เพราะว่ามีสง่าแดมีอานาของอาจารย์บุญเกิดแดเนี่ยเพลงนี้หลายคนได้เอามาห้องไว้แต่ว่าสาวเบเลือกเป็นน้องเสียงห้องของศิลปินสง่าสง่าเสียงหมอว่าซั่นเด้เพิ่นเอามาห้องโคเวอร์เนาะเอ้าจะเป็นแนวใดมวลๆจังได๋เฮาไปฟังน้ำกันเนาะท่านผู้ฟัง

0: คำหนึ่งกะเท่าสองคำก็ยังห้องเท่าพ่อแม่ของเจ้าบ่เว้าบ่บอกสอนว่าห้องอ้ายห้องพี่คำดีๆห้องเฮียห้องป๋า
1: ห้องเท่ามันตกใจว่า
0: พ่อให้หัวใจลาลอย

อาจจะไปแล้วเนาะมิลเลกาเนาะมันวอนน้ำกันทางเพลงทีมิลเลกาขอมาทาง Facebook เนาะมิลเลกาอุดรเพิ่นว่าขอบใจเด้อโคศกและก็สาวเบคนงามฟังไปแล้วเนาะตามที่เพิ่นได้ขอมาเนาะจัดให้มวนมวนย้อนย้อนน้ำกันตึมอีกห้องอายสิตายหวากระจบไปวังกินี่ยังมีไอ้คำเล็กขอมาเนาะว่าเบากับมกอนสาวโฮงงานฝากให้หมดทุกคนสาวเบซอกไว้ละเด้อสำหรับมื้อนี้นี่ก็คือขอบใจมิลเลกาทางFacebook หลายๆเนาะที่ว่ากำลังติดตามรับชมและก็รับฟังกันอยู่หวังว่ามีรายการที่รับฟังอยู่ต่างแขวงสัญญาณจะแจ้งจะชัดเจนดีเนาะทุกท่านเนาะเป็นได้วันศุกร์กันแล้วมื้ออื่นก็วันเสาร์วันอาทิตย์บางคนสิได้พักเวียกบางคนก็อาจจะบ่ได้พักเนาะแต่ว่าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ว่าทุกๆมื้อเนาะเฮ็ดเวียกงานสร้างเศรษฐกิจครอบครัวอยู่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเด้อสู้ๆไปน้ำกันเนาะทุกท่านเนาะพร้อมเดียวกันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผู้กับที่ให้กับผู้ที่สู้กับภัยธรรมชาติกันอยู่เพราะว่าอย่างน้ำท่วมหลายเขตน้องเฮือนซานบ้านซองให้นาหัวสวนต่างๆสัตว์เลี้ยงอย่างซีกันน่าเห็นใจฉะนั้นขอทุกคนมีกำลังใจกลับมาสู่กลับมาฟื้นฟูให้เข้าสู่สภาพปกติกันโดยไวเนาะสำหรับมื้อนี้คิดว่าคงจะได้อยู่2เพลงปิดท้ายรายการให้กับมีรายการได้รับฟังขอบใจทุกท่านหลายๆที่ว่าอยู่น้ำกันจนมาฮอดระยะสุดท้ายนี่เอาเป็นว่ามื้อนี้โคศกบีกับสาวเบเนาะก็จะจากลากันไปด้วยเสียงเพลงปิดท้ายรายการซึ่งเป็นเพลงตามคำขอมีรายการเนาะวันจันทร์อาคารพุธทางระบบ AM เด้อพหัสสุขเสาทางระบบ FM เนาะอันนี้ก็แจ้งให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันเอามาปิดท้ายรายการน้ำกันขอบใจทุกท่านที่น้ำกันแล้วพบกันใหม่สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเสิร์นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีเคลื่อนไปเยี่ยมยามและซี่นำเวียกงานอยู่เมืองปากทาแขวงบ่อแก้วประกาศแต่งตั้งทานนางสุนทรสัญญาจักเป็นหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติแขวงหลวงพระบางเกียมพร้อมหอบด้านในระยะไข่สุกเฮียนใหม่2026หา2027จีนจัดกองประชุมหุ่นยนต์โลกปี2026รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีหนี้สินสาธารณะหลายกว่า 40,000 ตื้อดอลลาร์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สโมสรเมืองปากทาแขวงบ่อแก้วท่านสอนไซสีพันโดนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอ้ลมการนำและพนักงานลักแรงเมืองปากทาโดยการนำพระเข้าห่วมหับฟังการโอ้ลมของพลจัตวาสุขพจันทร์ศิลเพชรประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดารัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีและผู้ต่างนากระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องห่วมติดตามท่านสาลีวรรณสารเลขาผักเมืองปากทาได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพพ้นเด่นจุดพิเศษและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองระยะ6เดือนต้นปี2026เห็นว่าเมืองปากทาตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงบ่อแก้วไปทางทิศใต้47กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 75,000 กว่าตารางเมตรประกอบมี4ตาแสง34บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 23,315 คนมี5ชนเผ่าคือเผ่าลาวเผ่าลือเผ่ากึมมุเผ่าโม่งและเผ่าอิวเมียนพื้นที่ผู้โดยกว่า80ชนห้อยทั่วเมืองสืบโตมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 1.85 ชนห้อยการเก็บและหับเข้างบประมาณได้58ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายได้60ส่วนห้อยของแผนการปีและหับเฉลี่ยเซนหัวคนได้เกือบ10ล้านกีบต่อคนต่อปีมีบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็ง12บ้านบ้านป้องกันความสงบดี14บ้านบ้านถูกยาก12บ้านครอบครัวถูกยาก879ครอบครัวพลเมืองถูกยาก 5,100 กว่าคนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมผู้เข้าห่วมโดยเน้นนักให้คณะผักพนานำพนักงานลักแรงแต่ละขั้นและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นสืบต่อเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสืบต่อปฏิบัตินโยบายหันพนักงานล้มกฎสังหักฐานการเมืองแน่ใจสั่งพนักงานให้เติบใหญ่ขึ้นมาจากหักฐานก็คือเวียกงานตัวจริงเอาใจใส่คุ้มครองและนำใส่ที่ดินประเภทต่างๆอย่างถูกต้องเข่งขัดปฏิบัติตามแผนจัดสรรกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องติดตามกวดกาและคุ้มครองการลักลอบขุดค้นแห่ธาตุและทรัพยากรป่าไม้อย่างเข้มงวดรวมทั้งการขุดค้นหินทรายที่มีการสวยโอกาสสืบต่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นแก้ไขปัญหาปะลาการเฮียนให้บรรลุตามคาดหมายจัดตั้งพันขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เข้าสู่เวียกงานตัวจริงตามท่าแหงของท้องถิ่นตนให้เป็นขบวนการและหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงสืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเห็นให้ท้องถิ่นต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นก้าวพร้อมกันเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลและก็เกี่ยมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันการจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้องค์การปกครองเมืองปากทาและตาแสงปากทาพร้อมทางมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดต่างๆเขตภูผามน
0: 5ปีผ่านมาองค์การปกครองท้องถิ่นได้พันขยายมติ05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นเฮ็ดให้องค์การปกครองท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงคืนใหม่คือขันแขวงขันเมืองและขันตะแสงท่านนางศรีไสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าการกำหนดตะแสงเป็นการปกครองขันลุ่มสุดของการปกครองขันท้องถิ่นสำหรับคันบ้านได้หันเปลี่ยนการจัดตั้งสุมสนที่ขึ้นกับตาแสงเปลี่ยนสื่อเอิ้นตำแหน่งบริหารจากเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวงเป็นประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมือง นครตาเซงได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของเลขาคณะผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งมีข้อกำหนดว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผูกพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานผักกับคณะกรรมการปกครองนครหลวงอย่างคักแน่
2: ได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของเลขาคณะผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งได้มีข้อกำหนดของกรมการเมืองส่วนการผักว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผูกพันระหว่างเลขาคณะบริหารผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงและขอกำหนดของคณะเลขาธิการส่วนการผักว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผูกพันระหว่างเลขาคณะบริหารผักกับประธานกรรมการปกครองเมืองนครซึ่งนิติกรรมทางเพิ่มเป็นวันยิ่งให้คณะบริหารผักทุกท่านโดยเฉพาะการแฝงฐานเมืองในการปฏิบัติพลาบทบาท10นาทีของตนสำหรับเหรียญงานเขตแดนเชียงโตระหว่างนครหลวงกับแขวงกับแขวงได้สำเร็จโดยการลงนามบทบันทึกเขตแดนเชียงโตสำหรับในของการจำนวน30เขตแดนเชียงโตทั่วประเทศและคณะกรรมการสภาแห่งชาติได้ออกมติมาพ้องเอาการกำหนดเขตแดนเชียงโตระหว่างนครหลวงเมืองกันกับแขวงและแขวงกับแขวงทั่วประเทศซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่องค์การปกครองของถิ่นในการคุ้มครองปกป้องรักษาสร้างเงื่อนไขให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรื่องงานของการสานความสงบของของถิ่นและรัฐบาลได้ออกกำลังพักพ้องเอาการกำหนดเขตแดนส่วนต่อเมืองต่อเมืองในตัวแขวงชัยสมบูรณ์สำเร็จ
0: ท่านนังสีใสลือเดชมุนสอนให้ฮู้ตึมว่าศูนย์กลางผักและรัฐบาลได้สืบต่อสุกญูที่ตามกวดกาคณะผักทุกขันในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงาน3สร้างโดยเฉพาะการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหากฐานก็คือการเป็นขันคุ้มครองเพื่อยู่แห่งการจะตั้งปฏิบัติทิศทางสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์ได้3แขวงเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านได้21เมืองและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้ 3,618 บ้าน
1: คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคออกแจ้งการถึงคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการแต่งตั้งสหายนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักหากสาการเทนเลขาคณะบริหารงานผักสภาแห่งชาติรองประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นหากสาการเทนประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นหากสาการเทนประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบนับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติกองประชุมสภาแห่งชาติเพื่อห้ามพ้องเอาการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบการประกาศแต่งตั้งดังกล่าวแม่นอิงตามแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักเลขที่1514ทับคโจโสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานนำพาขั้นสูงรับหน้าที่ใหม่อิงตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับปรับปรุงปี2025เลขที่77ทับโสพโซลงวันที่20มีนาคม2025มาตราที่54และมาตรา56อิงตามกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงเลขที่56ทับโสพโซลงวันที่28มิถุนายน2024มาตรา12มาตรา34มาตรา40และมาตรา54และอิงตามมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักฉบับเลขที่181ทับคโลสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งหักษาการเทนเลขาคณะบริหารงานผักสภาแห่งชาติ
0: การกำหนดเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงอยู่แข่งซี่โกงแม่นถือเอาเขตแดนของแต่ละบ้านที่ขึ้นกับตาแสงหลีกเลี่ยงการทับซ่อนกันเพื่อสะดวกในการคุ้มครองที่ดินและเวียกงานป้องกันความสงบท่านบุญลายบุตริเลขาพรรคแขวงซี่โกงให้ฮู้ว่าการกำหนดตาแสงแม่นอิงใส่ความสะดวกด้านเส้นทางและถือเอาการคุ้มครองขอบเขตของแต่ละบ้านเป็นข้อมูลอ้างอิงในการแบ่งเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงและตาแสงกับบ้านโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่431คือตาแสง1ต้องประกอบมี3บ้านขึ้นไปและมีพลเมืองอย่างน้อย 2,000 คน
3: และการคุ้มครองก็ชอบทุนนี้ผมก็ไปยิ่งใช้นิติกรรมของกระทรวงการต่างประเทศคุ้มครองกันในทุกเดือนสำหรับการกำหนดข้อเขตข้อกระแสงที่ใช้ป่าเป็นปกมีใช้การกำหนดข้อเขตป่าแล้วก็ต้องมีอัตราแต่ปี94แต่ละบ้าน เราเขาเกี่ยวกับคุณพ่อการตุ๊กปักสักทานเราห้องใช้ตุ๊กปักขอเห็นมาทำลายสิบปีเลยว่ามีความขัดแย้งยังมันมีการกระตุ้นกระแสในครั้งที่สองในครั้งที่ใช้ข้อสรุปว่าเราระบบเชื้อพักกระแส
0: ท่านบุญลายบุตรทีให้หัวว่าการกำหนดเขตแดนตาแสงและจำนวนบ้านที่

0: ปีเผยแพร่มติกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1และมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของคณะพรรคฮักทานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนื่องจากวันสั่งตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันที่13สิงหาคมครบ66ปีในตอนบ่ายเมื่อวานนี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและเผยแพร่มติ04ทับกมสพของทานสาคอนพมราชคณะประจำพรรคประธานกวดกาพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางพรรคผู้ชี้นำวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีทานเวียงวัฒนาสนพานกรรมการคณะพรรคคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคภาคทานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านนางสิมณีแก้วเกณฑ์ผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยสมาชิกพรรคพนักงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าร่วมรับฟังท่านสาคอนพมราชได้ยกเห็นเนื่องในต้นโตและความจำเป็นภาวะวิสัยในการออกมติเลขที04ของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ทัศนะและแนวคิดซีนำของพรรคเป้าหมายสู่ซนปี2026และวิสัยทัศน์ฮอดปี2030รวมทางบรรดาแผนนโยบายและมาตรการต้นโตสำหรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวการสร้างเศรษฐกิจเป็นเจ้าตนเองในนามเป็นองค์การจัดตั้งรัฐและหันเป็นกลุ่มตนเองต้องเป็นเจ้าการผ่านขยายมติฉบับนี้เข้าในการบริหารและพัฒนาองค์กรตนเพื่อลดพ้นการแบกหาบงบประมาณรัฐและก้าวสู่ความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นต้นการปฏิรูปกลไกการเงินและหันไปสู่การกุ้มตนเองการประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยและยกสูงประสิทธิภาพรายจ่ายการปรับปรุงกงจักรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งเวียกงานอื่น
1: ๆปรับปรุงกงจักรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันนี้ก็ต้องคิดเบิ่งเนาะว่ากงจักรเฮามีฮู้หน่วยซ่ำนี้เฮาสิเฮ็ดได้ฮะมันทึกมันแทดระบบบรรดาหน้าเวียกที่เฮามีอยู่ปัจจุบันหรือว่าควรสิปรับตัวได้ตื้มเนาะเฮ็ดให้กระทัดรัดและมีประสิทธิภาพมีประสิทธิคนพอดีกับหน้าเวียกกลไกการเคลื่อนไหวมันคล่องตู่ขึ้นเราต้องได้เบิ่งผมสิ้นเคยเฮาคิดว่าได้แล้วก็บ่ทันได้คิดบ่ทันได้คนยังแล้วก็เอาตามนี้ไปก่อนนะบางเทื่อเฮาก็ต้องได้ประเมินขึ้นเบิ่งประเมินเฮ็ดได้กันปรับปรุงโครงจักรเฮาสิหัดคุมขึ้นหน่วยมันพอเหมาะพอดีให้การเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆนี่มันเป็นโครงจักรหนึ่งที่เอิ้นว่ามีประสิทธิภาพการบำรุงสร้างพนักงานของพวกเขานี้ก็แม่นอยู่ในซื่อก็ได้เว้าไล่แล้วว่าสร้างพนักงานซื่อที่มีความรู้รอบด้านนะอยู่ในผู้นึงนี่สามารถเขียนอัดเสียงตัดต่อหรือว่าบริหารดิจิตอลอยู่ในผู้เดียวเฮ็ดได้หมดแต่ละอันฉะนั้นตัวนี้ถ้าว่าอย่างคาบตัวได้เขาก็ต้องได้บำรุงได้ฝึกอบรมกัน
0: ท่านสาคอนพมราชยังยกให้เห็นวิธีการเผยแพร่และโฆษณาต่อสังคมในนามเป็นสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต้องเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมขบวนการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการสร้างความรับรู้เข้าใจและเข้าร่วมปฏิบัติแนวทางสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองต้องดำเนินวิธีการเผยแพร่เป็นต้นค่านิยมสินค้าลาวโฆษณาผลิตภัณฑ์ภายในสินค้าโอดอปเสริมสร้างจิตสำนึกของคนลาวบุริมสิทธิ์สมไส้สินค้าลาวส่งเสริมการผลิตเผยแพร่เทคนิคการเกษตรการปรุงแต่งแบบอย่างการทำมาหากินผู้ประกอบการ SME ที่เข้มแข็งวินัยการเงินและเงินกีบปลูกจิตสำนึกการประหยัดการฝากเงินการใช้เงินกีบการปฏิบัติพันธะอากรการต้านปรากฏการย่อท่อสกัดกั้นการค้าขายเถื่อนการลบหลีกภาษีการแลกเปลี่ยนเงินตาสร้างคอลัมน์พิเศษผลิตคลิปวิดีโอสั้นจัดสัมมนาทางออนไลน์สร้างเครือข่ายวิทยุชุมชนและท้องถิ่นส่งต่อสัญญาณและเนื้อในรายการให้วิทยุประจำแขวงเมืองและโทรโคงบ้านเพื่อให้ข้อมูลไปฮอดฮากทาน
2: เพื่อเฮ็ดให้การไข่ซกเฮียนใหม่2026-2027ในวันที่1กันยานี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีบรรยากาศคึกคืนคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางได้เล็งกะเกียมความพร้อมรอบด้านด้วยการปลุกระดมผู้ปกครองให้ส่งลูกหลานเข้าเฮียนและเฮียนให้จบพร้อมกันนั้นก็ได้เน้นนักให้แต่ละโรงเรียนกะเกียมรับนักเรียนเข้าเฮียนตามปฏิทินการศึกษาจัดสรรนักเรียนและครูสอนให้เหมาะสมจัดตาตารางสอนตามหลักสูตรการเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนและวางแผนการนิเทศอยู่ภายในโรงเรียนท่านบุญสิงห์พีลาวันห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าในซุกเรียนใหม่นี้เป็นปีเริ่มการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬา5ปี

0: ครั้งที่10 2016-2030โดยเน้นใส่ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาปฏิบัติตามหลักสูตรสามัญศึกษาระบบ 6+3+3 และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูสำหรับการใกล้เกียมไข่สุขเฮียนใหม่2016-2017แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้กำหนดมาตรการสำคัญให้บรรดาโรงเรียนแต่ละแห่งจัดกองประชุมหวมกับคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปรึกษาหรือเวียกงานการคุ้มครองบริหารโรงเรียนปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ให้โรงเรียนน่าอยู่และน่าศึกษาหำเรียนในโอกาสนี้ท่านยังได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ส่งเสริมและสนับสนุนลูกหลานของตนให้ได้เข้าโรงเรียนอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศให้ขยายเป็นก้าว
1: แควงคำมวลในปัจจุบันแม้นมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและตกลินหลายชั่วโมงซึ่งเมื่อวานนี้อยู่เทศบาลเมืองทาแขกโดยเฉพาะอยู่ถนนสุพรรณวงศ์เกิดมีสภาพน้ำท่วมทางลึกประมาณ 35-40 ซันติเมตรได้สร้างความยุ่งยากให้แก่การสัญจรไปมาของประชาชนพร้อมนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้เหตุคุกกันน้ำโดยใช้เป่าใส่ทรายเพื่อบ่ให้น้ำไหลเข้าเฮือนนอกนี้ประชาชนอยู่เรียบตามแคมน้ำสาขาของแม่น้ำโขงได้ยกย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและวัตถุสิ่งของที่จำเป็นขึ้นไปบนที่ปลอดภัยและยังเกิดมีน้ำท่วมเบื้องต้นตามจุดที่ทางการกำหนดไว้ปัจจุบันแม่นเกี่ยมพร้อมเฝ้าระวังเนื่องจากปริมาณน้ำฝนได้ตกมาเติมใส่มวลน้ำที่มีการสะสมในระยะผ่านมาอาจจะเห็นให้พื้นที่น้ำท่วมขยายเติมอีกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเนื่องจากห้องควบกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้สืบตัวพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวปองเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่เกาะไหหลานประเทศจีนสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแห้งผัดปกคลุมซึ่งเจนไห้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพิ่มขึ้นในหลายท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักหาตกหนักหลายในระยะ1หา3วันต่อหน้าอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฉะนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาคจงมีสติระมัดระวังและเกี่ยมพร้อมหับมือต่อสภาพฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันอาจจะเห็นให้เกิดน้ำท่วมสูน้ำเยิงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงต้องได้กวดสอบสภาพอากาศสภาพหนทางและสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง
0: สารประชาชนแขวงสารวันสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำ6เดือนต้นปีเมื่อผู้เดินมานี่อยู่ห้องประชุมสารประชาชนแขวงโดยการเป็นประธานของทานสุทธิโสมแก้วสัญญวงศ์ประธานสารประชาชนแขวงมีประธานสารประชาชนแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
2: ทานคำไพวันสิมมารีห้องประธานสารประชาชนแขวงสารวันได้ยกให้เห็นผลสำเร็จการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะ6เดือนต้นปีและที่ทั้งแผนการ6เดือนท้ายปี2016ของสารประชาชนแขวงซึ่งระยะผ่านมาคณะภาคคณะนำได้ถือสำคัญและเอาใจใส่ต่อเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่พนักงานสมาชิกภาคพนักงานรัฐกรมีความเป็นเอกภาพสูงต่อแนวทางของภาค
3: สารประชาชนแขวงสารวัตรย่ำใดก็ได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเมืองแนวคิดให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรอย่างต่อเนื่องเรียนติดเฮ็ดให้มีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเทียงเสื่อมันต่อการนำพาของพรรครัฐปฏิบัติต่อระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดเอาใจใส่เหตุงานทางด้านเฉพาะโดยความรับผิดชอบสูงขับประกันความยุติธรรมโปร่งใสเป็นเอกลักษณ์เป็นธรรมมีสติซุ่มใส่การปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยรัฐกรวางออกอย่างเข้มงวด
2: ด้านเวียกันวิซ่าสปอร์ตในระยะ6เดือนผ่านมามีคดีเข้ามาศาลประชาชนแขวงและศาลประชาชน3เขตซึ่งขังมาแต่ปีก่อน2025จำนวน23เรื่องปี2026มีคดีเข้าให้จำนวน87เรื่องรวมทั้งหมด110เรื่องปัจจุบันแก้ไขแล้ว 82เรื่องเท่ากับ 75/100 เวียงนครดาสเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ต่อไปซื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
1: ห้องควบกดดันอากาศต่ำยังผัดผ่านอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวปองไซยอมความกดดันอากาศต่ำอยู่เขตทะเลจีนใต้สมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ด้วยกำลังปานกลางหาแหงซึ่งจะเห็นให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปอยู่ในแต่ละภาคและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีลมพัดแหงเป็นบางโอกาสดังนั้นขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเห็นให้มีน้ำท่วมสุน้ำยืนดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะเวนออกพงศลีหัวพันและเสียงควางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 60% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 25-30 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำท้าบ่อแก้วอุดมไซหลวงพะบางและไซยบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 27-32 องศานครหลวงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40%อุณหภูมิในระหว่าง 27-30 องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซค้ำมวลสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 70% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 26-30 องศาแขวงเสสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 25-29 องศาภาคใต้แขวงสารวันจำปาสักเซกกงและอัตตปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ 60% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 27-31 องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 70% อุณหภูมิในระหว่าง 18-24 องศา
0: ต่อไปเสื้อทันฟังข่าวกีฬานักกีฬาวูซู่ลาวกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ศูนย์ฝึกวูซู่ซานตะเมืองลี่เจียงแขวงยูนนานของจีนโดยจะฝึกซ้อมในที่นี่ฮอดวันที่4กันยายนนี้ก่อนจะกลับคืนประเทศและก็เตรียมออกเดินทางไปเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาอาเซียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่16กันยาถึงวันที่4ตุลา2026อิงตามข้อมูลจากทานหลังสันมะโสภาครูฝึกกีฬาวูซู่ทีมชาติลาวให้ฮู้ว่านักกีฬาวูซู่ทีมชาติลาวสุดเกียมเดินทางไปเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมด9คนประกอบด้วยทานคำใสทองประเสริฐเป็นหัวหน้าคณะทานหลังสันมะโสภาและทานโพไซอภัยราชเป็นครูฝึกนางอลิสาไซยสิทธิ์นักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก56กิโลกรัมนางปานีบุญมีไซนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก60กิโลกรัมเท่าโตโดทิพสานนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก56กิโลกรัมเท่าหงประเสริฐอุดมเดชนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก65กิโลกรัมเท่าผลเสียบุญเพ็งนักกีฬาประเภทต่อสู้น้ำหนักหุ่น70กิโลกรัมและเท่าอนงทงเจริญนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก75กิโลกรัมขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรทัศน์ศูนย์กลางจีนวันที่19สิงหาคมนี้กองประชุมหุ่นยนต์โลก2026จัดขึ้นอยู่ศูนย์ประชุมและวางแสดงสากลเปิดเย็นยี่ช่วงเขตพัฒนาเศรษฐกิจเทคนิคนครหลวงปักกิ่งของจีนกองประชุมครั้งนี้ภายใต้หัวข้อคนกับเครื่องจักรอยู่ร่วมกันการผลิตกับความต้องการเชื่อมโยงเข้ากันซึ่งประกอบมีการจัดพิธีไขงานเวทีปรึกษาหารือและกิจกรรมสมทบอื่นๆกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา5วันโดยแมนสมาคมอิเล็กทรอนิกส์จีนและองค์การหัวมือด้านหุ่นยนต์โลกร่วมกันจัดขึ้นงานวางแสดงที่จัดขึ้นในระยะกองประชุมมีเนื้อที่ประมาณ 50,000 ตารางเมตรมีวิสาหกิจ300กว่าแห่งได้วางแสดง 3,000 กว่าผลิตภัณฑ์แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่150กว่าอย่างพร้อมกันนั้นยังจะจัดงานวางแสดงและการแข่งขันหุ่นยนต์70กว่าครั้ง
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนในวันที่19สิงหาคมนี้กระทรวงการเงินของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยตัวเลขข้อมูลแสดงเห็นว่านับมาฮอดวันที่18สิงหาคมนี้ยอดจำนวนหนี้สินสาธารณะของรัฐบาลอเมริกามีหลายกว่า 40,000 ตื้อดอลลาร์ในนั้นหนี้สินสาธารณะ 32,270 ตื้อดอลลาร์และหนี้สินภาคส่วนต่างๆของรัฐบาล 7,780 ตื้อดอลลาร์ในบ่ทดีปีผ่านมาหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้หักษาทาเอียงเพิ่มขึ้นไว้สมควรเฮ็ดให้เกิดความวิตกกังวลในตลาดพันธบัตรและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นการเพิ่มดอกเบี้ยยิ่งเฮ็ดให้ขนาดหนี้สินของอเมริกาเพิ่มขึ้นตื่มอีกระหว่างกลางเดือนกันยาปี2017หาเดือนมังกรปี2022ขนาดหนี้สินของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มจาก 20,000 ตื้อดอลลาร์มาเป็น 30,000 ตื้อดอลลาร์ฮอดเดือนมีนาปี2026ยอดจำนวนหนี้สินของอเมริกาได้ทะลุเกิน 39,000 ตื้อดอลลาร์
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่19สิงหาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งยืนยันว่าในระยะเกิดขึ้นความร้อนอยู่ฝรั่งระหว่างวันที่3หาวันที่22กรกฎาคมปีนี้ทั่วประเทศฝรั่งมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 1,243 คนก่อนหน้านี้อิงตามข้อมูลสถิติจากกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งแสดงให้เห็นว่าในระยะเกิดขึ้นความร้อนระหว่างวันที่17มิถุนาหาวันที่2กรกฎาคมปีนี้อยู่ฝรั่งมีผู้เสียชีวิต 5,764 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า 36% เมื่อเทียบใส่ระดับคาดคะเนไว้ตามปกติซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตเกินปกติหลายที่สุดนับแต่การบันทึกข้อมูลในระยะที่เกิดขึ้นความร้อนอยู่ฝรั่งในปี2023เป็นต้นมาการเสียชีวิตเกินปกติแม่นหมายถึงความแตกต่างระหว่างยอดจำนวนผู้เสียชีวิตตามคาดคะเนไว้ในสถานที่และระยะเวลาเฉพาะใดหนึ่งที่กำหนดกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่คาดคะเนไว้ภายใต้กรณีโบมีวิกฤตการด้านสุขภาพเกิดขึ้น
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
4: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
8: เงินขี้เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
9: ใส่เงินกีบทั่วทั้งชาติสั่งบทบาทค่าเงินลาวสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
10: ขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารรายการของพวกเฮาดังที่บรรดาทานได้ติดตามมาฟังแล้วว่ารายการของพวกเฮานี่ก็อากาศตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7มิกะเฮิร์ตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะท่านผู้ฟังรายการของพวกเฮาที่ออกอากาศในวันจันทร์หาวันพุธก็แม่นเรียกงานตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่วนว่ารายการที่ของพวกเฮาที่ออกอากาศในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็คือมื้อนี้แม่นการนำเอากฎหมายข้อตกลงนิติกรรมต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาที่ออกในแต่ละระยะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในมื้อวันเสาร์ก็แม่นการนำเอาข้าวการเคลื่อนไหวของคณะนำบรรดากลุ่มปิ้นอ้อมสาขาประจำภาค5ภาคของธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ว่ามีการเคลื่อนไหวมีการจัดฝึกอบรมมีการส่งเสริมเศรษฐกิจหรือว่าการจัดตั้งปันขยายเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างต่างๆนั้นพวกเราก็จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์
9: พร้อมด้วยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราชเจ้าท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกันกับพวกเราทั้งสองเนาะก็กลงกับวันศุกร์เดือนสิงหาปี2026ขึ้น8คำเดือน9ลาวพ.ศ. 2569ซึ่งว่าอยู่กับบุญมีแล้วก็แฝงสุรีมารับหน้าที่ดำเนินรายการให้กับบรรณาธานได้รับฟังกันหลากหลายข้อมูลเนาะบ่ว่าจะเป็นทางด้านนิติกรรมข่าวสารต่างๆของการเคลื่อนไหวธนาคารแห่งสปป.ลาวของเฮามานำเสนอให้กับบรรณาธานได้รับรู้และก็เข้าใจเวียกงานของคณะกรรมการธนาคารของเฮาหลายขึ้นซึ่งว่ามื้อนี้บุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมาสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำหรับฉบับเลขที่ 45/SPS นะข้อลงเองจัดลงวันที่20พฤศจิกายน2023กันต่อซึ่งว่าเมื่อวานนี้น้องบุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่43การสำหรับซะสางแล้วมื้อนี้ทั้ง2ก็จะมาสืบต่อนำเสนอในหมวดที่5กันต่อสืบต่อจากหมวดที่4เมื่อวานนี้ที่พวกเราได้นำเสนอไปเกี่ยวกับการโจและการถอนซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในหมวดที่5ผู้ใช้บริการแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นเดี๋ยวระยะต่อไปบุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันแต่ว่าตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเรากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
10: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใส้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสื้อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR code เลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง 3. แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นข้อความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
11: หนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วมประมูลของห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่196/HK นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่30กรกฎาคมปี2026 เทิงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททางภายในและต่างประเทศเรื่องเข้าร่วมการประมูลเวียกงานปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งเชิญบริษัทที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมประมูลแบบเปิดกว้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นตามธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดไว้ซึ่งแบ่งเป็น2ระยะคือดังนี้1ระยะที่1ขั้นตอนการขายซองประมูลผู้ที่จะสามารถซื้อซองประมูลได้ต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนคือ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำใช้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบรายงานฐานะการเงินโดยผ่านการตรวจสอบจากภายนอกประจำปี2025 4.มีใบรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีจากสถาบันการเงินหรือ Bank Statement นับตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาและ5มีผลงานหรือประสบการณ์ในเวียกงานศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในระยะที่ผ่านมาและต้องมีหลักฐานยั่งยืนด้วยหมายเหตุวิสาหกิจและบริษัทที่จะเข้าร่วมต้องซื้อซองประมูลต้องได้ประกอบและนำเอาเอกสารตามหารายการข้างเทิงอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมจากนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา3ล้านกีบต่อซองมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งเงินคืนบ่ว่ากรณีใดก็ตาม2. ระยะที่2ขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร RFP 2. คณะรับผิดชอบจะนัดหมายผู้เข้าร่วมการประมูลเพื่อแนะนำและอธิบายรายละเอียดการประกอบเอกสารและดำเนินการประมูล 3. เมื่อฮอดกำหนดมือเปิดซองประมูลผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและซองบทเสนอโครงการพร้อมด้วยเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลหรือว่าราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันแบบซองหน้ากับคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้อง 4. ถ้าวิสาหกิจหรือบริษัทใดได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประมูลแม้จะได้สิ้นสัญญาร่วมเวียกกันตามการพิจารณาของธนาคารแห่งสปป.ลาวบรรดาวิสาหกิจบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลแต่วันที่31กรกฎาคมปี2026เป็นต้นไปจนถึงวันที่28สิงหาคมปี2026อยู่ที่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์021-241-268 021-241-268 ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทต่างๆเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แกนวงพจันทร์
9: อยู่เมืองลาวไส้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับคำว่าสุริยานียังอยู่กับบุญมีแล้วก็แฝงสุรียังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาซึ่งวันละยานีบุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมาสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละสบับปั๊บปุ๋งสบับเล็กที45ทับสพศนะเขาลงเวงจานลงวันที่3พฤศจิกายน2023กันต่อซึ่งว่าเมื่อวานนี้เนาะพวกเขาทั้งสองได้นำเสนอไปฮอดหมวดที่4การโจรการถอนฮอดมาตราที่43การสำละสะสางมื้อนี้บุญมีแล้วก็แฟงสุรีจะมาสืบตอนนำเสนอในหมวดที่5ผู้ใช้บริการซึ่งว่าพวกเขาจะนำเสนอกันต่อในมาตราที่44ผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการแมนบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศที่ได้ดำเนินธุรกรรมผ่านผู้ควบคุมระบบการสำละและหรือผู้ให้บริการสำละเงินและมาตราที่45สิทธิ์และหน้าที่ของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้1เอาข้อมูลที่จำเป็นจากผู้ควบคุมระบบการสำละ หรือผู้ให้บริการสำหรับเงิน 2. ศึกษาคนคั่วเฮียนฮู้การนำไส้เครื่องมือการสำหรับที่ทันสมัย 3. ได้รับข้อมูลการเคลื่อนไหวธุรกรรมจากผู้ควบคุมระบบการสำหรับหรือผู้ให้บริการสำหรับเงิน 4. นำไส้เครื่องมือการสำหรับให้ถูกต้องตามการกำหนดของผู้ควบคุมระบบการสำหรับหรือผู้ให้บริการสำหรับเงิน5ให้การร่วมมือในการกวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้ควบคุมระบบการสำหรับหรือผู้ให้บริการสำหรับเงิน6สนองข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ควบคุมระบบการสำหรับหรือให้ผู้บริการสำหรับเงินเพื่อนำไส้เข้าในการแก้ไขการสำหรับผิดพลาด7ทวงเอาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีเกิดความผิดพลาดจากการนำไส้ระบบการสำหรับ8เสนอผู้ควบคุมระบบการสำหรับผู้ให้บริการสำหรับเงินธนาคารแห่งสปป.ลาวสำนักงานแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจหรือห้องฟ้องต่อศาลประชาชนเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อขัดแย้ง9นำไส้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายเจ้าและนี่ก็คือ9ข้อซึ่งนอนอยู่ในมาตราที่45สิทธิ์และหน้าที่ของผู้ใช้บริการนั่นเอง
10: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบโตหาฟังอยู่ในมาตรา46การปกป้องผู้ใช้บริการท่านผู้ฟังสำหรับผู้ใช้บริการต้องได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพปลอดภัยโปร่งใสและมีความเสมอภาพต่อหน้ากฎหมายสามารถส่งข่าวประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการให้บริการสำหรับเงินต่อผู้ควบคุมระบบการสำหรับผู้ให้บริการสำหรับเงินหรือว่าองค์การที่ว่ามีสิทธิ์อำนาจและได้รับการปกป้องและผลประโยชน์ของตนตามกฎหมายนั่นเองและนั่นก็แม้นการปกป้องผู้ใช้บริการที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในมาตรา46อยู่ในหมวดที่5ผู้ใช้บริการบ่ว่าจะเป็นมาตรา44ผู้ใช้บริการมาตรา45สิทธิ์และหน้าที่ของผู้ใช้บริการรวมทั้งมาตรา46เกี่ยวกับการปกป้องผู้ใช้บริการถือว่าเพิ่นก็ได้กำหนดอย่างละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการนั่นเอง
9: แม่นแล้วเนาะหลังจากที่พวกเราได้รับรู้ในเรื่องของผู้ใช้บริการแล้วพวกเราจะมาสืบต่อในภาคที่4กันต่อกับข้อห้ามสำหรับภาคที่4ข้อห้ามในมาตราที่47ข้อห้ามทั่วไปห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งมีพฤติกรรมดังนี้1ดำเนินธุรกิจการสำหรับโดยบ่ได้รับอนุญาต2แอบอ้างหรือโฆษณาบิดเบือนที่สร้างผลเสียหายต่อระบบการสำหรับผู้ใช้บริการและสร้างผลเสียหายให้แก่สังคม3สวยใช้ระบบการสำหรับหรือมอบเครื่องมือการสำหรับของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำใช้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมาย 4. เสยไส้ระบบการสำหรับหรือดำเนินธุรกรรมที่มีลักษณะปั่นป่วนเสถียรภาพการเงินเงินตา 5. ปฏิเสธคัดขวางสนองข้อมูลที่บ่ถูกต้องหรือบ่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 6. ปั่นป่วนระบบการสำหรับและหรือเฮ็ดให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของระบบการสำหรับดังกล่าวและหรือผู้ใช้บริการ7มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายเจ้าและนี้ก็คือข้อห้ามทั่วไปซึ่งนอนอยู่ในมาตราที่47ซึ่งมีอยู่7ข้อนำกัน
10: เจ้าท่านผู้ฟังนอกจากที่ว่าเพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับข้อห้ามทั่วไปแล้วเพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับข้อห้ามสำหรับผู้ควบคุมระบบการสำหรับเติมอีกที่ว่ากำหนดอยู่ในมาตรา48นั่นเองห้ามผู้ควบคุมระบบการสำหรับมีพฤติกรรมดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็แมนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของผู้ใช้บริการของตนโดยที่ว่าบ่ได้รับอนุญาตนั่นเอง2ก็แมนห้ามควบคุมระบบการสำหรับโดยบ่ได้รับอนุญาต3ก็แม่นนำใช้เทคโนโลยีที่ว่าบ่ได้รับอนุญาตเข้าในระบบการสำหรับและข้อที่4ก็แม่นการกดน่วงทวงดึงปกปิดหรือว่าเสื่องอ่ำข้อมูลเกี่ยวกับระบบการสำหรับนั่นเองหรือว่าเกี่ยวกับการสำหรับนั้นและข้อที่5ก็แม่นดัดแปลงหรือว่าปลอมแปลงเอกสารหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและระบบการสำหรับและข้อต่อมาข้อที่6ก็คือสนองข้อมูลที่ว่าบ่ครบถ้วนบ่ถูกต้องตามความเป็นจริงรายงานซักซ้าหรือว่าบ่รายงาน
9: และข้อต่อมาข้อที่7เนาะท่านผู้ฟังก็แม่นปฏิเสธการร่วมมือในการกวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและข้อสุดท้ายก็คือมีพฤติกรรมอื่นที่ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายนั่นเองและมันนั่นก็แม่นข้อห้ามสำหรับผู้ควบคุมระบบการชำระที่ว่าเพิ่นกำหนดไว้อยู่ในมาตรา48มีอยู่8ข้อด้วยกันที่ว่าผู้ควบคุมระบบการชำระห้ามมีพฤติกรรม
12: เจ้าเนาะซึ่งว่าพวกเขาก็ได้รับรู้ไปแล้วบ่ว่าจะเป็นข้อห้ามทั่วไปข้อห้ามสำหรับผู้ควบคุมระบบการชำระตอนนี้พวกเขาจะให้ท่านผู้ฟังเนาะไปเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเดี๋ยวระยะต่อไปบุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่49กันต่อกับข้อห้ามสำหรับผู้ให้บริการชำระเงินนั่นเองเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังเนาะไปหับฟังเสียงเพลงม่วนๆที่บุญมีแล้วก็แฝงสุรีนำมาฝากให้กับบรรณาธิการได้หับฟังกันก่อนท่านใดที่ว่าอยากแลกเปลี่ยนในเรื่องของเสียงเพลงหรือคำคิดเห็นต่างๆก็สามารถทักทายมาได้เนาะหลังไมค์ของพวกเฮาที่เบอร์021264797 021264797

0: ไส้เงินกีบทั่วทั้งซาสั่งบทบาทค่ะเงินลาวท่านผู้ฟังกลับมาในระยะนี้อยู่กับแฝงสุรีและบุญมีดำเนินรายการเพื่อนธนาคารเซิงจะมาสืบโตในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยระบบการสำลักฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45ทับสพส.ลงวันที่20/2023ซึ่งจะมาสืบโตในการนำเสนอเกี่ยวกับภาคที่4ข้อห้ามซึ่งว่าในระยะที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับข้อห้ามทั่วไปข้อห้ามสำหรับผู้ควบคุมระบบการสำลักแล้วพวกเราจะมาสืบต่ออยู่ในมาตรา49ก็คือข้อห้ามสำหรับผู้ให้บริการสำลักเงินท่านผู้ฟังสำหรับข้อห้ามสำหรับผู้ให้บริการสำลักเงินมีพฤติกรรมดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็แม่นให้บริการสำลักเงินเกินขอบเขตที่ว่าได้รับอนุญาต2ก็แม่นออกเครื่องมือการสำลักโดยบ่ได้รับอนุญาต3ก็แม่นนำใช้เทคโนโลยีที่บ่ได้รับอนุญาตเข้าในการให้บริการสำลักเงินและข้อห้ามอันต่อมาข้อที่4ก็แม่นให้บริการสำลักเงินที่ว่าบ่ถูกต้องกับการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการโฆษณาและข้อที่5ก็คือเปิดเผยข้อมูลที่ว่าเป็นความลับของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งโดยบ่ได้รับอนุญาต6ก็แมนกดนวงทวงดึงปกปิดหรือว่าเสื่องอ่ำข้อมูลเกี่ยวกับการสำลักเงินนั่นเองและข้อที่7ก็คือดัดแปลงปลอมแปลงเอกสารหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและการให้บริการสำลักเงินและข้อต่อมาข้อที่8เนาะท่านผู้ฟังก็แมนปฏิเสธการร่วมมือในการกวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้ควบคุมระบบการสำลักหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและข้อที่9เนาะก็แมนสนองข้อมูลที่ว่าบ่ครบถ้วนบ่ถูกต้องตามความเป็นจริงรายงานซักซ้าหรือว่าบ่รายงานและข้อที่10ก็แมนมีพฤติกรรมอื่นที่ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายนั่นเองและนั่นก็แมนข้อห้ามสำหรับผู้ให้บริการสำลักเงินที่ว่าเพิ่นได้กำหนดมีอยู่10ข้อโดยกันที่ว่าห้ามมีพฤติกรรมที่ว่าบ่สอดคล้องนั่นเอง
1: เจ้าหลังจากที่เฮาได้รับรู้ในข้อห้ามทั่วไปแล้วเนาะก็ยังมีข้อห้ามสำหรับผู้ควบคุมระบบการสำลักและก็ดังที่แฝงสุรีได้แนะนำไปกับข้อห้ามสำหรับผู้ให้บริการสำลักเงินนั่นเองถือว่าเฮาได้รับรู้หลากหลายข้อห้ามแล้วหลังจากนั้นพวกเราจะมาสืบต่อในข้อห้ามสำหรับผู้ใช้บริการกันต่อซึ่งนอนอยู่ในมาตราที่50ห้ามผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมดังนี้1ใส่ใช้ระบบการสำลักเข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมาย2ใส่ห้ายป้ายสีต่อผู้ควบคุมระบบการสำลักและหรือผู้ให้บริการสำลักเงิน3ปฏิเสธการร่วมมือในการกวดกาของผู้ควบคุมระบบการสำลักผู้ให้บริการสำลักเงินธนาคารแห่งสปป.ลาวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง4สนองข้อมูลที่บ่ถูกต้องให้ผู้ให้บริการสำลักเงิน5ปั่นป่วนระบบการสำลักและหรือเฮ็ดให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของระบบการสำลักดังกล่าวและหรือผู้ใช้บริการอื่น6มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายนั่นเองเจ้าละนี้ก็คือข้อห้ามสำหรับผู้ใช้บริการในมาตราที่50ซึ่งยังนอนอยู่ในหมวดที่4ข้อห้าม
0: เจ้าท่านผู้ฟังนอกจากที่ว่ามีข้อห้ามสำหรับผู้ใช้บริการแล้วอยู่ในมาตรา51เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับข้อห้ามสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ว่าเกี่ยวของตื่มอีกสำหรับห้ามพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของมีพฤติกรรมดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็แม่นเปิดเผยข้อมูลของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ว่าบ่ได้รับอนุญาตนั่นเอง2ก็แม่นห้ามสวยใช้หน้าที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนครอบครัวหรือว่าพรรคพวกของตน3ก็แม่นห้ามกดนวงทวงดึงปกปิดหรือว่าเสื่องอ่ำข้อมูลเกี่ยวกับระบบการสำลัก4ก็แม่นห้ามทวงเอาขอเอารับหรือว่าให้สินบนหรือว่าสิ่งตอบแทนอื่น5ก็แม่นมีพฤติกรรมอื่นที่ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและนั้นก็แม่นข้อห้ามสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในมาตรา51มีอยู่5ข้อด้วยกันบ่ว่าจะเป็นเปิดเผยข้อมูลหรือว่าสวยใส้ตำแหน่งกดนวงทวงดึงหับหรือขอเอาสินบนอย่างต่างๆนี่ก็แม่นเพิ่นข้อห้ามแท้ๆเนาะที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในกฎหมายว
1: ่
0: าด้วยระบบการสำลักฉบับปรับปรุง
1: แม่นแล้วเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าฟังบุญมีแล้วก็แฝงสุรีโบทวงโบทันหรือว่าอยากจะรับรู้ในมาตราใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยระบบการสำลักฉบับเลขที่45ทับสพสลงวันที่20พฤศจิกายน2023ของพวกเฮานี่ก็สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได
0: ้
1: อยู่ทางเว็บไซต์ของพวกเฮาเนาะที่ www.bol.gov.la ได้เพิ่มเติมว่าจะมีในเรื่องของกฎหมายข้อตกลงดำรัดต่างๆของธนาคารแห่งสปปลาวซึ่งว่าจะให้บรรณาธิการได้สามารถเข้าไปอ่านก่อนได้หรือว่าท่านใดที่ว่าหาก็หมุนขึ้นมาเนาะฟังบ่ทวงบ่ทันหาก็ได้ยินแต่มาตราที่3 44 45ไปแต่ว่ายังบ่ได้รับรู้ในมาตราอื่นๆก็สามารถเข้าไปเบิ่งก่อนได้เนาะพวกเราจะมีการอัปเดตเนาะในเรื่องของรายละเอียดของกฎหมายข้อตกลงดำรัดต่างๆของธนาคารแห่งสปปลาวให้ท่านได้รู้รับรู้เนาะผ่านอยู่ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปปลาวท่านสามารถเข้าไปติดตามได้เพิ่มเติมเลย
0: เจ้านอกจากที่ว่าสามารถเข้าอยู่ในเว็บไซต์ของธนาคารกันแล้วขอฝากส่งทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปปลาวบ่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ดีเนาะก็คือ www.bol.gov.la ที่ว่าบุญมีได้นำเสนอไปแล้วว่าพวกเราจะมีการนำเอากฎหมายข้อตกลงอย่างต่างๆลงอยู่ในเว็บไซต์นั้นนอกจากนั้นก็จะมีข่าวการเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงให้กับบรรดาธนาคารธุรกิจหรือว่ารวมทั้งบรรดาสื่อต่างๆหรือว่ามีการลงเกี่ยวกับวารสารการธนาคารอยู่ในหันก็มีถ้าหากว่าบรรดาท่านที่ว่ามีความสนใจหรือว่ามักหักในการขีดเขียนเกี่ยวกับบทความบทวิจัยหรือว่าสารานาฮู้เกี่ยวกับแขนงธนาคารท่านก็สามารถส่งบทดังกล่าวเข้ามาที่ธนาคารแห่งสปปลาวก็คือห้องการนั่นเองเนาะห้องการธนาคารแห่งสปปลาวถ้าหากว่าบทความใดที่ว่ามีการตีพิมพ์ลงวารสารการธนาคารของพวกเราก็จะมีนโยบายในการเป็นน้ำประกาศให้กับผู้ที่ว่าเขียนบทดังกล่าวนั้นเติมอีกนอกจากที่ว่าจะมีสื่อเกี่ยวกับเว็บไซต์แล้วพวกเรายังมีสื่อออนไลน์เติมอีกบอกว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage ท่านก็สามารถคลิกเข้าไปโดยพิมพ์คำว่าธนาคารแห่งสปปลาวหรือ Bank of the Lao PTR ก็ได้เนาะก็จะเห็นเพจของธนาคารแห่งสปปลาวพวกเราก็จะมีการเอาลงการเคลื่อนไหวรวมทั้งแถลงข่าวการต่างๆหรือว่าการเคลื่อนไหวของคณะน้ำพวกเราก็จะลงอยู่ทาง YouTube เช่นเดียวกันนอกจากช่องทาง YouTube แล้วพวกเราก็มีช่องทางTikTok เนาะท่านก็สามารถพิมพ์คำว่า BOL underscore channel ก็จะมีวิดีโออย่างต่างๆที่ว่าเป็นสารานาฮู้เป็นสิ่งเตือนใจหรือว่าเป็นคติให้กับท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็มีช่องทาง YouTubePิมพ์คำว่า Bank of the Lao PDR ก็สามารถเข้าไปเบิ่งวิดีโอย้อนหลังต่างๆสามารถอยู่เบิ่งได้หลากหลายช่องทางของรายการของธนาคารแห่งสปปลาวของพวกเรา
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะถ้าว่าท่านใดที่ว่าขับขี่รถเนาะไปตามถนนหนทางแบบนี้อยากจะฟังพวกเฮาออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์เนาะ www.lnr.org.la เนาะท่านสามารถเข้าไปรับฟังเนาะออนไลน์ได้บางท่านอาจจะบ่สะดวกรับฟังอยู่บ้านอยู่เฮือนแบบนี้ก็สามารถหมุนขึ้นมาฟังพวกเฮาได้ออนไลน์ได้เช่นเดียวกันเนาะก็ฝากกันไว้เติมหลากหลายช่องทางให้ท่านได้ติดตามรายการของทางธนาคารแห่งสปปลาวของพวกเฮานอกจากนี้เนาะก็ยังมีทางช่องทางโทรภาพเนาะท่านใดที่ว่าอยากจะติดตามรายการก็สามารถติดตามผ่านทางโทรภาพได้กับโทรภาพแห่งสารลาวของพวกเฮาเนาะซึ่งว่าจะออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันจันทร์เวลา 13:40 กับรายการการเงินเงินตาเฮงซาดและพวกเขาจะออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารเวลา 21:00 ท่านสามารถติดตามรายการของพวกเขาได้ตื่มของธนาคารเฮงสปปลาวหรืออยากจะตำหนิส่งข่าวแล้วแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นทักทายมาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันศุกร์เนาะมื้อสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกันแล้วบุญมีแล้วก็แฝงสลีก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับท่านใดที่ว่ากำลังคุณเขียวในเรื่องของหน้าเวียกในการประสุมในการรวมต่างๆบอแบบนี้ก็ขอเป็นแห้งใจให้เดินทางไปใส่มาใส่ในมือพักผ่อนก็ขอให้ขับขี่เดินทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าท่านผู้ฟังถือว่ามาฮอดนี่เวลารายการของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วเนาะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
1: บุญมีสุทธิวงศ์นอรา
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สโมสรเมืองปากทาแขวงบ่อแก้วท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอ้ลมการนำและพนักงานรักแรงเมืองปากทาโดยการนำพระเข้าห่วมหับฟังการโอ้ลมของพลจัตวาสุขพจันทร์ศิลเพชรประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดารัฐมนตรีรองรัฐมนตรีและผู้ต่างหน้ากระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องห่วมติดตามท่านสาลีวรรณสารเลขาผักเมืองปากทาได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพพ้นเด่นจุดพิเศษและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองระยะ6เดือนต้นปี2026เห็นว่าเมืองปากทาตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงบ่อแก้วไปทางทิศใต้47กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 75,000 กว่าตารางเมตรประกอบมี4ตาแสง34บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 23,315 คนมี5ชนเผ่าคือเผ่าลาวเผ่าลือเผ่ากึมมุเผ่าโม่งและเผ่าอิวเมียนพื้นที่ผู้โดยกว่า80ชนทั่วเมืองสืบโตมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 1.85 ชนการเก็บและหับเข้างบประมาณได้58ส่วนร้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายได้60ส่วนร้อยของแผนการปีและหับเฉลี่ยเซนหัวคนได้เกือบ10ล้านกีบต่อคนต่อปีมีบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็ง12บ้านบ้านป้องกันความสงบดี14บ้านบ้านถูกยาก12บ้านครอบครัวถูกยาก879ครอบครัวพลเมืองถูกยาก 5,100 กว่าคนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมผู้เข้าห่วมโดยเน้นนักให้คณะผักพนานำพนักงานรักแรงแต่ละขั้นและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นสืบต่อเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสืบต่อปฏิบัตินโยบายหันพนักงานล้มก่อสังหักฐานการเมืองแน่ใจสั่งพนักงานให้เติบใหญ่ขึ้นมาจากหักฐานก็คือเวียกงานตัวจริงเอาใจใส่คุ้มครองและนำใส่ที่ดินประเภทต่างๆอย่างถูกต้องเข่งขัดปฏิบัติตามแผนจัดสรรกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องติดตามกวดกาและคุ้มครองการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและทรัพยากรป่าไม้อย่างเข้มงวดรวมทั้งการขุดค้นหินทรายที่มีการสวยโอกาสสืบต่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นแก้ไขปัญหาปัญหาการเรียนให้บรรลุตามคาดหมายจัดตั้งพันขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เข้าสู่เวียกงานตัวจริงตามท่าแหงของท้องถิ่นตนให้เป็นขบวนการและหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงสืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเห็นให้ท้องถิ่นต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นก้าวพร้อมกันเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลและก็เกี่ยมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันการจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้องค์การปกครองเมืองปากทาและตาแสงปากทาพร้อมทางมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดต่างๆเขตภูผามนจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: รายการ
5: Colorful Music
6: Welcome to Colorful Music
5: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
6: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music รายการเพลงสากลดำเนินรายการโดยกิ่งไม้อ่ะ1ชั่วโมงเต็มๆต่อจากนี้ไป13โมงถึง14โมงพบพ้อกันก็เมื่อวันศุกร์มื้อท้ายสัปดาห์ก็ถือเป็นมื้อที่ไล่คนคองคอยนั่นแหละเมื่อวันศุกร์เวียงจะไล่แน่แต่ก็ไม่ถึงเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีเวลาเป็นของตัวเองขอได้ห้าใจOf nothing real Where our love was young and free เข้ามาห้องการก็มีไล่กลซิกโนอัลบั้มเมื่อวันศุกร์ว่าซะแล้ววิกแล้วงานก่อนเนาะพอเขาสิไปใส่ก็ต้องได้ทำหน้าที่พบปะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีไล่คนก็เห็นหน้าที่เป็นสื่อมวลชนเห็นข่าวเบอร์เก่าเบอร์เดิมนั่นแหละพวกเขาสามารถซื้อสานกัน212-24173อยากจะติดต่อซื้อสานข้อเพลงเข้ามาหรือว่าอยากจะโอหล่มเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาผ่านสองทางนี้10นาทีตอนต้นยังบล็อกไว้ให้เด้อยังมีอยู่นะสามารถติดต่อพวกเขาได้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจที่เพิ่นให้การสนับสนุนทุกๆมื้อเดี๋ยวกิ่งไม้มาปล่อยรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆและบริการต่างๆในเครือข่ายเราโทรคมให้มีรายการได้ฟังตอนนี้มาฟังเพลงทักทายกันก่อนมาต่อกันด้วยเพลงนี้ Sabina Carpenter เพลงนี้ใส่ชื่อว่า House Tour

0: จะหยิบมาให้มีรายการได้ฟังตอนนี้เดินทางพร้อมทางColorful Youระยะของเราเทเลคอมไทม์สิ่งหนึ่งที่ยากจะบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้บริการยิ้มกับ Family Package สำหรับผู้ใดใช้บริการเบอร์ตึมเงินน่ะต้องฟังแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้ใดที่คองคอยว่าซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซต์ไลน์เบอร์มันเป็นการประหยัดอีกหูแบบหนึ่งเส้นว่าเฮามีโมสนิทอะซ่องสามคนต่างคนก็อยากจะมีการซื้อซ่านกันเนาะแต่ว่าอยากจะประหยัดสุดๆเฮาก็ห่วมเงินกันซื้อแพ็กเกจ100,000100,000กีบมีดาต้าถึง45กิกนาทีโทร100นาทีแล้ว3เบอร์นั้นมาลงทะเบียนนำไซต์แพ็กเกจเดียวกะเว้ากันบินกันนะบ่แม่นว่าโอ้ยแพ็กเกจเดียวเราเอาหมดมือหมดคืนโทรยูฮันมันก็หมดคือกันแต่ว่าคันท่าว่าเฮายากจะติดต่อซื้อซ่านยามจำเป็นหรือว่าเบิ่งข้อมูลข้อมูลก็ถือว่าเป็นคำตอบที่เฮาคองคอยนั่นล่ะสร้างเบอร์ใช้นำกันแบบประหยัดแล้วเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง150,000นั้นเฮาสามารถลงทะเบียนไซต์นำกันถึง5เบอร์อันนี้เป็นบริการเฉพาะเบอร์ตึมเงินมีดาต้าถึง70กิกนาทีโทร150นาทีเส้นครอบครัวเส้นไซต์บริการเบอร์ตึมเงินพอตู้แม่ตู้เพิ่นก็บ่ค่อยจะไซต์โทรไลน์บางเทื่อเพิ่นไซต์ลิ้นก๊อกลิ้นเกมแต่ว่าเพิ่นก็อยากจะติดต่อสื่อสารกับลูกหลานตลอดเพื่อเวลาโทรไปแล้วได้รับประมาณนี้ลงทะเบียนแล้วซื้อตัวนี้เนาะ 150,000 ลงทะเบียนได้5เบอร์ไทยเฮาเจ้าค่อยพอตู้แม่ตู้สิถือว่าครบจบงามมีรายการว้าวาว้าวบริการฝากเบอร์เนี่ยสิได้เดินทางไปประจำเวียกอยู่ต่างประเทศเราอยากจะเก็บเบอร์นั้นไว้ได้เพิ่นไปตัว3เดือนนี่เนาะ3เดือนนี้ค่าบริการจะ30กีบนึงก็ถือว่าคุ้มนั่นล่ะเฮาฮักษาเบอร์เฮาไว้อ่ะมีตัว6เดือนก็มี 60,000 หมายถึงว่าเดือนละ 10,000 ว่าซั่นซะเอาปีนึงก็ 100,000 สินะวิธีฟากเขากระตืมเงินในระบบก่อนเพื่อให้มันตัดอัตโนมัติได้เนาะกดเครื่องไม้ดาวก่อนแล้วก็33 CC เครื่องไม้ดาวก็ใส่เดือนที่เขาต้องการอยากจะฝากมันมี3ระยะหรือว่า3แพ็กเกจเลข3เลข6และเลข12แต่ละเลขนั้นหมายถึงแต่ละเดือนเดือนที่เพิ่นให้ฝากนั่นล่ะ3ก็เป็น3เดือน6ก็เป็นครึ่งปี12ก็เป็น1ปีสินะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถั่วออทันเนาะทันเนาะจดทันแม่นบ่มีรายการถามเข้ามาแล้วบ้านเฮากลับมาบัดนี้เฮาก็สามารถเรียกเบอร์นั้นมาใช้ได้เพียงแต่กดเครื่องไม้ดาว33 44เครื่องไม้ดาว00เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถั่วออกเท่านั้นคือเว้าเรื่อยๆให้เราว่าเบอร์ก็สำคัญน่ะบางคนนี้เพิ่นถือว่าเป็นเลขมงคลน่ะเพิ่นเลือกเบอร์แล้วเพิ่นก็ใส่เบอร์นั้นตลอดกับเราโทรคมกิ่งไม้บอกว่าอุ่นอกอุ่นใจทุกเทื่อเมื่อใส่นั่นล่ะบริการได้ก็แล้วแต่
1: สลองเล้าทะละคมครบ

0: ครบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เพียงแต่สื่อสั้นกันมาผ่าน0357787752
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้อแฮ่วะอีลีวะ
5: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: Colorful Music The Best Radio in Town
7: สนับสนุนโดย
8: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส้แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ากไว้กับบริการของเราโทรคมปล่อยให้ฟังแล้วเกี่ยวกับบริการ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนสะดวกสบายซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วเขาก็สามารถใส่อาเข้าเดียวผู้ใดอย่างลังเลอยู่อยากจะเอาเข้าแต่ว่าบ่มั่นใจว่าจะมันคุ้มบ่ก็เปิดใจเนาะเปิดใจลองใช้เบิ่งก็3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีตอนนี้ทางบริษัทนั้นเพิ่นมีแพ็กเกจให้พวกเขาเลือกคอมไว้ได้ตามใจพื้นฐานเป็น35เมกสามารถเลือก55กับมี70 80 120ผู้ใดจนถึง400อ่ะคอมไว้เนาะเลือกตามความเหมาะสมนั่นล่ะจ่าย3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีล่วงหน้าเพิ่นมีเดือนนำไซแทมติดไม้ติดมือการสอบถามได้อีกตื่นผ่าน021-219385สนใจบริการนี้ได้เลยค่ะพนักงานค่ายพวกเขาเบอร์มือถือเพิ่นเลย5965-4289 5965-5693 5580-4053สอบถามผ่าน131ใดบอนใดนะสอบถามใดเด้อ

มีรายการโทรเข้ามาว่าอากาศก็เป็นใจอยู่ได้จริงไหมกับบทเทิงขั้นฮอนแมนบางเทือตอนเมื่อคืนนะเนาะมันก็มีฝนตกเงียบมันก็พอเฮ็ดให้พอฮอนนั้นเย็นอยู่ตื่นเช้ามาก็มีลมพัดมาอยู่แต่สังเกตบ่มาเวลาแรงๆคล้ายคำยามแรงรู้สึกว่ามันเอาคือเห็ดอันน่ะซีออกนี่น่ะอาการแบบนั้นเพิ่นว่าเรียกไปเบิ่งอยู่ตามตลาดตะลีเขาจะเห็นเห็ดธรรมศาสตร์ออกลายกระดูฝนแล้วเด้เริ่มกันมาก็ระมัดระวังนั่นล่ะกินเห็ดธรรมศาสตร์ถ้าว่าไปเกิดอยู่บอนได้ทีเขาคิดว่าปลอดภัยแต่เขาบ่ฮู้ซะว่าแถวนั้นมีเพิ่นใส่ยาฆ่าหญ้าฆ่าแมงไม้ต่างๆมันก็สามารถกลายเป็นเห็ดเบื่อได้ก็ระมัดระวังนะรับประทานเห็ดธรรมศาสตร์ส่วนไล่กิ่งไม้นี่ก็จะคันถ้าว่าอยากกินเห็ดก็จะเน้นเป็นเห็ดที่เพิ่นปลูกเพิ่นฟังอ่ะเนาะบ่ว่าเห็ดเป็นเห็ดฮู้โน่บ่ไก่น้อยยังต่างๆสิซึ่งว่ารสชาติจะบ่คือกันแต่รวมๆอ่ะเวลาเฮามาเห็ดแจ่วเห็ดหยังมันก็จะออกคล้ายๆกันนั่นแหละเห็ดฟอกเห็ดเฟืองหรือว่าเห็ดนางฟ้าประมาณนี้นะแม่นมาเห็ดนางฟ้าป่ะเห็ดตัวที่ข้าวๆเห็ดลมป่ะตัวนั้นก็แซ่บดีเวลาเฮาตําจอกตําแจ่วเฮาก็มาลวกกับหรือว่าจะมาหุ่มเว้าเรื่องการรับประทานอาหารน่ะมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญต่อห่างกายโดยเฉพาะผู้ใดเป็นพยาธิเบาหวานเอาหยิบเรื่องนี้มาเว้ามาว่าเนาะกับเมื่อวันศุกร์เป็นสาระอันหนึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเขาจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าสิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ทั่วโลกหยิบมาเว้ามาว่าก็ขอบใจเราโทรคมเด้อที่ให้โอกาสพวกเขามื้อนี้หยิบอันเกี่ยวกับสหพันธ์เบาหวานสากลเอิ้นเป็นภาษาอังกฤษว่า International Diabetes Federation และองค์การอนามัยโลกซึ่งเขาฮู้จักกันแมน World Health Organization เขียนเป็นย่อ WHO เอิ้นได้สร้างตั้งหรือว่าได้กำหนดมื้อเบาหวานโลกคันเอาเอิ้นภาษาท้องถิ่นก็เป็นเหนียวว่านนะเพิ่นสร้างตั้งหรือว่าได้กำหนดเอามือเบาหวานโลกในปี1991เป็นย่างเพิ่นจึงกำหนดเอามือนั้นนะเอาเป็นย่างเพิ่นจึงเฮ็ดมีมือเบาหวานโลกก็ย้อนว่าเพื่อสร้างความรับรู้และความสำคัญให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้ว่าอันได้เป็นสาเหตุเฮ็ดให้เป็นพยาธิเบาหวานเพิ่มขึ้นในโลกเว้าไปแล้วพยาธิเบาหวานบ่แม่นพยาธิของผู้ใดผู้หนึ่งแต่มันเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลกตัวเลขผู้ป่วยเกี่ยวกับพยาธิตัวนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกประเทศเลยแล้วถ้าบ่มี

การควบคุมที่ดีแน่นอนละพยานนี้ก็จะสามารถนำไปสู่อาการแทรกซ้อนหลายแห่งและเฮ็ดให้ชีวิตเฮาสั้นลงได้พยาธิแทรกซ้อนส่วนหลายผู้ใดที่เป็นพยาธิเบาหวานเนาะเขาก็จะเห็นตามมาเป็นพยาธิหัวใจเส้นเลือดสมองตีบมากไขลังสุกโสมตลอดฮอดสายตาสูญเสียสายตาบางคนเรื่องตาบอดพูดได้เบาหวานขึ้นตาอาการเส้นประสาททึกทำลายถ้าเป็นเบาหวานเปื่อยเป็นบอนได้ก็ได้ตัดอวัยวะต่างๆของห่างกายบางคนตัดแขนตัดขาฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่ผู้ที่เป็นพยาธิเบาหวานต้องเอาใจใส่ปินปัวเรื่องการขบการกินก็เส้นกันการพยายามลดน้ำตาลไขมันที่บ่ดีและเพิ่มผักมากไหมธัญพืชที่มีเส้นใยอาหารสูงนี่ก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญได้ในการป้องกันและควบคุมน้ำตาลในเลือดกับบ่ได้หมายความว่าผู้ใดเป็นพยาธิเบาหวานเราจะบ่ตกน้ำตาลเลยบางมื้อห่างกายมันก็ต้องการเนาะแต่ว่าเฮาพยายามลดการออกกำลังกายปกติอย่างน้อย30นาทีต่อมื้อ5มื้อต่ออาทิตย์ก็จะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายนั้นใช้อินซูลินอย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพแน่นอนนะผู้ใดเป็นพยาธิเบาหวานมันมีความต้องการให้กวดสุขภาพปกติส่วนไล่เขาก็ชอบผมเพ่นผู้อายุเกิน40ปลายปีปลายแก่ๆนิดนึงเนาะปะวันนี้ไม่ถึงว่า40ปลายแล้วแก40ปลายประมาณ45 46อะแล้วผู้ใดที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานเอิ้นว่าพยาธิตุยหรือว่าประวัติครอบครัวเป็นพยาธิเบาหวานก็ควรกวดเบิ่งระมัดระวังเรื่องการขบการกินก่อนกวดเลือดเบิ่งเพิ่นก็ยังบอกว่าเมื่อเฮาอายุแก่แล้วเนาะเฮาสังเกตเบิ่งเวลานอนเที่ยวไปแต่ห้องน้ำทายเบามือหนึ่ง 6-7 เถื่อต้องไปกวดได้มันต้องมีอย่างผิดปกติแต่ว่าทายเบาได้บ่กลางคืนก็ได้เนาะแต่ว่ามันล่ายเกินไปก็ต้องไปกวดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หยิบมาเว้าเกี่ยวกับพยาธิเบาหวานให้กับพ่อแม่พี่น้องกับเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องสุขภาพขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนมาต่อด้วยผลงานของเจมี่มิลเลอร์เพลงนี้ Long Way Home ฝากไปยังทุกคน

ผลงานของจามินบิลเลอร์ Long Way Home มันอธิบายถึงความรู้สึกที่ดีเวลาเขาออกจากบ้านมาแล้วตอนที่เขาทวนคืนกลับบ้านมันคือความสุขที่อธิบายบ่ได้อยากจะย่อเวลาให้ไปฮอดไปถึงไวๆลือว่าขณะที่เดินทางกลับบ้านเขาก็รู้สึกเป็นอิสระปล่อยวางเต็มที่เพื่อจะไปหาครอบครัวเพื่อจะไปอยู่กับคนหักเส้นทางจะเดินทางกลับไปอาจจะใช้เวลาเนี่ยแต่ก็คือการปล่อยวางและข่มมุ่งมั่นที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางคาราฟูลขอบใจทุกคนที่ทูนอินเข้ามารายการพวกเขาบอกว่าสามารถทูนอินเข้ามาได้ติดตามทุกมื้อ13โมงถึง14โมงผ่านคืน103ก็ดีบางคนก็ติดตามผ่านคืน94มีรายการยังสามารถล็อกอินเข้าไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์ถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถล็อกเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่103ก็สามารถเข้าถึงพวกเขากับบริการซัพพอร์ตเบอร์ตื้มเงินเอิ้นว่ายิ้มกับ Family Package เป็นแพ็กเกจที่ทางบริษัทเราโทรคมนั้นเฮ็ดขึ้นมาให้ผู้ที่ใช้บริการตื้มเงินนั้นสามารถแบ่งปันกันใช้ Data ก็ดีนาทีโทรก็ได้ซื้อแพ็กเกจเดียวสามารถลงทะเบียนได้ถึง3เบอร์ใช้นำกันหรือว่า5เบอร์สินะก็ถือว่าเป็นคำตอบอันหนึ่งเฉพาะผู้ใดที่คงคอยอยากจะประหยัดอะเนาะซื้อแพ็กเกจเดียวสามารถหับได้โทรได้บ่เฉพาะแต่เบอร์เฮาจะเป็นเบอร์ครอบครัวหรือว่าหมู่สนิทต่างๆลงทะเบียนด้วยกันมีแพ็กเกจ 100,000 กิบ data นี้มีถึง45เมกได้45กิกเนาะ45กิกนี่ใช้ได้1เดือนน่ะนาทีโทรภายในเครือข่าย100นาทีถ้าว่าเฮาซื้อแพ็กเกจตัวนี้เฮาสามารถลงทะเบียนสร้างเบอร์ด้วยกันบางคนก็มักแต่หับบางคนก็มักแต่แชทบางคนมักโทรมันก็รุนเรียงกันนะเดือนหนึ่ง 100,000 กีบอีกตื่มแพ็กเกจตัวหนึ่งราคาเพิ่มขึ้นมา 50,000 เป็น 150,000 นั่นล่ะดาตานะมีถึง70กีบนะนาทีโทร150นาทีตัวนี้ลงทะเบียนกันได้ถึง5เบอร์หุ่นก็เหมาะเฉพาะครอบครัวได้ที่มี3คน4คน5คนซื้อแพ็กเกจยิ้มกับ Family แต่สะดวกสบาย3 4โทร3 4ติดต่อ3 4แบ่งปันกันม่วน

สำหรับผู้ได้ไปต่างประเทศพวกเขามีบริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยถ้าไปประเทศไทยนะซิมเดียวทั่วเที่ยวทั่วไทยเอากาซื้อเป็นแพ็กเกจจะสะดวกไปมื้อนึงพวกเขาก็มีแพ็กเกจเล็ก 15,000 กิบ3มือนั้น 40,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก3อาทิตย์1 70,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก7เบอร์ตืมเงินและเบอร์รายเดือนสามารถสมัครได้สามารถใช้บริการตัวนี้ได้เวลาที่เขาสมัครแพ็กเกจได้หนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครแพ็กเกจก็ง่ายๆกดเครื่องหมายดาวทรง34เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวตามด้วยรหัสแพ็กเกจที่เขาต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: สำหรับผู้ได้เคยใช้ทำอิฐอ่ะกันต้องสอบถามที่บูธของเราโทรคมว่าเวลาไปปลายทางเราต้องไปจับเครือข่ายได้แน่เพื่อความสะดวกในการใช้แล้วกลับมาต้องจูนแบบใดเนาะต้องกลับมากดตัวได้สินะสะพอประเทศไทยใช้ตัวซิมเดียวเที่ยวทอถ่ายนะหรือว่ามีรายการสามารถใช้ตัวนี้ One Sim One World IR ของเราโทรคมจะไปประเทศในคิดยุโรปแถวสแกนดิเนเวียนหรือว่าแถวอาเซียนพวกเขาก็สามารถใช้บริการ One Sim One World Package Europe 14 plus 7 countriesก็มีเป็นแพ็กเกจครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนเลข15แล้วก็30มื้อเลข30หรือว่าเดือนหนึ่งนั่นล่ะสำหรับบริการโพสต์เพจ5กิกนะ5กิกครึ่งเดือน600,000บาทวิธีสมัครก็แบบเดียวกัน10กิกเท่าไร10กิกกัน1ล้าน2แสนวิธีสมัครก่อนไปนะมีรายการก็กดดาว2 3 4เครื่องหมายดาวเลข14กดเข้าไปเครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจไปไปครึ่งเดือนก็ใส่เลข15ไปเดือน1ใส่เลข30ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถูอ้องเด้อมันคือความสะดวกสบายเนาะไปปลายทางเสื้อว่าสิไปเข้าจิตเข้าใจอธิบายมันก็ยากอะเปิด IR กับเราโทรคมไปใส่ก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได
1: ้ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรห่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music The Best Radio in Town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่ไอ้ข้าวเดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่ไอ้เข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ึมนึงเสียงเพลงแล้วยิ้มให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้กาเบรียลล่ะปอยปีนี้บอกกับบอยปอยกลางปีแล้วอะชื่อว่ายังค่อนข้างจะใหม่อยู่ครับปนกันไปปอยมีรายการได้ฟังกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่กับคาลิฟูนเดินทางพร้อมทางยิงไม้และได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทลาวโทรคมมีรายการว่าข้อเพลงCountry ได้ก็มีนักร้องเพิ่นเน้นเป็นนักร้องสายเนี่ยเพราะว่ามีปอยผู้หญิงไล่แล้ว แมนได้กินไว้ก็ลืมโตไป แต่ว่าเพลงนี้คือซีมวนมีรายการข้อเข้ามาก็เลยปอย เดี๋ยวเพลงต่อไปกินไม้ปอยของไอ้น้องสายก็แล้วกันกับเราโทรคม One Sim One World IRเวลาเดินทางไปต่างประเทศมีรายการสามารถเปิด IR ใส่ได้เพราะว่าจะไปโซนยุโรป14เขต14ประเทศแต่ยังมีเติม7ประเทศในอาเซียนต่างๆใส่ได้พวกเขาจัดเป็นแพ็กเกจ5กิกใส่ประมาณครึ่งเดือนนะที่ว่าเป็นบริญญานำใส่ให้นำใส่ได้นะมีรายการก็สามารถซื้อตัวครึ่งเดือนนี้มัน6เส้นปลายเด้อ6เส้นปลายได้5กิกผู้ใดสนใจก็สามารถใช้บริการได้มีตัว10กิกนำล้านปลายก็มีระยะนำใช้ถึง30มื้ออันนี้บริการโพสต์เพจวิธีสมัครง่ายกดเครื่องไม้ดาวทรง34เครื่องไม้ดาวเลข14เครื่องไม้ดาวใส่แพ็กเกจที่เฮาต้องการไปครึ่งเดือนก็ใส่15มื้อไปเดือนนึงก็ใส่เลข30เด้อตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมและโถออเมื่อเฮาไปปลายทางเฮาปึ๊ด IR แล้วดิไปปลายทางเฮาก็ไปจับเครือข่ายที่ให้การหัวมือเส้นมาไปอิตาลีมีรายการก็ไปจับเครือข่ายTIM team นะแต่ไปไทยนี่เขาก็มีซัพพอร์ตอีกได้บริการซิมเดี่ยวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมเขาก็มาฟังรายละเอียดนำกันว่ามันมีจากแพ็กเกจไปแล้วต้องจับเครือข่ายแบบใด
1: นี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้
1: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: เวลาก็บ่ยังไล่เนาะ 4-5 นาทีก็ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังทุกคนที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการขอบไปยังบริษัทเนาะที่เพิ่นให้การสนับสนุนอย่าลืมมืออื่นมาติดตามมาส่งท้ายกันด้วยเพลงที่จะปล่อยออกไปเสียงเพลงเหมือนเมื่อได้จริงไหมเซย์กู๊ดบายกันไปพอกันมืออื่น Have a nice weekend

สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคออกแจ้งการถึงคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการแต่งตั้งสหายนางสุนทรเสญจักรเลขาธิการศูนย์กลางภาคหากสาการเทนเลขาคณะบริหารงานภาคสภาแห่งชาติรองประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นหักษาการเทนประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นหักษาการเทนประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบนับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติกองประชุมสภาแห่งชาติเพื่อห้ามพ้องเอาการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบการประกาศแต่งตั้งดังกล่าวแม่นอิงตามแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที1514ทับโคโจโสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานนำพาขั้นสูงรับหน้าที่ใหม่อิงตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับปรับปรุงปี2025เลขที77ทับโสพโซลงวันที่20มีนาคม2025มาตราที่54และมาตรา56อิงตามกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงเลขที่56ทับโสพโซลงวันที่28มิถุนายน2024มาตรา12มาตรา34มาตรา40และมาตรา54และอิงตามมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่181ทับโคโลโสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งหักษาการเทนเลขาคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหื้อ
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณวะดังเหื
2: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกอีหยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกก็สิจริงๆที่นอนนอนๆๆๆลูกเอ้ยจังได๋นะบอกบ่เห็นมันหิ่งหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหื
3: ้อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตสอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีสบายดีพี่น้องป้องปลายหมดสุผู้สุคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและแผงทุกท่านกลับมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กันครับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความประหวานมวลซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็ดหัวเห็ดสวนอยู่บางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้างตามตลาดตลีรวมถึงท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรหรือว่าเอกชนกำลังประจำการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนในยามบ่ายอยู่บ่ว่าจะพักผ่อนอยู่หรือว่าเฮ็ดงานใดอยู่ก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้ความรู้เนื้อหาสาระและก็ได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆไปพร้อมกันและแน่นอนกลับมาพบกันกับมิตรรายการในมื้อนี้ต้นกล้วยก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มิตรรายการทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงนั่นแหละพบกันข้าทำอีทมอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงให้ทุกๆท่านได้เบิกบานมวลซื่นสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพ่อเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้แหละลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดปลาแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ปลาอยู่ท้องถิ่นใดเมนมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

างเตียนเวียนลงนรกทางหกวกขึ้นสวรรค์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่แต่ว่าบางท่านยังบ่ทันได้พักผ่อนเทื่อต้องได้สืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามความจำเป็นตามบทบาทหน้าที่นั่นละบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดหรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่ใส่ก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็หาฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้เสื่อว่าหลายท่านนี้อาจจะกำลังคงคอยปันได้สิฮอดยามหนาวอยากให้อากาศหนาวอากาศเย็นเพราะว่าผ่านมานี้ประเทศเฮาว่าง่ายๆก็คือบ้านเฮานี่มันฮ้อนเอาบ่ว่าสิเป็นยามฝนหรือว่ายามฮ้อนแห้งฮ้อนตื้มอันนั้นน่ะบ่ให้เว้าแล้วยามฮ้อนนี่คืออะไรไข่ย้อยแต่ว่าพอยามฝนคิดว่ามี

ตกลงมาสิสวยซุ่มสวยเย็นขึ้นกับบ่ปานใดเพราะว่าแม่นอยู่ฝนตกแต่ก็ตกเป็นครั้งคราวบ่ได้ตกต่อเนื่องแล้วก็พอแต่มีแดดออกหน่อยนึงก็แม่นฮ้อนเอาเหงื่อซึมออกไปอีกละจักซั่นแล้วก็หลายคนก็ฮ้องหาแล้วบัดนี้อยากให้ฮอดยามหนาวหรือว่าฮอดฤดูหนาวไวๆฮ้อนเอาไหลอยู่ยากกินบ่แซ่บนอนก็บ่หลับมิตรรายการพี่น้องพ้องปลายพวกเขาได้สังเกตกันคือกันกับต้นกล้วยบ่ระยะผ่านมาหลายปีผ่านมาเห็นว่ายามฮ้อนบ่คือยามฮ้อนที่ผ่านๆมาซุมื้อนี้อากาศฮ้อนหรือว่าเข้าฤดูฮ้อนนี่มันเป็นตาตายแท้ๆมันคือกับมันสิเอาชีวิตเฮาให้ได้มันบ่คือยามฮ้อนสมัยตะกี้มันอยู่บ่เป็นคือแต่เก่าแล้วถ้าว่าอยู่ในบ่อนธรรมดาเปิดพัดลมนี่อยู่บ่ไหวต้องห้องปรับอากาศหรือว่าเปิดเครื่องปรับอากาศเท่านั้นจึงค่อยอยู่ได้หรือว่านอนหลับตาลงได้มันฮ้อนเอาห่นห่วยบ่เป็นตะอยู่ตะกินสังเกตถ้าผู้ฟังมิตรรายการพวกเฮาเห็นบ่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอยู่ต่างประเทศบนที่บ่เคยฮ้อนก็ฮ้อนทางฝั่งประเทศแถบยุโรปหรือว่าบางประเทศในอาเซียนที่มีหิมะตกปรากฏว่าตกมาฤดูฮ้อนของประเทศเขาฮ้อนเอาถึงขั้นว่ามีผู้เสียชีวิตมันสูงเกิน40องศาและบางประเทศนั้นเงินสารบ้านซ่องเขาเจ้าบ่ได้ถูกออกแบบให้อยู่แบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศเขาเจ้าอยู่เมืองหนาวอยู่ในเขตอากาศหนาวเกิดพิกปุกสร้างเงินสารให้มีรูปแบบสำหรับห้องฮับหรือว่าเกี่ยมฮับอากาศหนาวเท่านั้นปนีลาอากาศมาละมาฮ้อนพิกหน้ามือเป็นหลังมือก็เห็นให้สภาพอากาศคมเหงหรือว่าบีบคั้นให้พากันหันกลับไปใส่เครื่องปรับอากาศหรือว่าติดตั้งแอร์ปรับอากาศท่านผู้ฟังบัดนี้ล่ะงานบริษัทออกแบบมาสำหรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็เฮ็ดให้เกิดปัญหาอีกพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศนี่กลับมามีบทบาทในชีวิตพากันแห่ไปซื้อเครื่องปรับอากาศซื้อพัดลมถึงขั้นลงไม้ลงมือฆ่าตีกันก็มีให้เห็นอยู่ในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ก็มีอันนั้นก็ได้แล้วก็จำนวนผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าซอกหรือว่าเกิดพยาธิฮีทสโตรกขึ้นมาย้อนว่าอากาศฮ้อนเอานี่ก็จำนวนหลายนับพันพุ่นแหละเป็นหลักพันขึ้นไปแล้วก็พากันออกมาอยู่นอกเคหสถานเฮือนซานออกมาตากลมตากอากาศทางนอกกับบริสุทธิ์พอปันใดถึงขั้นลงลิ้นน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติบางคนก็จมน้ำเสียชีวิตก็มีอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เตือนให้เห็นว่าสภาพอากาศซูมือนี้นะมือหุ่นแห้งขึ้นตามการคาดการณ์ของทางนักวิทยาศาสตร์เพิ่นคาดการณ์ไว้ก็แม่นอีหลีว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนี่สิกลับมาหุ่นแห้งแล้วก็หนักขึ้นกว่าเก่าจักซั่นแล้วก็พวกเฮาก็เกี่ยมหักมือนำกันแหละท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆหลังจากนั้นแล้วจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่รายละเอียดต่อไปของรายการนำกันตื่น

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ูมิค่ะหาว่าเงินขี่คือโตละเมอสั่งบ่เว้าหาทิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: ลุงแก้วกับลุงจันพิษกันได้ด้วยน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปๆพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมาๆในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันเนาะจูดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันจูดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจูดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันเอ้ยจึงเหตุให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะเนี่ยได้กระทำค่อยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นำไปไปไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ซื่อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักเงียงใส่งอยคือคอยตะลิ่งของหลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลังเทื่อลูกไทยบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์มานำเสนอมาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กันนั่นก็มีเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันในยามบ่ายให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานไปพร้อมกันอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามบ่ายและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาอยู่ในขณะนี้มิตรรายการท่านผู้ฟังพวกเขาเคยมีอาการได้บ่อาการห้อนในปากนี่เปื่อยเป็นบาดกินอย่างกระโบแซบเวลาแค้วไปต้องแปรงถูแค้วไปต้องหรือว่าอันใดอันนึงไปแตะต้องนี่น้ำตาพังเหงาลงกับม่องปากมันเปื่อยเป็นแผลย้อนว่าอาการฮ้อนในท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นเวลาที่อากาศฮ้อนอบอ้าวหรือว่าในฤดูฮ้อนอากาศฮ้อนอยู่แล้วแล้วเฮากินอาหารที่มีความมันอาหารที่มีกะทิจังซี่มันก็ไปเฮ็ดให้เกิดอาการฮ้อนในอยู่ในร่างกายของพวกเฮาแผ่ออกมาโดยเฉพาะแม่นเนื้อเยื่อหิมซบหรือว่าหิมฝีปากเนี่ยแหละก็เฮ็ดให้เป็นแผลเปื่อยเวลาเฮาถูแค้วแปรงถูแค้วไปเถื่อหรือว่าไปต้องน้อยนึงนี่ก็บ่ได้เจ็บขึ้นมาทันทีเวลากินอาหารหรือว่ากินน้ําปากไปต้องถือขอบจอกหรือว่าถือบ่วงนี่ก็จักวางคําเข้าลงพุ่นล่ะกินบ่แซ่บนอนบ่หลับย้อนถ้าว่าเป็นฮ้อนในปากเปื่อยเป็นแผลเป็นบาดสาเหตุนี่ย้อนอากาศนั้นฮ้อนอบอ้าวอยู่แล้วแล้วเฮาไปกินอาหารที่มันท่านผู้ฟังจักสละเมื่ออากาศฮ้อนอ้าวพวกเฮาเป็นไปได้นี่ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำมันหรือว่ามีความมันเป็นหลักๆโดยเฉพาะและแม่นอาหารประเภทจืนประเภททอดอาหารที่ประกอบไปด้วยกะทิมีอย่างแดจำพวกแกงกะทิมันๆข้าวหนมที่เป็นข้าวหนมลาวมีส่วนประกอบของกะทิมันๆอย่างสิอาหารที่มีน้ำมันหลายว่าง่ายๆท่านผู้ฟังรวมไปถึงน้ำมันจากพืชหรือว่าจากสัตว์ทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของมันนี่นะถ้าหลีกเลี่ยงใดในระยะที่มีอาการฮ้อนในจะเป็นการดีเมื่อหลีกเลี่ยงอาหารจะพวกอาหารที่มีความมันแล้วก็ให้เสริมอาหารที่มีธาตุเย็นเข้าไปเติมเพื่อไปดับความฮ้อนอาหารที่มีธาตุเย็นส่วนหลายก็แม่นพืชผักนี่แหละท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นผักบงผักกะหล่ำแล้วก็ผักกาดกวางตุ้งที่มีคนอื่นว่ามีปริมาณน้ำอยู่ในนั้นหลายเพราะว่าน้ำที่มาจากพืชนี่มันจะมีฤทธิ์ไปช่วยดับความฮ้อนอยู่ในร่างกายส่วนว่าหมักไม้นี่ก็จำพวกหมักโมหมักแตงแล้วก็หมักเกี้ยงจังสิหมักเกี้ยงนี่ก็ดีหลายมีวิตามินซีไปดับพิษฮ้อนอยู่ในร่างกายจังสารกะให้ลดอาหารมันแล้วไปเพิ่มอาหารที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์เย็นบ่ได้หมายความว่าเอาไปแช่ตู้เย็นให้เย็นแล้วเอามากินบ่แม่นท่านผู้ฟังอาหารที่มีน้ำหลายอยู่ในพืชผักต่างๆอ่ะนะหมักโมนี่ก็มีน้ำหลายดิจังสารกะหลีกเลี่ยงอาหารมันแล้วบริโภคอาหารที่มีฤทธิ์เย็นพืชผักหมักไม้ก็จะช่วยในระดับนึงในระหว่างนั้นก็อาจจะปรึกษาแพทย์หมอแล้วก็ขอยาที่มีฤทธิ์ช่วยในการบรรเทาบาดแผลยูหิมศพของพวกเขาตื่มอีกอาการแบบนี้มักเกิดในเด็กน้อยท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างเด็กน้อยนี้มักจะกินอาหารบ่เลือกตามใจปากเลือกกินแต่เฉพาะอันที่มักอันที่มีประโยชน์บ่ค่อยบริโภคจากสารกาพบเห็นได้หลายในเด็กน้อยอาการฮ้อนในปากเปื่อยแต่ว่าในผู้ใหญ่มีบ่ก็มีคือกันอันนี้ก็เอามาเล่าสู่มิตรการฟังเพื่อเป็นแนวทางในการปิ้นปัวรักษาและก็เบื้องแยงสุขภาพตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนถ้าผู้ฟังไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆบึดหนึ่งหลังจากนั้นจะค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกระตือ

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมื้อนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่หลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
3: ์ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควายไผ่บ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความโหสิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านในเวลายามบ่ายเวลาดีๆแบบนี้บางท่านอาจจะกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่หรือว่าพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะพักผ่อนไปนำแล้วก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราไปนำได้และมาฮอดนี้นะก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบางเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติเลขที่04/กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เรามุ่นเสื้อวันสร้างตั้งสื่อมวลชนลาวครบรอบ76ปีเผยแพร่มติกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1และมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของคณะพรรคฮักทานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในโอกาสวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันที่13สิงหาคมครบ66ปีในตอนบ่ายเมื่อวานนี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและเผยแพร่มติ04/กมสพของท่านสาคอนพรหมราชคณะประจำพรรคประธานกวดกาพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุมหมศูนย์กลางพรรคผู้ชี้นำวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีท่านเวียงวัฒนาสนพานกรรมการคณะพรรคคณะโฆษณาอุมหมศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคภาคทานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านนางสิมณีแก้วเกณฑ์ผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยสมาชิกภาคพนักงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าร่วมรับฟังท่านสาคอนพรหมราชได้ยกเห็นเนี่ยในต้นโตและความจำเป็นภาวะวิสัยในการออกมติเลขที04ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ทัศนะและแนวคิดซีนำของพรรคเป้าหมายสู่ซนปี2026และวิสัยทัศน์ฮอดปี2030รวมทางบรรดาแผนนโยบายและมาตรการต้นโตสำหรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวการสร้างเศรษฐกิจเป็นเจ้าตนเองในนามเป็นองค์การจัดตั้งรัฐและหันเป็นกลุ่มตนเองต้องเป็นเจ้าการผ่านขยายมติฉบับนี้เข้าในการบริหารและพัฒนาองค์กรตนเพื่อลดพ้นการแบกหาบงบประมาณรัฐและก้าวสู่ความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นต้นการปฏิรูปกลไกการเงินและหันไปสู่การกุ้มตนเองการประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยและยกสูงประสิทธิภาพรายจ่ายการปรับปรุงกงจักรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งเวียกงานอื่น
2: ๆปรับปรุงกงจักรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันนี้ก็ต้องคิดเบิ่งเนาะว่ากงจักรเฮามีฮู้หน่วยซํานี้เฮาสิเฮ็ดได้ให้มันทึกมันแทดเนาะบ่บรรดาหน้าเวียกที่เฮามีอยู่ปัจจุบันหรือว่าควรสิปรับตัวได้ตื้อมเนาะเฮ็ดให้กระทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิคนพอดีกับหน้าเวียกกลไกการเคลื่อนไหวมันคล่องตู่ขึ้นเราต้องได้เบิ่งผมสิ้นเคยเฮาคิดว่าได้แล้วก็บ่ทันได้คิดบ่ทันได้คนยังแล้วก็เอาตามนี้ไปก่อนนะบางเทื่อเฮาก็ต้องได้ประเมินขึ้นเบิ่งประเมินเฮ็ดได้กันปรับปรุงโครงจักรเฮาสิหัดคุมขึ้นหน่วยมันพอเหมาะพอดีให้การเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆนี่มันเป็นโครงจักรหนึ่งที่เอิ้นว่ามีประสิทธิภาพการบำรุงสร้างพนักงานของพวกเขานี้ก็แม่นคือนายซื่อก็ได้เว้าหลายแล้วว่าสร้างพนักงานซื่อที่มีความรู้รอบด้านนะอยู่ในผู้หนึ่งนี่สามารถเคลียร์อัดเสียงตัดต่อหรือว่าบริหารดิจิตอลอยู่ในผู้เดียวเฮ็ดได้หมดแต่ละอันฉะนั้นตัวนี้ถ้าว่าอย่างคาบตัวได้เขาก็ต้องได้บำรุงได้ฝึกอบรมกัน
1: ท่านสาคอนพรหมราชยังยกให้เห็นวิธีการเผยแพร่และโฆษณาต่อสังคมในนามเป็นสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต้องเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมขบวนการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการสร้างความรับรู้เข้าใจและเข้าร่วมปฏิบัติแนวทางสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองต้องดำเนินวิธีการเผยแพร่เป็นต้นค่านิยมสินค้าลาวโฆษณาผลิตภัณฑ์ภายในสินค้าโอดอปเสริมสร้างจิตสำนึกของคนลาวบุริมสิทธิ์สมไส้สินค้าลาวส่งเสริมการผลิตเผยแพร่เทคนิคการเกษตรการปรุงแต่งแบบอย่างการทำมาหากินผู้ประกอบการ SME ที่เข้มแข็งวินัยการเงินและเงินกีบปลูกจิตสำนึกการประหยัดการฝากเงินการใช้เงินกีบการปฏิบัติพันธะอากรการต้านปรากฏการย่อท่อสกัดกั้นการค้าขายเถื่อนการลบหลีกภาษีการแลกเปลี่ยนเงินตราสร้างคอลัมน์พิเศษผลิตคลิปวิดีโอสั้นจัดสัมมนาทางออนไลน์สร้างเครือข่ายวิทยุชุมชนและท้องถิ่นส่งต่อสัญญาณและเนื้อในรายการให้วิทยุประจำแขวงเมืองและโทรโคงบ้านเพื่อให้ข้อมูลไปฮอดฮากทานจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคม ซึ่งมีให้ท่านได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
4: น้ำใจวันยึดอำนาจ3สิงหาคมมั่นยืนสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ออกอากาศทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ในเวลา 12:30-13:30 เต็มเนาะสำหรับระบบ AM ส่วนว่าระบบ FM แม่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา15:05 น. หา 15:30 น. ออกอากาศ25 นาทีเนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์และในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็คงกับวันศุกร์วันที่21สิงหาคม2026ขึ้น8ค่ำเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569ปีมะเมียก็คือปีม้าซึ่งว่าเป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์แล้วเนาะอยู่ในมื้อนี้ก็แม่นมื้อวันศุกร์วันที่21สิงหานั่นเองและท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการก็จะได้เสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของกระทรวงการยุติธรรมอยู่ในระยะที่2ของรายการส่วนว่าอยู่ในระยะที่3ของรายการก็จะได้นำเอาบางเนื้อในบางมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งว่ามื้อนี้จะเสนอหัวข้อสัญญาขนส่งแม่นสัญญาแนวใดคู่สัญญามีสิทธิ์และพันธะอย่างแดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55ทับสพศ.ลงวันที่6ธันวาคม2018เนาะรายละเอียดต่างๆจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการก่อน

ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับระยะนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะได้นำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของคดีการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับมื้อนี้จะเสนอข่าวกองประชุมคนควรนโยบายเกี่ยวกับการสร้างกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมในตอนเช้าของวันที่17สิงหาคม2026ที่เฮือนผักเคลื่อนไฟฟ้าน้ำงึม1เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์กรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมได้จัดกองประชุมคนควรนโยบายและโครงสร้างของกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านนางศรีสุดาโสภาวันดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีท่านบุญล้อมดวงมาลารักษาการหัวหน้ากรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายบรรดาท่านรองหัวหน้ากรมหัวหน้ารองหัวหน้าแผนกคณะผู้สอบจากกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกลุ่มกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมและสภาแห่งชาติเข้าร่วมในกองประชุมคณะผู้สอบก็ได้ขึ้นรายงานสภาพการกักเก็บและนำเสนอห่างนโยบายในการสร้างกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมเป็นต้นความจำเป็นในการสร้างห่างนโยบายปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขความรับผิดชอบของสังคมต่อเวียกงานโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบองค์การที่มีสิทธิ์อำนาจในการแก้ไขการคาดคะเนเกี่ยวกับทรัพยากรเงื่อนไขหับประกันในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวหลังจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นใส่ห่างนโยบายของกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมโดยความรับผิดชอบสูงและเต็มไปด้วยเนื้อในที่สำคัญพร้อมกันนี้ในเวลาของกองประชุมก็ได้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับชื่อโครงสร้างภาคหมวดมาตราของห่างกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมในสาเหตุให้ห่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับสภาพตัวจริงของประเทศเฮาการสร้างกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นบัตรเก่าอันสำคัญในการจัดตั้งพันขยายแนวทางของพรรคตามทิศการสร้างรัฐสปป.ลาวให้เป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายเทือกเก้าและจะเป็นบ่อนอิงให้แก้บรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่าและองค์การปกครองท้องถิ่นได้เคลื่อนไหวเวียกงานโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมอย่างเป็นขบวนการที่แข็งแรงและกว้างขวางเพื่อเฮ็ดให้พลเมืองลาวได้รับรู้เข้าใจมีสติเคารพและปฏิบัติกฎหมายนับมือสูงขึ้นถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงเลยที่ผ่านไป

0: มื่อนี้เขาได้รับเกียรติจากผู้เสี่ยวสารจะมาสนทนากับทางรายการในหัวข้อการล่มละลายของวิสาหกิจ
1: ปะโทการล่มละลายของวิสาหกิจแม่นหยังคือเป็นแต่ย่านแท้เฮ้ยพวกเจ้าแม่นไผมาจากไส
2: พวกเขาแม่นนักกฎหมายมาจากห้องการที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายจะมาอธิบายเกี่ยวกับการล่มละลายของวิสาหกิจสุธานฟัง
1: การล่มละลายของวิสาหกิจแม่นหยัง
3: การล่มละลายของวิสาหกิจแม่นการแก้ไขวิสาหกิจที่กำลังประสบความยุ่งยากทางด้านการเงินซึ่งบ่สามารถชำระหนี้สินได้เมื่อถึงกำหนดเวลาโดยมีการฮ้องขอของวิสาหกิจหรือฮ้องฟ้องของเจ้าหนี้เพื่อให้ศาลตัดสินล่มละลาย
1: แล้วการฮ้องขอและฮ้องฟ้องล่มละลายของวิสาหกิจต้องประกอบเอกสารอย่างใด
0: สำหรับการฮ้องขอต้องประกอบเอกสารดังนี้คำฮ้องขอบทบันทึกหรือมติขาหุ้นหรือกองประสมผู้ถือหุ้นหนังสือแจ้งทรัพย์สินและหนี้สินเอกสารรายงานการเงินและบทรายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา9ของกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล่มละลายของวิสาหกิจ
1: สั้นการล่มละลายของวิสาหกิจเด้มันต้องประกอบเอกสารยังไง
0: คำฮ้องฟ้องเอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับหนี้สินที่ค้างชำระใบแจ้งทวงหนี้หรือหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการทวงหนี้สัญญาที่เกี่ยวข้องเอกสารอื่นที่พัวพันกับการฮ้องฟ้องตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา11ของกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล่มละลายของวิสาหกิจเมื่อประกอบเอกสารครบถ้วนแล้วยื่นไปหาศาลขั้นแขวงบอนที่วิสาหกิจตั้งอยู
1: ่ท้ายหลังยื่นคำฮ้องแล้วจะมีผลทางกฎหมายเท่าใดต่อกับวิสาหกิจภายหลังมีคำสั่งเปิดพิจารณาคดีล้มละลายแล้วเจ้าหนี้ผู้สัญญาและผู้คนอื่นที่เกี่ยวข้องต้องยุติการดำเนินการทางด้านกฎหมายที่ได้ดำเนินการมาก่อนหรือจะเริ่มดำเนินการใหม่ต่อวิสาหกิจเพราะว่าจะเป็นการฮ้องฟ้องการยึดทรัพย์สินของทางวิสาหกิจหรือการกระทำอื่นๆที่บ่ได้รับอนุญาตจากศาล
4: โอ้แม่นวะแล้วสาเหตุที่ศาลตัดสินให้ล้มละลายมีแน่
0: สาเหตุที่ศาลตัดสินให้ล่มละลายมี 1. วิสาหกิจลูกหนี้สมัครใจห้องขอล่มละลาย 2. วิสาหกิจลูกหนี้บ่ได้เสนอขอฟื้นฟูวิสาหกิจเมื่อมีการห้องฟ้องให้ล่มละลาย 3. วิสาหกิจลูกหนี้บ่สามารถตกลงข้อเสนอแก้ไขหนี้สินกับเจ้าหนี้ได้ 4. กองประสมเจ้าหนี้ปฏิเสธหรือบ่ฮ้องรับข้อเสนอแก้ไขหนี้สินหรือแผนฟื้นฟูวิสาหกิจ 5. วิสาหกิจลูกหนี้บ่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อเสนอแก้ไขหนี้สินหรือแผนฟื้นฟูวิสาหกิจวิสาหกิจลูกหนี้บ่ปฏิบัติตามข้อเสนอแก้ไขหนี้สินแผนการฟื้นฟูวิสาหกิจหรือคำสั่งของศาลในระยะเวลาฟื้นฟูวิสาหกิจ 7. เจ้าของวิสาหกิจส่วนบุคคลหรือบริษัทจำกัดผู้เดียวเสียชีวิตโดยบ่มีผู้สืบทอดในกรณีมีการฮ้องฟ้องล่มละลาย
1: เมื่อวิสาหกิจล่มละลายแล้วทรัพย์สินของวิสาหกิจจะถูกดำเนินการแล้วใด
3: ทรัพย์สินทั้งหมดของวิสาหกิจลูกหนี้จะถูกนำมาชำระหนี้สินให้กับเจ้าหนี้และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งองค์การปฏิบัติคำตัดสินของศาลจะเป็นผู้ที่พรวมทรัพย์สินทั้งหมดของวิสาหกิจลูกหนี้ตามบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่รับรองโดยกองประสมเจ้าหนี้โดยประสานสมทบกับผู้ควบคุมทรัพย์สิน
4: โอ้พ่อเข้าใจแล้วขอบใจหลายๆเด
5: ้อขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศรีประภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกลับเข้ามาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วซึ่งวันในมื้อนี้ทางรายการพวกเราจะได้นำเสนอบางเนื้อในบางมาตราของกฎหมายโดยเฉพาะก็แม่นสัญญาขนส่งนี่แม่นสัญญาแนวใดเนาะคู่สัญญานั้นมีสิทธิ์และพันธะอย่างแดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งท่านผู้ฟังที่ฮักแพงอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้สิ่งที่พวกเราปรากฏเห็นหลายก็แม่นการขนส่งบ่ว่าจะเป็นการขนส่งผู้โดยสารการขนส่งสินค้าและการขนส่งอื่นๆซึ่งเห็นว่าเกิดขึ้นป่านดอกเห็ดเลยเนาะท่านผู้ฟังมีทางการขนส่งระดับน้อยไปจนถึงการขนส่งธุรกิจที่ใหญ่และจำนวนหลายบ่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศและอื่นๆแม่นมีย่างหลวงหลายเลยเนาะฉะนั้นในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเอาเนื้อในเกี่ยวกับสัญญาขนส่งมาอธิบายมาเว้าว่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนำกันจะว่าก่อนอื่นเฮามารับรู้นำกันเกี่ยวกับความหมายของสัญญาขนส่งว่าแม่นหยังเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่าสัญญาขนส่งนี้แม่นการตกลงของคู่สัญญาซึ่งว่าฝ่ายหนึ่งแม่นผู้ขนส่งก็คือเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งนั้นบ่ว่าจะเป็นการนำส่งผู้โดยสารการนำส่งเครื่องติดตัวหรือว่าวัตถุสิ่งของสินค้าเอกสารและอื่น

ให้ไปฮอดจุดหมายปลายทางหรือว่าไปฮอดตามจุดประสงค์ของอีกฝ่ายนึงเอิ้นว่าแม่นผู้ขนส่งส่วนอีกฝ่ายนึงนั้นแม่นผู้โดยสารหรือว่าผู้ส่งวัตถุสิ่งของหรือสินค้าซึ่งว่าเป็นผู้ที่มีพันธะในการจ่ายเงินค่าโดยสารหรือค่าขนส่งตามราคาที่ตกลงกันอันนี้เอิ้นว่าเป็นฝ่ายของผู้โดยสารหรือว่าผู้ส่งวัตถุสิ่งของหรือว่าสินค้านั้นเนาะซึ่งว่าอยู่ในสัญญาขนส่งนั้นจะมีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่เวลาที่ว่าผู้ขนส่งได้รับเอาผู้โดยสารได้รับเอาเครื่องติดตัวหรือวัตถุสิ่งของสินค้าและจะสิ้นสุดลงในเวลาที่ว่าผู้โดยสารฮอดจุดหมายพร้อมด้วยเครื่องติดตัวบ่หรือว่าเจ้าของหรือว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเอาวัตถุสิ่งของหรือสินค้าดังกล่าวนั้นมารับเอาวัตถุสิ่งของหรือว่าสินค้านั้นแล้วเนาะและท่านผู้ฟังอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งนี้ยังได้มีการกำหนดประเภทของการขนส่งไว้มีดังนี้1การขนส่งทางบกรวมทางการขนส่งทางรถไฟอีกด้วยเนาะเพราะว่าอยู่ในปัจจุบันนี้ประเทศลาวของพวกเราก็แม่นมีรถไฟแล้วเนาะ2แม่นการขนส่งทางน้ำและ3ก็แม่นการขนส่งทางอากาศซึ่งว่ารายละเอียดของแต่ละประเภทการขนส่งนั้นบ่ว่าจะเป็นระเบียบการและรูปแบบของการขนส่งได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ในโอกาสหน้าผู้ดำเนินรายการจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเนาะว่ารายละเอียดของการขนส่งแต่ละทางนั้นบ่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกทางน้ำทางอากาศนั้นได้กำหนดรายละเอียดต่างๆไว้แนวใดเนาะจะได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในโอกาสหน้าเนาะวันนี้สำหรับสิทธิ์และพันธะของคู่สัญญาที่ว่าได้เฮ็ดสัญญาขนส่งร่วมกันนี้มีสิทธิ์และพันธะแนวใดแด้เนาะซึ่งว่าอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งก็ได้กำหนดรายละเอียดต่างๆไว้ดังนี้ท่านผู้ฟัง1แม่นสิทธิ์และพันธะของผู้ขนส่งทําอีกนี้เฮาจะมารับรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ก่อนว่าผู้ขนส่งนี้มีสิทธิ์หยังแด้ซึ่งว่าในนี้ผู้ขนส่งจะมีสิทธิ์ในการเก็บในการทวงเอาค่าโดยสารค่าเครื่องติดตัวหรือวัตถุสิ่งของถ้ากรณีที่ว่ามีเครื่องติดตัวมานำเนาะค่าสินค้าค่าเอกสารในการขนส่งและอื่นๆที่ว่าได้ตกลงร่วมกันหรือว่าตามระเบียบการเอิ้นว่าผู้ขนส่งนั้นมีสิทธิ์ในการเก็บการทวงเอาค่าต่างๆเหล่านี้เนาะต่อมาก็แม่นมีสิทธิ์ในการที่จะบ่รับเอาผู้โดยสารที่อยู่ในสภาพเสียจิตที่บ่มีผู้คุ้มครองเครื่องติดตัวหรือวัตถุสิ่งของสินค้าและเอกสารอื่นๆที่ว่าเกือกห้ามหรือผิดกฎหมายซึ่งว่าในนี้สามารถปฏิเสธถ้าว่าสินค้าเหล่านั้นเป็นสินค้าที่เกือกห้ามและผิดกฎหมายบ่รับเอาเนาะมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะบ่รับเอามีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะบ่ส่งวัตถุสิ่งของสินค้าที่มันผิดกฎหมายนั้นเนาะนอกจากนั้นยังมีสิทธิ์อื่นๆตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเติมอีกนี่ก็แม่นเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ขนส่งนอกจากนั้นแล้วผู้ขนส่งยังมีพันธะเติมอีกอยู่ในนี้ผู้ขนส่งยังมีพันธะในการขนส่งผู้โดยสารพันธะในการขนส่งเครื่องติดตัวหรือวัตถุสิ่งของสินค้าและเอกสารอื่นๆไปฮอดจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยเนาะท่านผู้ฟังอย่างปลอดภัยตามกำหนดเวลาและมอบให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับเอาวัตถุสิ่งของหรือสินค้าดังกล่าวนั้นตามจำนวนและคุณภาพที่ตนได้รับอยู่ในต้นทางว่าสินค้าที่ตนได้รับอยู่ในต้นทางนั้นเป็นแบบใดมีคุณภาพแบบใดอยู่ปลายทางที่ว่ารับก็ต้องมีคุณภาพแบบนั้นต้องได้รักษาพร้อมเนาะในกรณีเกิดอุบัติเหตุผู้ขนส่งก็ต้องได้รับผิดชอบต่อผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต้องได้รับผิดชอบเลยเนาะกรณีมีผู้บาดเจ็บบ่ผู้โดยสารบาดเจ็บหรือผู้โดยสารเสียชีวิตนี้ต้องได้รับผิดชอบพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้รับผิดชอบต่อเครื่องของติดตัวหรือวัตถุสิ่งของสินค้าเอกสารและอื่นๆที่ได้เสียหายหรือเปเพจากการขนส่งเว้นเสียแต่กรณีเหตุสุดวิสัยบ่อภัยธรรมชาติจังซี่เนาะท่านผู้ฟังและในนี้ผู้ขนส่งมีพันธะในการส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่ปีนป่วนไกลที่สุดอย่างหีบด่วนในกรณีที่ว่าผู้โดยสารเกิดเจ็บเป็นกระทันหันหรือว่าจะออกลูกบ่ต้องได้ส่งผู้โดยสารนี้ไปสู่สถานที่ปิ้นปัวไปโรงหมอไกลที่สุดเนาะนอกจากนั้นยังมีพันธะอื่นๆตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายอีกนี่ก็แม่นสิทธิ์และพันธะของผู้ขนส่งบัดนี้ต่อมาแม่นสิทธิ์และพันธะของผู้โดยสารหรือเจ้าของสิ่งของหรือสินค้า
แน่นอนว่าผู้โดยสารหรือเจ้าของสิ่งของหรือสินค้ามีสิทธิ์ที่จะไปฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยและตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารมีสิทธิ์ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมีสิทธิ์ในการทวงเอาการใช้แทนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดของผู้ดำเนินการขนส่งนอกจากนั้นยังมีสิทธิ์อื่นๆตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเต็มอีกกรณีเกิดอุบัติเหตุบ่ได้รับบาดเจ็บได้รับความเสียหายสิสามารถมีสิทธิ์ในการที่จะทวงเอาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้ที่เป็นผู้ขนส่งนั่นเองเนาะแต่ในนี้ก็ต้องได้เบื้องตามตัวจริงตึมอีกว่าการบาดเจ็บเครื่องของที่เสียหายนั้นมีมูลค่าเท่าใดเสียหายเท่าใดก็ต้องได้มีการกวดการและพิจารณาตัวจริงตึมอีกว่ามีความเสียหายหลายน้อยสำหรับเนาะท่านผู้ฟังนอกจากสิทธิ์ที่กล่าวมาแล้วผู้โดยสารหรือเจ้าของสิ่งของหรือสินค้ายังมีพันธะในการจ่ายค่าโดยสารได้เนาะเพราะว่าจะเดินทางนี้ก็ต้องได้มีการซื้อปี๋เนาะจ่ายค่าโดยสารหรือจ่ายค่าเครื่องต่างๆตามที่ได้ตกลงกันไว้มีพันธะในการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมความสงบมารยาทความเดียวกันนั้นยังต้องแจ้งสิ่งของที่มีมูลค่าสูงวัตถุอันตรายอาวุธและรับผิดชอบจ่ายค่าสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกำหนดให้แก่ผู้ดำเนินการขนส่งตามระเบียบการโดยสารและจะต้องปฏิบัติพันธะอื่นตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเนาะถ้าว่าเว้าถึงเรื่องของการรักษาความสะอาดนี้แม่นพันธะของผู้โดยสารหมดทุกคนนำกันได้เนาะเมื่อเวลาที่เฮากินเครื่องของต่างๆอยู่ในรถบออยู่ในยนต์หรือว่าอยู่ในรถไฟอยู่ในพาหนะต่างๆที่ว่าเฮาได้ขึ้นไปโดยสารไปนำนั้นก็ต้องได้รักษาความสะอาดช่วยกันได้เนาะบ่ให้ทิ่มซะทิ่มทรายเมื่อลงรถแล้วก็ต้องเก็บขี้เหงื่อจากการที่ตนเองนั้นกินแล้วเหลือไว้นั่นเนาะก็ต้องได้เก็บไปทิ่มอยู่ในถังขี้เหงื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเฮ็ดให้มีความสะอาดงามตานั่นเองพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้รักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักษามารยาทนำกันตื่มอีกเนาะในเวลาที่เดินทางซึ่งวันนี้ก็แม่นเกี่ยวกับสิทธิ์และพันธะของผู้โดยสารนั่นเองท่านผู้ฟังวันนี้สำหรับค่าโดยสารหรือค่าขนส่งผู้โดยสารจะจ่ายค่าโดยสารก่อนหรือหลังการเดินทางก็ได้ตามราคาสายทางที่รัฐได้กำหนดไว้ในแต่ละระยะหรือตามการตกลงกันของคู่สัญญาแต่ว่าในนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นต้องได้มีการซื้อปีโดยสารนั้นก่อนขึ้นเนาะแต่ว่ามีบางกรณีที่ว่าเดินทางบ่ไกลบ่อาจจะเป็นการขนส่งระหว่างเมืองต่อเมืองหรือว่าการขนส่งภายในนครหลวงเวียงจันทน์จังซี่บ่เฮาก็จะเห็นว่าค่าโดยสารนั้นก็อาจจะเก็บในเวลาที่ไกลจะลงรถนั่นเองเนาะซึ่งว่าในนี้ก็ต้องได้มีการจ่ายก่อนหรือหลังแม่นตามการตกลงกันตามราคาที่ว่าสายทางที่รัฐได้กำหนดไว้เนาะหรือตามการตกลงของคู่สัญญาพร้อมเดียวกันนั้นในกรณีการขนส่งสิ่งของหรือว่าสินค้าต่างๆเจ้าของสิ่งของหรือเจ้าของสินค้าจะจ่ายค่าขนส่งก่อนหรือหลังการขนส่งก็ได้ตามแต่ละกรณีที่ได้ตกลงกันเนาะอาจจะไปเก็บปลายทางก็ได้เนาะผู้ที่มารับเอาสินค้านั้นเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนาะและท่านผู้ฟังที่หักแพงเนื้อในทั้งหมดที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปนั้นก็แม่นเกี่ยวกับสัญญาขนส่งแม่นสัญญาแนวใดคู่สัญญามีสิทธิ์และพันธะอย่างแดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งที่ทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังหวังยังยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรท่านผู้ฟังที่เคารพมองเฮานี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วเนาะทางรายการก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาติดต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลาเก้านี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมองเฮานี้ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

กันสังคมสะสมเทินคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz นับแต่เวลา 15:30 ถึง 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์30นาทีและก็ท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้อีกหนึ่งคืนนั่นก็คือ FM 105.5 MHz วิทยุนครหลวงวิจันทร์ทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 น 9:00 น1ชั่วโมงก็ฝากให้กับมีรายการได้ติดตามข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ของตนเองพร้อมด้วยครอบครัวเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์อย่าลืมว่าทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะได้มีการสำรองเงินในแต่ละเดือนแล้วเนาะเมื่อเวลาที่ได้รับการตัวอย่างว่าเกิดลูกที่นะก็ให้ได้รับเงินอุดหนุนจากระบบประกันสังคมหรือว่าผลประโยชน์ด้านอื่นการปิ้นปัวสุขภาพลูกอายุกาย18ปีเฮ็ดเอาใดเห็นบ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาควรรู้เนาะคันว่ายังเรียนอยู่กับบัตรนักศึกษากับบัตรประกันสังคมมาแจ้งอัปเดตเพื่อเป็นคุ้มครองปีนึงแจ้งเท่านึงเพิ่นก็จะคุ้มครองไปจนฮอดอายุ23ปีเติมให้อีก5ปีอันนี้ก็เพื่อป้องกันผ่านมานี่ก็มีกรณีลูกอายุกาย18ปีแล้วบ่ได้มาแจ้งมาอัปเดตบัตรนักศึกษาเวลาไปหมอก็เสียเงินบ่สามารถเคลมเงินคืนได้เนาะความจริงการแจ้งต่างๆนี่ก็แม่นบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเพียงแต่เอาบัตรนักศึกษามาอัปเดตข้อมูลเท่านั้นลูกของท่านก็จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพได้ปกติจนฮอดอายุ23ปีเนาะผ่านมาก็มีนะที่ว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ในตัวนี้อายุกาย18ปีลูกหลานก็บ่ค่อยฮู้เนาะสำคัญเฮานี่แหละเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ต้องได้ติดตามนะอัปเดตข้อมูลอัปเดตระเบียบหรือว่าบ่เข้าใจก็แม่นโทรไป1508โลดล่ะให้เพิ่นอธิบายให้ฟังว่าอันใดแน่ที่เฮาบ่ฮู้เนาะผลประโยชน์ของเฮามีหยังแน่เพิ่นเว้าสู่ฟังเนาะผ่าน1508ท่านก็ได้โดยย่อหรือว่าท่านอยากไปศึกษาด้วยตัวเองก็แม่นเข้าไปเว็บไซต์เนาะพวกเฮาจะนี้เป็นแผ่นโฆษณาแผ่นพับแล้วก็กฎหมายระเบียบการต่างๆท่านสามารถไปศึกษาได้เพื่อป้องกันบ่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์ต่างๆขนาดเนาะอันนี้มันก็ฝากไปก็แล้วกันซึ่งในวันนี้ก็มีอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตเนาะข้อสังเกตโดยเฉพาะแม้นสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นี่แหละค่าของชีพแพงเนาะอย่างต่างๆแพงบางคนว่าเงินเดือนนี่นะมันก็บ่หลายเนาะอันน่ะตื่นมาจ่ายค่าประกันสังคมนี่นะมันก็สิอันน่ะยุ่งยากตื่นบ่หรือแนวใดเนาะบางคนก็นี่แหละน่ะเป็นคำเว้าของเพิ่นเลยแหละก๊อปปี้มาเพิ่นว่าเงินเดือนน้อยอยู่แล้วนี่นะเนาะจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมเงินเดือนน้อยจำเป็นบ่ต้องเข้าประกันสังคมค่าใช้จ่ายก็หลายอยู่แล้วมีความจำเป็นบ่ล่ะที่จะมาเข้าประกันสังคมมันก็เป็นทัศนะสำหรับบางคนสำหรับบางท่านที่ความจริงมันก็บ่ผิดดอกเนาะเป็นข้อสังเกตอันนึงทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเนาะมีสิทธิ์ที่จะเพื่อให้ได้คำตอบข้อมูลนะเนาะก็มันก็จะเป็นนี่ละเนาะมาจากคำถามตัวจริงนี้เลยเนาะอันที่สมาชิกเวลาเฮาลงไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่นก็จะถามมาเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมบางคนก็เอิ้นว่าระบายฮู้ละรับฟังนั่นแหละพวกเฮาก็รับฟังมันแต่ว่าจะมาเว้าเนาะก็คือแม่นโดยเฉพาะแม่นเอาคันว่าบริษัทนี่เนาะบริษัทแม่นแต่ว่าพนักงานรัฐเองนั่นแหละ
เป็นว่าเงินเดือนน้อยจำเป็นว่าต้องเข้าประกันสังคมคันว่าตามกฎหมายแล้วก็คือแม่นปฏิเสธบ่ได้เนาะตอนที่เข้ามันเป็นเรียกว่าพันธะของมดทุกคนอยู่ในสังคมที่จะต้องได้เบิ่งแย้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเวลาเจ็บเวลาเป็นส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นก็แม่นเป็นของภัยของเราเนาะแต่ว่าการจะเป็นมันเป็นการระบบการแชร์เนาะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมเพราะว่าคนคนหนึ่งคันว่าเจ็บคันว่าเป็นแล้วก็บางเทื่อก็อาจจะบ่สามารถจะเพียงพอเนาะที่จะใช้ตัวอย่างว่าเกิดมีการผ่าตัดในสิ่งนี้เงินของผู้เดียวปิ้นปัวเองเนาะท่อนเองปิ้นปัวเองนี่อาจจะบ่เพียงพอเพราะฉะนั้นแนวระบบประกันสังคมก็คือเป็นระบบของการสำหรับการปิ้นปัวสุขภาพนี่นะอยู่ของหมอก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเป็นการแชร์กันเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือเป็นกล่องทุนปิ้นปัวสุขภาพเนาะที่ได้ระบุอยู่ในกฎหมายมันมีจะแยกเป็นกล่องทุนเนาะกล่องทุนปิ้นปัวสุขภาพกล่องทุนอุบัติเหตุเวียกงานกล่องทุนอุดหนุนระยะสั้นกล่องทุนอุดหนุนระยะยาวนะกล่องทุนอุดหนุนวางงานจะแยกเป็นกล่องทุนแต่ว่าพิเศษมันกล่องทุนปิ้นปัวสุขภาพเนาะหมายความว่าแต่ละคนนี่มันจะมาแชร์กันเป็นการแยกออกมาแยกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในทั้งหมดที่ว่าเฮาจ่ายเนาะภาควิสาหกิจนี้จากเปอร์เซ็นต์นะ 11.5 ภาครัฐมี 16.5% นะภาคสมัครใจมี 9% ซึ่งในนั้น 1.5% เพิ่นก็ได้เอาไปใส่อยู่ในการปิ้นปัวสุขภาพ1.5% ของแต่ละคนนั่นแหละแต่ละทานนั่นแหละเนาะที่ว่าเป็นผู้ประกันตนเพื่อกับแบ่งใส่เพื่ การปิ้นปัวนะสุขภาพนะหมายความว่าเป็นกองทุนรวมอันนึงเวลาที่มีผู้ใดมีการเจ็บการเป็นที่เป็นสมาชิกหรือว่าแม่นครอบครัวเนาะเพราะว่าประกันสังคมนี่ปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวก็จะผู้เจ็บมันก็จะไปใส่บริการเนาะผู้ที่บ่เจ็บก็ได้เอาเงินในกองทุนนั้นช่วยเหลือคนที่เจ็บแต่ว่ามันก็บ่แน่บางเทื่อเฮามีการเจ็บก็เป็นเงินคนอื่นนำมาที่ว่ามาช่วยเหลือเบิ่งแย้งเฮาเนาะในเวลาที่เฮาเจ็บเขาเอิ้นว่าเป็นกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะสำหรับกองทุนประกันสังคมกองทุนการปิ้นปัวสุขภาพนี้เนาะเป็นการเบิ่งแย้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ในสังคมคันสิว่าไปทางกับเอิ้นว่าทางพุทธศาสนาสินะก็เอิ้นว่าได้บุญน้ำกันแม่นบ่มันเป็นกองทุนรวมเวลาเฮามูเจ็บเพิ่นก็เอาเงินกองทุนรวมนี่ไปนะปิ้นปัวคนที่เจ็บนี่ให้ดีให้เศร้านะเฮาบ่เจ็บเฮาก็ได้มีส่วนร่วมนะฮะเอิ้นว่าได้บุญน้ำกันคันว่าในทางพุทธศาสนาเนาะมันเป็นกองทุนสามัคคีเบิ่งแย้งกันกับว่าแมนนะแต่ว่าเวลาเขาเจ็บเขาเป็นนะก็ได้ใส่กล่องทุนนี้เช่นเดียวกันเนาะนะเพราะเรื่องของการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ก็แมนคันว่าเงินเดือนน้อยบ่เข้าได้บ่ก็ต้องได้เข้าเนาะเป็นเอิ้นว่าอันบังคับเนาะเป็นพันธะเว้าซะเนาะเป็นพันธะสำหรับมนุษย์ทุกคนแต่สำหรับประชาชนนี่แหละประชาชนอันนี้มันก็จะเป็นภาคสมัครใจอะไรเนาะภาคสมัครใจอันนี้ก็ขึ้นกับเราไม่ได้บังคับแต่ภาคสมัครใจว่ายังไงคันว่าเห็นระบบนี้มีความสำคัญทานก็มาสมัครเนาะเพราะว่าสมัครใจนี่มี7อุดหนุนด้วยกันเนาะหนึ่งในนั้นก็มีเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเนาะปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวเงินเกิดลูกต่างๆเนาะค่ายคือกับพนักงานนั่นแหละสำคัญก็คือมีเงินบำนาญเวลาเท่าเวลาแก่บ่ต่างกันแต่ว่าบ่ได้บังคับเนาะบ่ได้บังคับบ่คือภาคหน่วยวิสาหกิจกับอันน่ะภาครัฐเนาะทหารตำรวจอันนี้มันเป็นอันน่ะเป็นพันธะที่จะต้องได้ประกอบส่วนประชาชนคันว่าเห็นมีความสำคัญกับเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้เช่นเดียวกันเนาะก็ประชาชนนี่ก็ได้บำนาญกันหลายคนหลายท่านด้วยกันที่ประกอบครบเงื่อนไขแล้วก็ได้รับบำนาญ
จากระบบประกันสังคมปัจจุบันเงินเดือนน้อยนี่นะเนาะจะมาเว้าสู่ฟังว่าอันเงินเดือนน้อยนี่ก็เป็นข้อคิดทั้งพนักงานอันน่ะอยู่บริษัทอยู่รัฐพร้อมหั่นแหละเนาะกับหมดทุกคนว่าเงินเดือนเฮาน้อยนี่เป็นหยังเฮาจึงต้องได้มาเข้าประกันสังคมเติมอีกเนาะก็คือสัตยภาพก็จะเว้าเลยแหละเนาะว่าเงินเดือนน้อยนี่นะยิ่งจำเป็นเนาะต้องได้เข้าประกันสังคมใส่คำว่ายิ่งจำเป็นเลยล่ะเงินเดือนน้อยยิ่งมีความจำเป็นต้องเข้าประกันสังคมเนาะเพราะว่าหยังแน่นอนนะคนเฮาเนาะเกิดมาก็คันว่ามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนเน่งออกจากเงินจากซานแล้วก็มีความเสี่ยงมัดแม้แต่ว่าขับรถขับลางก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเนาะไปเฮ็ดเวียกก็มีความเสี่ยงนะโดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเรื่องฟื้นเรื่องไฟอย่างต่างๆเนาะหรือว่าแม้แต่ประชาชนเองก็ดีเนาะใช้ชีวิตมันก็มีความเสี่ยงมัดไปให้นาหัวสวนเนาะบ่ได้อยู่กับเครื่องจักรไปให้นาหัวสวนเกิดมีสัตว์งูกัดงูตอดสัตว์มีพิษกัดเนาะอันนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเนาะออกให้งานก็บางคนก็ตัดต้นไม้เห็นป่ะมีโอกาสบางคนก็ขึ้นไปตัดต้นไม้พลาดตกนะใส่เครื่องจักรตัดแม้แต่ว่าใส่ผ้าใส่อย่างต่างๆเนาะก็มีความเสี่ยงมัดแต่ว่าความเสี่ยงมันแตกต่างกันอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านะผู้ที่เฮ็ดเวียกกับเครื่องจักรกลจักรเนาะเฮ็ดเวียกกับไฟฟ้าอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าก็แม่นอยู่แต่ก็มีความเสี่ยงคือกันเพราะฉะนั้นแล้วเนาะการเจ็บการเป็นนี้อันที่1มันกันในเรื่องของสุขภาพเนาะกรรมพันธุ์พยาธิอันที่2มากับว่าเรื่องของอุบัติเหตุอันที่3มาเนาะมันก็นะว่าเรื่องของสิ่งที่เฮาอาจจะโดยเฉพาะแม่นอายุอาวุโสขึ้นไปสินะอายุหลายขึ้นไปยิ่งมีความเสี่ยงเนาะมีพยาธิประจำตัวเบาหวานความดันตั้งทรงตั้งทรงความดันอันเดียวกันเนาะไขหลังหัวใจเป็นพยาธิตับหลายอันนะติดพันเนาะเฒ่าแก่มาเหมือนเครือกับตาเริ่มบ่เห็นหุ้งเห็นบ่มีเคยเอิ้นว่าเป็นต้อลมก้อนเนื้อก้อนสิ้นในหน่วยตาอย่างต่างๆมันก็ล้วนแต่เป็นพยาธิที่สามารถเกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่นผู้อายุหลายเนาะแต่ว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่ก็บ่แม่นว่าบ่มีความเสี่ยงเนาะก็มีความเสี่ยงคือกันไปลูกหลานตัวอย่างเนี่ยไปเล่นกีฬาเห็นบ่ขับรถขับลางไปรุ่นเดี๋ยวแฮงเอิ้นว่าเป็นไว้คึกคะนองใจฮ้อนฮะเกิดไปเล่นกีฬาเกิดนะมีการปะทะกันหุนแฮงเจ็บเนาะแขนขาหักก็มีความเสี่ยงเนาะเอิ้นว่าทุกคนที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนเน่งออกจากเฮือนไปแล้วก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงนับแต่ว่าอยู่เฮือนก็ยังมีความเสี่ยงบ่แม่นว่าอยู่เฮือนซื่อๆบ่มีความเสี่ยงได้เนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้เนาะตัดหญ้าอยู่เฮือนตัวอย่างเกิดมักหินกระดอนใส่แขนใส่ขาใส่ตาเนาะก็ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงไข้ยุงสินี่บางเทื่อก็อยู่เฮือนได้เป็นไข้ยุงเนาะถ้าว่าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมว่าเงินเดือนน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มันค่าใช้จ่ายเนาะเวลาไปใช้บริการอยู่โรงพยาบาลนี่ก็ถือว่าบ่ธรรมดาบ่ธรรมดานับแต่ว่าเกิดลูกขนาดบ่แม่นพยาธิเนาะไปเกิดลูกซื่อๆนี่นะสันติภาพคิดว่าจะบุรุษแหละระดับ3ล้านค่าเกิดค่ายุบค่ายาเห็นบ่ค่าห้องนอนยังบ่ทันเว้าเรื่องอันนั้นแพมเพิร์สค่านมลูกค่าหยังเนาะยังบ่ทันได้เว้าความในจุดนั้น
ก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะอันนี้ขนาดบ่ได้ว่าเรื่องของพญาติอันนี้เกิดลูกปกติเนาะถ้าว่าบ่มีปัดประกันสังคมนี่ก็ถือว่ายุ่งยากพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เฮาว่าเงินเดือนน้อยแล้วเฮาบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะเงินเดือนน้อยบางคนเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทจังซี่บางคนเป็นประชาชนเพิ่นว่ารายรับน้อยบ่เข้าประกันสังคมนี่อยากเข้าอยู่แต่ว่ารายรับเพิ่นน้อยจังซี่เนาะเฮาก็เข้าตามน้อยเพราะว่าหยังก็คือสันนิษฐานได้ว่าไปว่าถ้าว่าเงินเฮาน้อยอยู่แล้วถ้าว่ามีการเจ็บการเป็นเนาะมีการเจ็บการเป็นเงินเฮานี่จะเพียงพอบ่ที่จะปิ้นปัวตัวเองสันนิษฐานว่าคันว่าจะเป็นทั่วไปเนาะเป็นไข้เป็นหนาวนี่ก็สิพออันนั้นได้อยู่ดอกสำหรับส่วนสั้นกลางนะคือให้เฮาเจ้าค่อยหลายๆคนก็สินั่นอยู่ดอกแต่คันว่าถึงขั้นต้องได้นอนห้องหมอเนาะผ่าตัดตัวอย่างเฮาจะเอาเงินจุดใดเนาะมาปิ้นปัวถ้าว่าเงินเดือนเฮาก็น้อยอยู่แล้วตื่มบ่มีประกันสังคมบ่เข้าประกันสังคมอันว่าค่าใช้จ่ายทุกอันเฮาก็ต้องได้รับผิดชอบเอง 100% เนาะสมมุติว่าลูกหลานเกิดแขนขาหักบ่มีระบบประกันสังคมคุ้มครองเด้นะไปเล่นกีฬาตัวอย่างถ้าว่าบ่มีบัตรประกันสังคมนี่นะเนาะท่านว่าสิหมดหลายหน่อยเท่าใดสำสาจนสิได้ออกหมอตัวอย่างเนาะต้องมีการผ่าตัดไส้เล็กไส้เล็กแล้วก็ติดตามจากแพทย์เนาะใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยก็1อาทิตย์2อาทิตย์เนาะเพื่อติดตามอาการเนาะก็ติดพันกับค่าใช้จ่ายหมดทุกอันนะถ้าว่าเฮาบ่มีบัตรประกันสังคมเติมนะเงินก็น้อยเอ้าภาระค่าใช้จ่ายหลายอันมาเข้ามาเนาะค่าน้ำค่าไฟก็ยังพอแห้งละหมดทันในว่าเรื่องการกินการอยู่เนาะหมายความว่าการใช้ชีวิตของคนโดยเฉพาะในเมืองเนาะก็จำนวนบ่น้อยหั่นแหละก็แม่นหาเช้ากินค่ำก็พอมีอยู่แห่ทงแห่หยังก็แม่นอยู่แต่ว่าคันว่าปิ้นปัวหนักๆแบบกรณีเกิดต้องได้ผ่าตัดจังซี่นะเนาะก็ถือว่ากสิได้รับผลกระทบพอสมควรสันติภาพคิดว่าได้อันที่1ก็ต้องได้ยืมอ้ายยืมน้องแล้วเนาะยืมพี่น้องไปยืมธนาคารยืมบ้านเอาคันว่าเพิ่นก็บ่ได้ให้เอิ้นว่าจนเท่าที่เฮาอยากได้เนาะบางเทื่อมันหมดหลายกว่านั้นเป็นปวดหมด40 50ล้านตัวอย่างห้อยล้านจังซี่นี่มันบางเคสบางกรณีเนาะเกิดอุบัติเหตุกระทบสมองสินะได้มีการผ่าตัดอย่างต่างๆความจริงก็บ่อยากให้เกิดนั่นแหละแต่เนาะเฮาปฏิเสธบ่ได้มันนะเป็นคันว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นเนาะมันก็เกิดเฮาห้ามมันบ่ได้อยู่แล้วเนาะคันว่าโชคบ่ดีมันเกิดขึ้นมาก็เป็นค่าใช้จ่ายที่หนักบางคนก็ดิ้นทนไปเนาะไปกู้ยืมนอกระบบนะดอกเบิ่งสูงเนาะเสียเงินอยู่ใส่มาใส่มาจ่ายเพิ่นเนาะเพราะนอกระบบนี่เขาจะให้หลายยินว่าเด้แต่ว่าดอกเบี้ยสูงยืมง่ายแต่ว่าดอกเบี้ยสูงเนี่ยเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนเนาะเฮาก็จะเห็นเนาะทั้งสื่อออนไลน์บ่สปอร์ตแต่ว่าอยู่ในลาวคืออยู่ต่างประเทศนั่นแหละบ่แม่นง่ายเนาะเวลาเขาทวงหนี้เนาะมีการคู่การเข็นเฮาก็บ่กล้าไปหาเจ้าหน้าที่เติมบ่มีเงินก็คิดหยังบ่ออกหั่นแหละเนาะเขามาทวงมาต่างประเทศมาทุบมาตีบังคับให้เจ้าใช้หนี้ให้ทันเนาะดอกเบี้ยก็สูงสินะเห็นบ่มันก็เป็นประสบการณ์อันนึงที่แบบที่เฮาสามารถเห็นได้ในสังคมข่าวสารที่เฮาเบิ่งหั่นแหละเนาะมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับเฮาเนาะบางคนก็ขายทรัพย์สินอยู่เฮือนอยู่ซ่านขายรถขายดินขายเฮือนไปเนาะเพื่อมาปิ้นปัว
ก็ย้อนว่าเฮาบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมีแต่ว่าเงินเดือนน้อยโอ้ยาแล้วค่อยบ่เข้าแหละประกันสังคมเนาะการจะปั่นเป็นมันบ่แน่แต่ว่าอันที่สันติภาพเฝ้าไปนี่ก็ผมจริงแล้วมันก็แน่นอนเนาะบ่แม่นว่าห้อยครอบครัวสิแม่น 7-80 ครอบครัวห้อยครอบครัวเป็นบ่แม่นเนาะภัยโชคดีในก็บ่ได้เป็นหยังแต่อย่าลืมว่ามันบ่แน่นอนเนาะบางเทื่อในห้อยคนอาจจะเกิดกรณี2กรณีไม่ก็เดือดร้อนได้นะบางเทื่อก็หลายกว่านั้นในสังคมเนาะการเจ็บการเป็นบ่มีภัยดอกที่อันน่ะเอิ้นว่าจะมีเงินเหลือทงไว้หลายๆเพื่อปิ้นปั่วตัวเองอ่ะนะบ่มีภัยคิดดอกคิดแต่ว่าทอนเงินไว้ซื้อนั่นซื้อนี่ดาวนั่นดาวนี้ก็มีก็สิบ่ก็พยายามทอนหั่นเนาะบางคนก็ทอนได้มีวินัยก็ทอนได้หลายเนาะแต่ว่าส่วนหลายแล้วสันติภาพก็คิดว่าก็พอแบบจุนเจือครอบครัวเนาะมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนค่าจ่ายค่าเรียนลูกเนาะค่าน้ําค่าไฟมันหลายค่าอีหลีเนาะตื่นมาบางคนดาวนั่นดาวนี่นะมันก็แห้งไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากเนาะควรเป็นห่วงเป็นใยว่าเป็นหยังจึงว่าเงินเดือนหน่อยจึงต้องเข้าประกันสังคมสังคมเนาะสันติภาพก็คือบอกเลยว่าแม่นยิ่งมีความจําเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมโดยเฉพาะแม่นผู้ที่อายุหลายแล้วเนาะแต่ว่ายังมีเงื่อนไขก็คืออายุบ่ทันได้เกิน60ปีก็ฮีบฮ้อนเนาะไปสมัครใจนำประกันสังคมมีทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเบื้องต้นต้องไปด้วยตัวเองเฮ็ดสัญญาอย่างต่างๆหลังจากนั้นต่อสัญญาอาจจะให้ครอบครัวต่างหน้าไปต่อให้ได้เพื่อเฮาจะได้รับการคุ้มครองเนาะบ่เฉพาะแต่ประกันปินปวดสุขภาพที่สำคัญก็มีเงินบำนาญเนาะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็สามารถขอเงินบำนาญจากระบบประกันสังคมได้บ่ว่าจะเป็นประชาชนก็ตามเนาะก็ถือว่าได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐและรัฐบาลตามกฎหมายอันเดียวกันก็คือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่นำใช้ในปัจจุบันนี้เนาะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1508โทรเบอร์เสียค่าในโมงราชการ8โมงเช้าหา4โมงแลงพอกับสันติภาพได้ไหมในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: เมื่อยเด้เวียกกันหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด
0: ้แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ผู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดม้งการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถติดตามรับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำรวมทั้งรายการชีวิตติดพันสังคมเอามาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนเตือนสติกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงหู้ทันกลโกงเพื่อป้องกันตนเองจากแก๊งสแกมเมอร์ในยุคที่โลกออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันภัยข่มขู่จากแก๊งสแกมเมอร์ได้เพิ่มทวีความหุนแหงขึ้นและมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเขาเจ้าบ่ได้เพียงแต่จะหลอกลวงเอาเงินเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบัญชีธนาคารและข้อมูลสำคัญอื่นๆของคนเฮาได้แก๊งสแกมเมอร์มักจะใช้จิตศาสตร์ในการสร้างความย่านกลัวความโลภและความเห็นอกเห็นใจเพื่อจะหลอกลวงเหยื่อการมีสติหรือว่าความรู้เท่าทันแม้นสามารถป้องกันได้ดีที่สุดดังนั้นมื้อนี้โนริจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับกลโกงและกับวิธีป้องกันให้กับตนเองเพื่อความปลอดภัยสำหรับรูปแบบกลโกงก็แม้นมีหลายวิธีและเฮาสามารถพบเห็นได้เรื่อยๆก็คือการส่งลิงก์ปลอมส่งข้อความผ่านทาง SMS Messenger หรือว่าอีเมลโดยอ้างว่าเป็นธนาคารเป็นหน่วยงานรัฐหรือบริษัทขนส่งแล้วให้ทานกดลิงก์เข้าไปเพื่ออัปเดตข้อมูลหรือกวดสอบบัญชีเมื่อกดเข้าไปเขาเจ้าให้เฮาตืมรหัสผ่านหรือว่าข้อมูลส่วนตัวนอกจากนั้นก็ยังมีกลโกงการลงทุนโฆษณาสวนเสือว่าการลงทุนหน่อยแต่ว่าได้กำไรมหาศาลในเวลาสั้นๆมักใส่รูปภาพความหังมีมาล่อใจหรือว่าจะเป็นพวกที่ฮักแบบออนไลน์สร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นสร้างความน่าเชื่อถือเข้ามาตีสนิทพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นฮักแพงแล้วจึงอ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อจะขอเงินการสวมห้อยเซียนว่าปลอมตัวเองเป็นหมู่เพื่อนญาติพี่น้องหรือเจ้าหน้าที่เพื่อจะยืมเงินและขอรหัสOTP โดยอ้างว่าเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเขาเห็นปรากฏการณ์นี้มีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนตกเป็นเหยื่อน้ำอีกสัญญาณเตือนภัยที่ควรระวังถ้าเขาพบพ่อเหตุการณ์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นการหลอกลวงเช่นว่าสร้างความหีบด่วนเล็งให้เขาตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้าบ่เฮ็ดตามจะเสียผลประโยชน์หรือจะมีปัญหาตามมาหรือจะเป็นการขอข้อมูลส่วนตัวขอรหัสผ่าน OTPขอเลขบัตรประชาชนผ่านทั้งขอความและก็ยังมีการเสนอที่ดีเกินจริงบ่มีการลงทุนใดที่ได้กำไรสูงและบ่มีความเสี่ยงหรือจะเป็นบัญชีที่เฮาบ่ฮู้จักผู้ติดต่อมากับบ่เคยฮู้จักกันมาก่อนแต่พยายามสร้างความสัมพันธ์อย่างว่องไวดังนั้นเฮาต้องได้มีสติละกาสันนิษฐานไว้โลดว่าอ้าวอาจจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์ก็เป็นไปได้วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์จะปฏิบัติแนวใดท่านผู้ฟัง1ก็คืออย่าไปกดลิงก์แปลกปลอมถ้าได้รับข้อความที่น่าสนใจห้ามไปกดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดไฟล์เด็ดขาดให้กวดสอบกับหน่วยงานต้นทางโดยกงผ่านซองทางที่เป็นทางการเท่านั้นเนาะเพื่อความปลอดภัยและรักษาความลับอย่าแบ่งปันรหัส OTP หรือข้อมูลบัตรธนาคารให้ผู้ใดอย่างเด็ดขาดบ่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ตามเพราะเจ้าหน้าที่ตัวจริงบ่มีนโยบายขอรหัสเพิ่นว่าเออนอกจากนั้นนอกการเปิดไส้การยืนยันตัวตนการเปิดไส้การยืนยันตัวตนซองสั้นในบัญชีออนไลน์ต่างๆก็เป็นเกราะป้องกันอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญกวดสอบขึ้นเสมอถ้ามีคนอ้างว่าเป็นหมู่เพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องส่งมาขอยืมเงินให้โทรหาผู้นั้นโดยโกงหรือว่าโทรวิดีโอคอลหาเพื่อยืนยันตัวตนให้มั่นใจและมีสติเสมออย่าไปลงเสื้อคำหวานหรือข้อเสนอที่เบิ่งแล้วดีเกินจริง
ให้ตั้งคำถามเสมอว่าเป็นไปได้บ่ที่ว่าคนแปลกหน้าจะโอนเงินมาให้เฮาแบบง่ายๆแนวนี้ดังนั้นขอแนะนำเพิ่มเติมท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเฮาตกเป็นเหยื่อหรือว่าสงสัยว่าเฮาถูกหลอกลวงแล้วให้รีบฮ้อนติดต่อหาธนาคารของเฮาเพื่อจะอายัดบัญชีและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไวที่สุดการดำเนินการอย่างวองไวจะช่วยลดพรความเสียหายได้โลกออนไลน์จะปลอดภัยขึ้นถ้าพวกเขาทุกคนมีสติในการนำไส้อย่าให้ความโลภหรือความย่านกลัวมาบดบั่งการตัดสินใจของเขาอันนี้ก็ฝากไว้เตือนสติให้กับทุกคนเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงมวลซืนจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขากันตื่มอีกมาที่ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจูดขี้เหนียวซาซ้ายกันแน่ท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีระเบียบมีกฎหมายมีการปรับใหม่คักแน่แล้วได้ว่าสำหรับการจูดขี้เหนียวซาซ้ายนี่แม่นจะถูกปรับใหม่แต่ 100,000 กีบ50ล้านกีบทีมขี้เหนียวซาซ้ายจะถูกปรับใหม่แต่ 100,000 กีบ100ล้านกีบท่านปัญญามณีวงศ์ห้องหัวหน้าห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์หรือเอื้อนว่าคบต.ซึ่งได้เว้าในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่9ของสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ชุดที่2วางมมวานีวาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายรัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายมติว่าด้วยการพัฒนานครหลวงเวียงจันทน์ในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเป็นการผันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่7แผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานการคุ้มครองขี้เหงื่อแบบยืนยงสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ฮอดปี2030ฉะนั้นสร้างนิติกรรมที่เป็นอันเฉพาะสำหรับเวียกงานการคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่อเพื่อจะแน่ใจปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในเมืองตามนโยบาย6ส.เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นครหลวงเวียงจันทน์มีความสะอาดสีเขียวและน่าอยู่และก็สุขโยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในเวียกงานคุ้มครองและกำจัดขี้เหงื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ความเป็นธรรมระหว่างผู้ใช้บริการและภาคส่วนให้บริการเก็บเมี่ยนขนส่งขี้เหงื่อสุขโยและส่งเสริมการลงทุนเข้าใจเวียกงานการคุ้มครองและการกำจัดขี้เหงื่อให้หลายขึ้นสำหรับข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและการกำจัดขี้เหงื่อในนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นได้กำหนดมาตรการการปรับใหม่

ปริมาณเกิน50กิโลหรือว่าหาห้อยกิโลนี่จะถูกปรับใหม่2ล้านกีบต่อครั้งและกรณีถิ่นขี้เหงื่อในปริมาณเกิน1ห้อยกิโลหา 1,000 กิโลจะถูกปรับใหม่20ล้านกีบต่อครั้งกรณีถิ่นขี้เหงื่อในปริมาณเกิน 1,000 กิโลขึ้นไปจะถูกปรับใหม่1ห้อยล้านกีบต่อครั้งในนี้แมนบ่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บเมี้ยนและขนส่งขี้เหงื่อเพื่อนำไปกำจัดขี้เหงื่ออย่างถูกวิธีอยู่สนามกำจัดขี้เหงื่อที่รัฐได้กำหนดไว้ซึ่งว่าผู้ละเมิดนี่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งภายในและต่างประเทศที่มีเจตนานำเอาขี้เหงื่อของตนมาถิ่มใส่ถังขี้เหงื่อตามสถานที่สาธารณะก็จะถูกปรับใหม่ขึ้นกันถ้าบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่จุดขี้เหงื่อจุดป่าจุดทงนาหัวสวนซะซ้ายก็จะถูกปรับใหม่1ล้านกีบ50ล้านกีบต่อครั้งท่านผู้ฟังที่หักแพงนั่นก็แมนระเบียบกฎหมายมาตรการสำหรับผู้ที่มักถิ่มขี้เหงื่อซะซ้ายหรือจุดขี้เหงื่อซะซ้ายก็จะถูกปรับใหม่ดังที่พวกเราได้นำเสนอไปเอาช่วยกันรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายระเบียบการต่างๆที่ทางการเพิ่นแจ้งออกมาเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใหญ่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
3: ท่านผู้อำนวยเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังแต่ว่าก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งแจ้งการอีกหนึ่งข้อห้ามว่าเรื่องเกี่ยวกับการห้ามเอาธนบัตรเงินกีบใบใหม่ไปวางขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรพอเป็นการละเมิดและมีการปรับใหม่1ล้านกีบหา3ล้านกีบธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ออกแจ้งการให้ทุกคนได้รับทราบว่าในระยะผ่านมายังมีบุคคลนิติบุคคลพ่อค้าสาวขายและบรรดาห้างห้านต่างๆในสปป.ลาวนำเอาธนบัตรเงินกีบใบใหม่ไปวางขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรในรูปแบบต่างๆเช่นวางขายตามห้านขายวัตถุมีค่าและเหตุเป็นต้นกาลพึกเพื่อวางขายและอื่นๆซึ่งเป็นการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำที่บ่ถูกต้องขัดต่อการรักษาค่าของเงินเนาะโดยเฉพาะเป็นเงินกีบและข้อห้ามในกฎหมายของธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับปรับปรุงเลขที่47ทับสพส.ลงวันที่19มิถุนายน2018สร้างความบ่สงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงบ่อนุญาตให้บุคคลนิติบุคคลพ่อค้าสาวขายและบรรดาห้างห้านต่างๆในสปป.ลาวนำเอาธนบัตรเงินกีบใบใหม่ไปวางขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาดผู้ใดพบเห็นการกระทำดังกล่าวสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องถิ่นเพื่อลงกวดกากรณีพบเห็นจะมีการถูกปฏิบัติมาตรการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกรณีเบาหรือนักก็คือ1ละแมนพบเห็นครั้งที่1จะถูกกล่าวเตือนและเฮ็ดบุตรบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร2พบเห็นครั้งที่2แมนจะถูกปรับใหม่1ล้านกีบถ้าพบเห็นครั้งที่3จะถูกปรับใหม่3ล้านกีบและกรณียังสืบต่อกระทําหรือว่าเป็นการกระทําแบบเป็นอาชีพจะถูกปรับใหม่20ล้านกีบดังนั้นจึงแจ้งให้ทุกภาคส่วนเพื่อรับทราบและร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของธนาคารแห่งสปป.ลาวที่เพิ่นได้ออกแจ้งการห้ามเอาธนบัตรเงินกีบใหม่ไปวางขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกำไรเอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: เที่ยวทางบ่สุดสิ้นอย่าถอยหลังให้เขาซาแหน่งสู่แต่หน้าพุ่นเขาจึงห้องบ่หันสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพผู้มีรายการที่รักเพียงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี่ก็มีนําเสนอให้มีรายการได้รับฟังเป็นประจำในทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 น.หาเวลา 17:00 น.ในวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนแรงของมื้อวันศุกร์เนาะวันที่21สิงหาคม2026ถือว่าวันเวลานาทีนี่ใกล้จะหมดเดือนแล้วได้เดือนสิงหาคมนี่เนาะมื้อเย็นเปลี่ยนไปไวแท้ๆสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครลำปางจันทร์ก็มื้อนี้ก็มีแดดมาหน่อยนึงแต่ว่าก็มีหน่อยเดียวแต่ว่าตอนเช้าๆมาก็มีสภาพดินฟ้าอากาศที่มืดครึ้มเนาะแล้วก็มีฝนตกเป็นบางระยะระยะไปเป็นฝนฝอยๆบ่ถึงขั้นว่าตกแห้งแล้วก็มีลมพัดเป็นบางระยะเนาะเฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงวิจันนี้บ่ฮ้อนหลายปานใดในมื้อนี้ก็ได้เนาะถือว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่สุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ในสัปดาห์นี้ในมื้อนี้ในอาทิตย์นี้ว่าซั่นซะเนาะต่อมื้ออื่นกับวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะวันเสาร์อาทิตย์กับคนกับภาคเวียกภาคการโดยเฉพาะแม่นพนักงานทหารตำรวจเนาะบางผู้บางคนก็ยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่อยู่อันนี้ก็เป็นกำลังแห่งใจให้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นมือภาคล่าภาคการของหลายๆคนเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีแผนว่าจะไปลินไปเที่ยวทั้งใดแน่มีแผนไปลินไปเที่ยวก่อนจะไปลินไปเที่ยวนี่ก็เบิ่งก่อนเด้อซะสภาพดินฟ้าอากาศเนาะศึกษาข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาสุขศาสตร์ได้ยินว่ามือวันมื้ออื่นนี้วันที่22นี่ก็พายุก็จะเข้าอีกแล้วเนาะพายุก็จะเข้าอีกฉะนั้นก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นปกติแล้วก็ต่อเนื่องเนาะเพื่อว่าบ่ให้มันตกข่าวเพื่อว่าให้รับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นได้สภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนี่โอ้คาดเดาได้ยากคาดคะเนได้ยากได้เนาะจักมันสิมายามใดฝนฟ้าสุรฟ้าฝนสุรทาก็ได้เนาะบ่ฮู้ว่าสิมายามใดหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ของพวกเขานี่ก็ได้รับผลกระทบแล้วปัจจุบันนี้นะทางภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ให้การช่วยเหลือติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนาะอยู่ทางแขวงลำท้าเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันอยู่เมืองแบงค์นี่ก็ได้รับผลกระทบเนาะแล้วก็อยู่ทางแขวงลำท้าเมืองลำท้าก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแม้สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงลำท้านี่ถือว่าหลายๆแห่งก็ได้รับผลกระทบได้แต่กับบ่ถึงขั้นผลกระทบให้แห่งโทสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกตาดน้ำดีซึ่งว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งเนาะของแขวงหลวงน้ำท้าซึ่งว่าก็บ่ไกลบ่อันบ่ไกลจากตัวเมืองหลวงน้ำท้าตามที่เดชอรุณเคยไปเนาะบ่ไกลประมาณ3กิโลเมตรนี่ป่ะประมาณนี้แหละเนาะจากตัวเมืองหลวงน้ำท้าไปก็มีการบริการต่างๆแต่ว่ามองฮอดปัจจุบันนี้ค่ะว่าเดชอรุณจือบ่พิษเนาะเดชอรุณผู้ดำเนินรายการจือบ่พิษถือว่าเป็น2ครั้งแล้วได้น้ำท่วมเนาะน้ำท่วมอยู่ทางน้ำตกตาดน้ำดีเนี่ยถือว่าเป็นแรงพักผ่อนย้อนใจพักผ่อนย้อนอารมณ์แหละของสาวขวัญลำธารเนาะน้ำตกตาดแห่งนี้นะถือว่าสวยสดงดงามหลายพอสมควรได้กับมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยผสมผสานไปนำแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติเนาะก็มีการบริการอาหารเครื่องดื่มบริการไปนำเนาะถือว่าดีอันบรรยากาศดีเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสุเนาะน้ำท่วมสุไหลเข้าท่วมสุเฮ็ดให้สถานที่บางแห่งถูกได้รับความเปเพเสียหายแล้วก็อยู่ในการติดตามกฎการเก็บกำข้อมูลเนาะว่าจะเป็นคือจังใดส่วนว่ารายละเอียดลงลึกคือจังใดฮั่นเดชอรุณก็จะสัมภาษณ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงลำท้าเกี่ยวกับสภาพที่เกิดขึ้นน้ำตกตาดน้ำดีหลายคนก็สิเคยไปเนาะหลายคนก็สิเคยไปท่องเที่ยวแล้วว่าเป็นคือจังใดณฮอดปัจจุบันนี้นะผลเสียหายหลายน้อยปานใดเดชอรุณก็จะสัมภาษณ์เพิ่นเนาะเอาเริ่มต้นของอีกของรายการนี้พวกเราจะขึ้นไปทางแขวงลำท้านําไปสัมภาษณ์ท่านสมภวันเนาะหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงลำท้า เพิ่นจะว่าให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมสุอยู่สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกตาดน้ำดีนี่ว่าจะเป็นขึ้นจังใดปัจจุบันนี้เพิ่นได้อยู่ในสายนะพวกเขาแล้วสบายดีท่านสุภวัน
2: เจ้าสบายดี
1: เองแจ้งดีเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าแจ้งดีแจ้งดี
1: เจ้าเจ้าจะให้ท่านเล่าสู่ฟังในเกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมท่านอยู่ทางแขวงหลวงบางทาโดยเฉพาะแม่นสถานที่ท่องเที่ยวนี่เป็นเท่าไหร่ท่าน
2: โอ้เจ้าก่อนอื่นก็ขอสบายดีทั้งทีมงานข่าวเนาะบรรดาท่านผู้ฟังรายการออกบ้านผ่านเมืองทุกท่านเนาะ
1: เจ้า
2: และเนื่องจากนามีฝนตกนักติดต่อกันหลายวันเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่7สิงหาคมเป็นต้นมาจนมาฮอดเช้าวันเป็นตอนเช้าเวลา 5:00 นของวันที่11สิงหาคมได้เกิดมีเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากได้น้ำท่วมสูงอยู่หลายจุดอยู่ภายในแขวงงมท่าเนาะและสำหรับต่อกับปัญหานี้เนาะก็มีแรงท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบนักกุมูก็คือเป็นแรงท่องเที่ยวน้ำตกตาดน้ำดีเนาะซึ่งตั้งอยู่บ้านน้ำดีเมืองหรือแขวงรวมท่าซึ่งถือสถานที่ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้ทางสถานที่ท่องเที่ยวตาดน้ำดีได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเนาะซึ่งผ่านมาก็เคยได้ประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วมในเดือนกันยาปี2024ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่หายแห้งที่สุดในอยู่ภายในแขวงงมท่าเนาะแต่นอกจากนี้ภัยพิบัติน้ำท่วมยังได้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมขัวและพื้นฐานโครงรางการท่องเที่ยวในบางเมืองเช่นเมืองสิงห์จะมีเส้นทางเปรย์ในขัวถึงตัดขาดสีแห้งซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรไปมาของนักท่องเที่ยวเนาะและสำหรับนาแรงท่องเที่ยวตาดำดีเนาะซึ่งคุ้มครองโดยบริษัทดำดีพัฒนาในช่วงที่เกิดเหตุแมนอยู่ในช่วงโครงการกำลังสืบต่อฟื้นฟูปรับปรุงและก่อสร้างบูรณาขึ้นใหม่เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งนี้ได้ทำลายได้สร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงต่ออาคารหาอาหารและเอื้อนขั้วเนาะที่กำลังก่อสร้างได้ประมาณ 70% เนาะอันที่สองก็แมนโครงสร้างกิจกรรมเด็กร้านจอดรถร้านแสดงแล้วก็พืชพันธุ์ใหม่กสิกรรมที่ทางบริษัทเคลียร์มาปลูกใหม่ประดับเนาะแล้วก็ห้องน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องมือวัสดุก่อสร้างโต๊ะตั้งต่างๆในนี่ก็มีรถพาหนะรถใหญ่เนาะและถือน้ำสวมเสียหาย3คันปัจจุบันเจ้าของโครงการและภาคส่วนเกี่ยวข้องกำลังเก็บกรรมข้อมูลตัวจริงเนาะแต่ขาดว่างบประมาณเสียหายในครั้งนี้นี่ตกประมาณบ่ต่ำกว่า2ตึกกีบเ
1: จ้าเจ้าถือว่าเป็นผลกระทบครั้งที่2แล้วเนาะ
2: แม่นๆๆ
1: และนอกจากความเสียหายอื่นๆในทันในแผนการต่อไปแผนการนะระยะยาวพวกท่านมีแผนการหรือว่ากำหนดทิศทางกันคือจังได๋ตื่นบ่เพื่อว่าป้องกันบ่ให้มาเหตุการณ์ตัวนี้มันเกิดขึ้นตื่นอีกนี่เจ้า
2: ในแผนการระยะยาวนี้เนาะทั้งแผนกในนามแผนกนะวัฒนธรรมในทางการท่องเที่ยวแขวงเนาะได้ร่วมกับองค์การปกครองแขวงเดี๋ยวภาคส่วนเกี่ยวของเนาะโดยเฉพาะแม่นอนาคณะกรรมการปกครองภัยพิบัติขันแขวงหั่นเนาะก็ได้สอบหาบรรดาสาเหตุที่ว่าเฮ็ดให้น้ำไหลซุบหรือว่าเพื่อสอบวิธีป้องกันเนาะ
1: เจ้า
2: เป็นต้นพวกเฮาก็ได้ไปเบิ่งอยู่จุดขอบเขตหัวน้ำตามสายสายน้ำดีที่จุดอยู่เบื้องเครื่องเนาะว่ามันมีปัญหาใดที่ว่าเขาจะแก้เป็นต้นเวรการนานาปั๊บห้องน้ำให้มันเป็นแบบเป็นจุดให้มันคือเฮ็ดคือผ่านมาเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนื่องจากอยู่ทางเบื้องหัวน้ำดีประชาชนก็มีการพัฒนาเนาะมีการเฮ็ดน้องป่าเนาะมีการเฮ็ดหน้าปลูกเขาแล้วก็เป็นการย้ายห้องน้ำบ่แล้วก็ฉะนั้นพวกเขาต้องได้ปรับปรุงคลองน้ำให้มันอยู่ในสภาพเดิมและเพื่อให้มันไหลง่ายจะจับบัวเป็นการกักจับบัวเนาะสิ่งกีดขวางในเวลาน้ำสูบน้ำไหลแห้งนะเนาะตัวนี้
1: เจ้าหมายความว่าให้มันระบายออกไปได้อย่างสะดวกสบายบ่ทัน
2: แมนทั้งหัวน้ำพร้อมทั้งลุ่มน้ำพร้อมเนาะตัวนี้ทั้งคณะพักองค์การปกครองแขวงเพื่อเกิดจะได้4น้ำได้ชิดติดแทดตัวปัญหาดังกล่าวแล้วก็ได้ชี้นำให้ปรับปรุงฟื้นฟูเนาะ
1: เจ้า
2: อย่างเร่งด่วนน่ะ
1: เจ้าเจ้าจากให้ท่านผู้สุฟังตื่นว่าสภาพจุดพิเศษของน้ำตกตาดน้ำดีนี่เป็นแนวไหนฐานสภาพจุดพิเศษเจ้า
2: โอ้เจ้าสภาพจุดพิเศษน้ำตกตาดน้ำดีนี่เนาะถือว่ามันก็เป็นน่ะสถานที่ท่องเที่ยวผ่านมาเนาะถือว่าการบริการผ่านมานี่เป็นน้ำตกตาดที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองลำท่าเนาะถือว่าห่างจากเทศบาลเมืองอยู่ประมาณ3กิโลเมตรต่ออยู่ในหันน่ะก็อยู่ในติดกับน้ำตกตาดน้ำดีก็มีบ้านวัฒนธรรมส้นเผาเล่นเต้นเนาะซึ่งว่าเป็นส้นเผาที่มีเอกลักษณ์ในการนุ่งถือมีวัฒนธรรมหีดข้องประเพณีเนาะถือว่าที่มีชื่อเสียงอยู่แขวงลำท่าเนาะมีจักรับมีคือว่ามีอันคือว่ามันมีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองอันโปซาน่ะเนาะถึงเป็นมรดกตามมาทำเนาะตัวนี้คือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติและกับวัฒนธรรมควบคู่กันเนาะตัวนี้เนาะแล้วก็อยู่ในหันอยู่ในอันสถานที่ท่องเที่ยวตัวตำน้ำตกตาดน้ำดีนอกจากส้มน้ำตกตาดน้ำดีแล้วทางบริษัทเพิ่นก็ยังมีกิจกรรมขี่สลิงกิจกรรมยางปลาเนาะหรือว่าพักเรือนพักแฮมอยู่อันอยู่บนปลาน่ะเนาะอยู่แบบเรือนต้นไม้ก็ว่าแม่นเนาะแต่ว่ามันก็สิบ่ถึงขั้นว่าอยู่ต้นไม้ใหญ่สูงแต่ว่ามันจะเป็นแบบเรือนพักแฮมอยู่ในปลาน่ะเนาะเพื่อส้มธรรมชาติ
1: เจ้าอันลักษณะแบบคล้ายๆคือน้ำกัดโยหรือปลาเป็นบทันคล้าย
2: ๆแม่เจ้าคล้ายๆกันนะเจ้า
1: แล้วนั่นน้ำห่านี่จะทันแรงท่องเที่ยวธรรมชาติน้ำห่าก็ยกแข่งหลวงน้ำท่านี่บทัน
2: เจ้าแรงท่องเที่ยวนะธรรมชาติน้ำห่านี่เนาะชื่อว่าน้ำห่านี่เป็นปลาสงวนน้ำห่าซึ่งว่าบินมรดกอาเซียนเนาะตัวนี้เนาะปลาสงวนแห่งชาติน้ำห่านะเป็นมรดกแห่งอาเซียนนะเน
1: า
2: ะกิจกรรมตัวนี้อยู่ในนะแหล่งท่องเที่ยวน้ำห่านี่พวกเขาจะมีลงเหือประจนกิจกรรมลงเหือประจนไพ่เนาะเนาะแล้วก็กิจกรรมย่างปลาเนาะแล้วก็พักแคมป์นะวิถีดำรงชีวิตของประชาชนคือว่าโฮมสเตย์เน
1: า
2: ะจะมีแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: คือว่าการท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเช่นเดียวกันนะจ๊ะ
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเติมอีกเนาะท่านเนาะทั้งเวียงท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมติดพันกันเนาะท่านเนาะโดยเฉพาะแม่นอยู่ทางน้ำดีแน่อยู่ทางน้ำห่าแน่เนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
1: ที่ว่าอันน้ำตกตาดน้ำดีนี่จะคันสิว่าแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแขวงลำท่าเติมอีกเป็นบทันตัวนี
2: ้แมนเพราะว่ามันบ่ไกลแน่บ่ไกลจาก3กิโลเมตรคือว่าเป็นบนผักพรแต่ว่าแมนเนาะไปกินกาแฟย่ามเช้าบ่หรือว่าพาลูกๆไปเที่ยวย่ามวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับสำหรับสปอร์ตนักท่องเที่ยวภายในเนาะแล้ววันนี้ถ้านักท่องเที่ยวต่างแขวงหรือต่างประเทศภายหลังที่ไปย่างปลาไปชมส้มบรรณาแล้วแต่ว่ายังมีเวลาเหลือเฮาก็ไปสามารถไปตาดำดีถือว่ามันใส่เวลาบ่ดนนี่
1: เจ้า
2: บ่ไกล
1: เจ้าถือว่าในแต่ละปีนี่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายหน่วยปานใดนี่ท่านสำหรับตาดน้ำดี
2: สปอร์ตตาดน้ำดีว่ะ
1: เจ้า
2: โอ้สุโขทัยน้ำดีนี่แต่ว่าพวกเขาจะมีตัวเลขร่วมอยู่ใน6เดือน6เดือนต้นปี2016นี้เนาะถือว่านักท่องเที่ยวร่วมปีเขามาเที่ยวแขวงลำท่านี่ประมาณนะ 750,000 กว่าคนเนาะ
1: โอ้เจ้า 700,000 กว่าเนาะ
2: เจ้า 700,000 กว่า
1: เจ้าถือว่าถึงว่าระยะนี้จะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมภัยธรรมชาติแต่ว่ากันยังมีการบูรณะซ่อมแปลงแล้วก็มีแผนยาวนานเนาะท่านเนาะที่ว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเติมอีก
2: เจ้า
1: สำหรับตาดน้ำดีเราจะถามท่านเติมอีกเกี่ยวกับเพื่อนพักคงแฮมพักอาหารต่างๆอยู่ทั้งแขวงภูเขานี่มีหลายหน่วยปานใดแล้วมีความพร้อมสำหรับเกี่ยวกับการรองรับนักท่องเที่ยวเจ้าการไปการมาสะดวกสบายอันนั้นเราอยากให้ท่านเติม
2: อันน่ะสะโพอนาเพื่อนพักโฮมแฮมอยู่ภายในแขวงนี่ก็มีพร้อมพร้อมอยู่เนาะสำหรับอนาคตครับนักท่องเที่ยวแต่ว่าปัญหาปัจจุบันนี้เนาะเนื่องจากมีฝนตกหนักแล้วโครงการซ่อมแพร่ซ่อมแปลงเส้นทางเนา นาสถานีรถไฟเนาะหน้าเตยสถานีรถไฟโบเต้นเขามาแขวงลงท่าก็ยังว่ามีความอยู่ยากหลายเนาะเพราะว่าอยู่ในระยะนาบริษัททับปรับปรุงเส้นทางอยู่แต่ว่าตัวละปีนี้ก็เป็นปีที่ฝนตกหนักเป็นพิเศษเนาะการเฮ็ดเส้นทางครับความอยู่ยากก็คิดว่าในต้นปี2027พวกเราจะเขามีเส้นทางที่สะดวกเนาะเส้นทางสะดวกพวกเราก็มีความพร้อมที่จะขับนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวชมรมท่าเนาะแล้วก็บรรดาอาหารเพื่อนพักโรงแรมก็ยังคงค่อยเส้นทางอยู่แล้วพวกเขาก็กำลังเตรียมตัวเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเจ้า
2: ปรับปรุงเพื่อห้องรับนักท่องเที่ยวอยู่เน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ซึ่งว่าพวกเขามีแผนจะเปิดนาเทศกาลท่องเที่ยวแปลงหลวงลำท่านี้เนาะประจำปี2566ในประมาณวันที่29 19/5/21 19/5/22เลยนะเดือนประจำเดือนประจิก2566นี่เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเจ้าสำหรับยุคแห่งความหลงลืมหาแล้วเลขสถานที่ท่องเที่ยวนี่มีหลายน้อยปานใดท่านอยากให้ท่านเว้าตื่มให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตื่มอีกในเจ้าตัวนี้เพื่อว่ามีคนอยากไปท่องเที่ยวครั้งแขวงของพวกเฮาในเมืองระยะฤดูฝนนี่สิ้นสุดลงนี่เจ้าตัวนี
2: ้เฉพาะยุคแห่งนอนท่าของเฮานี้เนาะกิจกรรมลักๆในการท่องเที่ยวก็คือท่องเที่ยวป่าสงวนแห่งชาติลำหาเนาะกิจกรรมยางปลาลองเหือประจนไผ่เนาะในหันก็จะมีกิจกรรมแบบไปพักผ่อนอยู่สถานที่น้ำตกตาดน้ำดีนี้เนาะจะมีการขี่สลิงเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมยางปลาแบบ1ต้นบ่แล้วก็มีซิตี้ทัวร์เนาะท่องเที่ยวตามมานาตัวเมืองหลวงลำท่าเนาะแต่พวกเฮาก็ต้นคำมาพวกเฮาก็มีท่องเที่ยวสีสันหลวงท่าตลาดกลางคืนเน
1: าะเจ้า
2: เนาะถ้าไปไกลนี่ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวผู้เพชรผู้ค่ำเนาะตัวนั้นก็ซื้อห้างจากเทศบาลแขวงประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็มีเขตเศรษฐกิจเฉพาะบริเวณแดนงาม
1: เจ้า
2: ถึงอยู่ชายแดนจีน
1: เจ้าเจ้าแล้วก็มีนานาแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ตื่นเป็นนวลทานเนาะตัวนี้เนาะมันบอก
2: ประวัติศาสตร์นี่มันนะแม่มีจะอยู่ทางเมืองสิง
1: ห์อ๋อเจ้า
2: เมืองสิงห์ท่องเที่ยววัฒนธรรมประวัติศาสตร์ต่อพวกเฮามีพระธาตุปุ่มปุ๊กครับผมพระธาตุปุ่มปุ๊กอยู่เมืองล้อมท่าท่องเที่ยวประวัติศาสตร์แล้วก็พระธาตุเชียงตึ้งเมืองสิงห
1: ์เจ้า
2: ซึ่งว่าสร้างตั้งพร้อมกับพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนาะ
1: เจ้าเจ้าเจ้าพูดในรายการเองก็เคยไปหลวงล้อมท่าประมาณ 2-3 เทื่อตอนนั้นไปก็ไปท่องเที่ยวแน่แล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่เวียงงานโดยเฉพาะตอนน้ำท่วมตอนน้ำท่วมปี2014เจ้าผู้ดำเนินรายการนี่ก็เคยได้ไปแล้วก็ไปเก็บกำข้อมูลข่าวสารอยู่ทางแขวงลำน้ำทานนั่นเจ้า
2: เจ้า
1: เอาสุดท้ายนี่ท่านไม่อยากบอกอยากฝากถึงนักท่องเที่ยวตื่มอีกบ่ตัวนี
2: ้โอ้เจ้าชื่อว่าในน้ำเนาะพระเนกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวแขวงลำน้ำทานเนาะข้าพเจ้าโปรแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าถึงแม้ว่าบางแหล่งท่องเที่ยวเช่นน้ำตกตาดมันดีจะได้รับผลกระทบจะต้องเลยปิดฟื้นฟูโซคาวแต่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆและการบริการทางด้านการท่องเที่ยวอยู่ภายในแขวงหนองท่าเช่นแหล่งท่องเที่ยวนิเวศการย่างปลาป่านวัฒนธรรมชุมชนอยู่หลายจุดแม้ยังสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติเนาะพวกเฮากำลังเร่งฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือผลกระทบย่างสุดความสามารถเพื่อให้พร้อมกลับคืนมาเปิดบริการโดยความปลอดภัยแต่ขอขอบใจนำนักท่องเที่ยวแล้วมวลชนทุกท่านที่ให้ความห่วงใยและขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมยามแขวงลำท่าของพวกเขาด้วยเนาะขอขอบใจ
1: จ้าขอขอบใจท่านสุภาพวันนั่นแหละครับผมในรายการนั้นพวกเขาในวันนี้ท่านขอขอบใจท่านหลาย
2: ๆจ้าโชคดี
1: จ้าโชคดีเจ้าอันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสุภาพวันเนาะหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำท่าเพิ่นก็ให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมอยู่ทางน้ำตกตาดน้ำดีเนาะหนึ่งจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางธรรมชาติของแขวงหลวงน้ำท่าถือว่ามีการบริการอาหารเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็มีบ้านวัฒนธรรมอีกอยู่ที่นั่นซึ่งมาปัจจุบันนะครับผลกระทบครั้งที่2แล้วจากภัยน้ำท่วมเนาะไปให้มีรายการได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศหับฟังสิ่งที่น่าสนใจอย่างรายการสักก่อนและจะกลับคืนเข้ามา สู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อใจเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจตัวใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ในนั้นผ่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเขานี่ก็มีนำเสนอให้มิตรและกันนะครับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 หาเวลา 17:00 จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่นอีกเพื่อให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงขอขอบใจเนาะสำหรับวิทยุโทรโครงทุกท้องถิ่นที่ได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์เนาะ www.anr.org.la หรือว่า .laถ้าหากว่ามิตรรายการอยากมีส่วนร่วมหรือว่าอยากตำหนิส่งข่าวให้ปรับปรุงเนื้อในข้อมูลข่าวสารแนวใดก็สามารถติดต่อมาได้หมายเลขโทรศัพท์021212468 021212468ในโมงรัฐการเนาะในโมงรัฐการในโมงข่าวการเดอรุณกะพร้อมที่จะรับเอาคำคิดคำเห็นของบรรดาท่านนั้นมาปรับปรุงแก้ไขเนาะหากว่ามีการตำหนิส่งข่าวเนื่องจากว่าคำตำหนิส่งข่าวของมิตรรายการนั้นแล้วแล้วแต่เป็นทิศยังทางให้แก่พวกเขาได้ในการปรับปรุงเวียกงานในขั้นต่อไปเนาะโดยเฉพาะเป็นการดำเนินรายการการจัดรายการนี่แหละเหตุอะไรให้มันสั้นกระทัดรัดแล้วก็มีในไหนครบถ้วนเจาะลึกทุกปัญหาเนาะเจาะลึกทุกปัญหาแต่ว่าในระยะนี้ก็คือพวกเขาฮู้น้ำกันสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ประเทศลาวของพวกเขาก็คืออยู่ในประเทศอ้อมข้างก็ได้รับผลกระทบนอกจากลมพายุพัดผ่านเนาะโดยเฉพาะแม่นในขอบเขตทั่วประเทศของพวกเขานี่นับแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับผลกระทบหมดเนาะอยู่นครราชสีมาเองก็เช่นเดียวกันฝนตกนี่เนืองนิดเรียงติดได้มือต่อมือเลยเนาะในมื้อนี้ก็พุ่นและนับแต่ตอนเช้าๆมาก็มีฟ้ามืดฟ้าครึ้มมาก็มีฝนตกมาเป็นบางระยะระยะเป็นฝนฝอยๆแต่ไปสร้างผลกระทบและในการไปมาเนาะโดยเฉพาะการขี่รถรางพาหนะในผู้ใดขี่รถจักรก็ถือว่าได้ใส่เสื้อกันฝนและยุ่งยากได้น้อยนึงเนาะผู้ใดจะขี่รถใหญ่ก็ถือว่าใครไปน้อยนึงแต่ว่ามันก็รถแออัดหลายเนาะฝนตกสภาพดินฟ้าอากาศเป็นเท่านี้ฉะนั้นการไปกันมาก็ค่อยไปค่อยมาก็ยังมีการแจ้งเตือนอีกอยู่นะมีการแจ้งเตือนเติมอีกเกี่ยวกับพายุพัดผ่านนี่แหละเนาะว่าจะไปฮอดเมื่อใดมื้อนี้อยู่ในระยะที่2นี้เดชอรุณจะเว้าสู่มีรายการฟังเนาะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ได้รับผลกระทบเบิดน้ําท่วมสังเกตเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียเราอยู่ใน Facebook เนาะหลายเขตหลายแขวงหลายเมืองอยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตเองเนาะอยู่ทั้งนครปากเซบ่อยู่ทั้งภาคเหนือเมืองแบงบ่อยู่ทั้งหลุมน้ำท้าแขวงอุดมไซอย่างก็มีไหนมีสภาพน้ำท่วมอยู่สัญญาบุรีก็มีเช่นเดียวกันเนาะเป็นบางเมืองบางเขตน้ำท่วมน้ำไหลยึงน้ำยึงขึ้นไหลแล้วก็น้ำป่าไหลสุนี่เกิดจากหลายปัจจัยเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงพื้นที่ที่ต่ําเนาะดินต่ําหั่นน่ะถือผลกระทบได้ตัวนี้คือกลุ่มอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เนาะเพิ่นก็ได้แจ้งเด้เพิ่นก็ได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพฝนตกนี่แหละโดยเฉพาะฮอดวันที่22พุ่นแหละก็คือของเวียดนามได้เพิ่นก็แจ้งเช่นเดียวกันได้ ของเวียดนามนี่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาศาสตร์ของเวียดนามนี่เพิ่นก็ได้แจ้งคือกันเนาะก็คล้ายๆคือกับปัจจุบันเฮาเลยคล้ายๆคือกับปัจจุบันเฮาแต่ว่ามันจะมีพายุดีเพรสชั่นเนาะเขตร้อนเคลื่อนตัวอยู่ตะวันออกกลางของเกาะไหหนานได้ของจีนนี่เป็นเวลาประมาณ 7:00 นของเมื่อวานนี้เนาะแล้วกําลังเคลื่อนที่ไปทางที่ตะวันตกด้วยความไว5-10กม.ต่อชั่วโมงได้ความไวของลมนี่49กม.ต่อชั่วโมงเนาะลมแฮงสูงสุดนี่ถึง74ได้74กม.ต่อชั่วโมงได้ทิศทางการเคลื่อนตัวของลมใน24ชั่วโมงต่อหน้าพายุจะพัดเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องไปทางตอนเหนือของเกาะไหหนานโดยมีความแฮงยังคงทีอยู่เนาะจากนั้นในวันเสาร์ตอนเช้าได้วันเสาร์ตอนเช้าของวันเสาร์ตอนเช้าวันที่22สิงหานี้คาดว่าลมพายุยังจะซาลงแล้วก็เปลี่ยนทิศทางไปทางทิศตะเวนตกเฉียงเหนือเข้าสู่เขตตะเวนออกของอ่าวตองกินเนาะของอ่าวตองกินเมื่อพายุเข้าสู่บริเวณอ่าวดังกล่าวนั้นคาดว่าจะมีทวีความรุนแรงขึ้นเหตุให้มีลมแรงสูงสุดถึง50-61กม.ต่อชั่วโมงได้ลมแรงถึง75-88กม.ต่อชั่วโมงเหตุให้เกิดขึ้นลมแรงอยู่ในทะเลสูง2-3เมตรตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเป็นต้นไปเนาะอันนี้เป็นกรมพยากรณ์เวียดนามเนาะข่าวพยากรณ์เวียดนามแต่ว่าอยู่ลาวเองเบิ่งจากกราฟิกเองนี่ก็สิได้รับผลกระทบเนาะสิได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันสิได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันฉะนั้นเดชอรุณก็จะขอแจ้งเตือนประชาชนเนาะผู้ที่อาศัยที่มีอยู่ความเสี่ยงความเสี่ยงบนที่มีความเสี่ยงอย่างต่างๆระยะนี้มันแค่เตรียมพร้อมรับมือไว้เนาะต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรก็เตรียมเบิ่งผลผลิตของตัวเองนั่นแหละอันใดพอเก็บเกี่ยวเมียนมาได้ก็เก็บเกี่ยวก่อนเนาะกล้าเก็บแนวพันธุ์พืชเพื่อไว้แห่ไว้ในการปลูกทดแทนในขั้นต่อไปปลูกทดแทนในฤดูแล้งต่อไปเนาะอันนี้ก็พายุสภาพดินฟ้าอากาศมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากเนาะมันห้ามบ่ได้เด้ภัยธรรมชาตินะเฮ็ดเอาใดให้มันลดพรผลกระทบให้ได้หลายที่สุดเนาะให้ได้หลายที่สุดกลับมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายับจ้วงโมเข้ามาเต็มทีแล้วเอาไปมาพูดดําเนินรายการต้องขอจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความโชคดีเนาะกําลังขับขี่ยวดยานพัฒนาก็ขอให้โชคดีสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนทําทันเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งซ่านลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนรับนาทีดําเนินรายการสุทันฟังคือเก่าพบกันในรายการมื้อนี้แม่นวันศุกร์วันที่21สิงหาคิดศักราช2026กงกับเมื่อขึ้น8คำเดือน9ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการในนามของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ลายคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการที่จะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและชี้แจงสู่พวกเราฟังเนาะมีคู่คำว่าฮีบด่วนเทียบกับเล็งด่วนหีบด่วนเล็งด่วนคือหรือต่างกันแล้วใดใช้ในกรณีที่คือกันหรือว่าต่างกันซับและสลับไล่เลี้ยงและไล่เลียอัตราส่วนและสัดส่วนแล้วก็มีคำว่าอุปโภคบริโภคสาธารณูปโภคเนาะมีได้การติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการผมให้เกียรติตามฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่พบกันในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายแล้วสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: เจ้าวันนี้ก็มีหลายคำศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงเริ่มต้นคู่คำทำอิดแมนฮีบด่วนและเล็งด่วนอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังในมีรายการที่นับถือนะครับแทนวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำฮีบด่วนและเล็งด่วน2คำนี้มีความหมายใกล้เคียงกันหลายหรือเอื่อนอีกอย่างหนึ่งจะเป็นคำรวมความหมายจนสามารถใช้แทนกันได้ในชีวิตประจำวันดอกซ่อน
0: เจ้า
1: แต่ทั้งสองคำมีจุดเน้นและน้ำหนักในการสื่อความหมายต่างกันเล็กน้อยสองคำนี้มีจุดที่คือกันจึงสื่อถึงความเศร้าฟังและความจำเป็นที่จะต้องกระทำหรือจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้สำเร็จโดยไวที่สุดก็ควรสัตย์ซ่าเสียเวลาที่นอดับซ้อน
0: อ
1: ันความคือกันบางเทื่อเข้ากับใต้แทนกันแต่ว่ามันเป็นจุดที่ว่าแตกต่างสองคำนี้จุดที่แตกต่างกันคือในนี้ที่ด่วนหนึ่งเน้นถึงการกระทำที่ที่ก้อนและคิดโดยไวแล้วก็เป็นคำประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าจี้จี้ก็หมายถึงเฝ้าฟังบลอซ่าและคำว่าด่วนด่วนหมายถึงเฝ้าไว้ที่จริงไอ้ไก่ท่ายจะมาหลบซ่อนด
0: ัง
1: นั้นสองคำนี้มันจึงมาซ่อนด้วยกันเพราะความหมายมันใกล้เคียงกันเมื่อสองคำนี้ซ่อนด้วยกันเป็นจี้ด่วนก็หมายถึงเฝ้าฟังยิงห้อนยิงจี้ไว้เท่าที่จะไว้ได้ยินบอกอีกส่วนคำนี้ละมักใส่ในภาษาเราเอามาใส่อีกส่วนหรือใส่เมื่อต้องการแสดงถึงอาการรีบห้อนยานชัดเจนและเน้นถึงอาการหรือความว่องไวในการปฏิบัติหมายถึงว่าต้องเหตุในทันทีบลอซ่าหรือว่าสักซ่าเนาะเป็นการผสมความหมายของคำวันนี้ที่หมายถึงการเย็บยางไววาตัวปกติกับด่วนที่หมายถึงเวลาที่ที่เองเลยไววาตัวยางกรุณาดำเนินการยางที่ด่วนหรือว่ากลับเมื่อบ้านยางที่ด่วนเอกิเขากะว่าเนาะวันนี้อาจารย์จะยกชีวะเป็นประโยคที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ตัวยางที่หนึ่งการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเรียกงานหนึ่งที่สำคัญและรีบด่วนเลยตัวอย่างหนึ่งการยกสูงคุณภาพถันแถวสมาชิกพรรคแมนความจำเป็นภาวะวิสัยและรีบด่วนเลยตัวอย่างหนึ่งในทฤษฎีได้กล่าวไว้ว่ายกสูงสมรรถภาพแห่งงานในหน้าที่ที่สำคัญและรีบด่วนใช่คือมันมีดอกซ้อนรีบด่วนเมื่องานยางรีบด่วนจริงๆเขาสามารถว่าได้ในชีวิตประจำวันเนาะแล้วนี่มาเทียบใส่กับคำมะเร็งด่วนที่เน้นถึงความสำคัญและเวลาที่จำกัดตามสถานการณ์เร็งด่วนนี่เป็นคำซ้อนประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าเร่งเร่งก็หมายก็ว่าเฮ็ดให้ไวขึ้นเห็นบ่เวลาเขาขับรถนี่อยากให้มันไวมีได้ใดดอกซ้อน
0: เร่งอาจารย
1: ์เร่งเห็นบ่เฮ็ดให้ไวขึ้น

0: นั้นการเสนอภายในเวลาอันจำกัดหรือเวลาที่จะตั้งจิตและก็เน้นอยู่ยอมความจำเป็นอันเฝ้าฟังของสถานการณ์หรือความสำคัญของเรียกที่ต้องจัดการก่อนเรียนอื่นและก็เป็นการผสมความหมายคำบรรเลงที่หมายถึงการเก็บไปไว้ถึงกับดวงที่หมายถึงเวลาที่ที่เพียงและไววาจำตัวอย่างว่าเรื่องเล็งด่วนเรียกนี่เรียกนี่มีความเล็งด่วนหลายบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ในบทข่าวบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติได้เสนอรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจเป็นต้นภัยเงินเฟ้อและราคาน้ำมันแพงให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างเร่งด่วนบอกปรากฏผลเป็นจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้นับมือนับปีขึ้นอันนี้ตัวอย่างที่สองอันนี้เป็นข่าวดุลและดับซ้อนแต่สมัยโควิดระบาดรัฐบาลลาวถือโอกาสสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาอักเสบปอดสายพันธุ์ใหม่เป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นข่าวปีกายนี่เนาะประธานาธิบดีอเมริกาประกาศยุติโครงงานส่งออกเกี่ยวกับธรรมชาติแล้ว LNG แห่งใหม่โดยที่เหตุผลว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการกับวิกฤตการสภาพอากาศด้วยการเร่งเปลี่ยนผ่านเชื้อไฟฟอสซิลเนาะมันมีแมนเร่งด่วนดอกซอนฟังไปฟังมามันก็คือกันมึงบอกดอกซอน
1: แมนแล้วอาจารย์กำลังซีเรียลว่ามันก็คือกัน
0: มันจะคือกันความหมายอันเดียวแต่ว่าต่างแต่ว่าบัดเข้ามาสรุปแล้วเนาะที่ด่วนมันเหมาะกับการสั่งการหรือการกระตุ้นให้ลงมือเหตุอย่างไวว่าในทันทีเรียกมันที่ด่วนเลือกเดี๋ยวเรียกส่วนเร่งด่วนมีเหมาะกับเรียกงานหรือสถานการณ์ที่เป็นทางการหรือใช้เพื่อบอกถึงความสำคัญและจำเป็นของเรื่องนั้นเห็นไหมวันนี้อาจารย์ที่ก่อสังเกตว่าในภาษาลาวเขาเนาะถ้าใช้ในเอกสารทางราชการหรือว่าภาษาเขียนทางการคำว่าด่วนหรือว่าเร่งด่วนอาจจะเหมาะกับบริบทหลายกลัวที่ด่วนในบางกรณีตกซ่อน
1: เ
0: จ้าอาจารย์ยกมาละตัวอย่างนั้น
1: เจ้าฉันสองคำนี้เขาก็เว้าได้ว่ามันเป็นสองคำที่ห่วมความหมายกันเพียงแต่ว่ากรณีที่เฮาใช้เนาะนิยมใช้ทางการแม่นอันน่ะเร่งด่วนทางนิยมใช้เพราะว่ามันเหมาะสมกว่าส่วนว่าฮีบด่วนเฮาก็จะใช้ในภาษาปากเว้าทั่วๆไปแต่ว่าทั้งสองก็เน้นการกระทําที่น่ะฮีบฮ้อนให้เฮ็ดโดยไวเฝ้าฟังต้องเฮ็ดในทันทีตัวใดก็บ่ได้โลเลยอาจารย์ตัวใดก็บ่ได้ท่า
0: เออแม่นบ่ได
1: ้ฮีบด่วนก็แม่นบ่ได้โลท่าอีกเร่งด่วนก็บ่ได้โลท่าอีกเฮ็ดในทันทีทันใดบ่ซักซ่าเสียเวลาเพียงแต่ว่ากรณีใช้จะแตกต่างกัน
0: เนาะเจ้า
1: คิดแม่นคือสิได้แล้วอาจารย์ฮีบด่วนและเร่งด่วนบัดนี้ซับกับสลับอาจารย์
0: เจ้าซับและสลับคำว่าซับและสลับนี่เป็นคำซับในภาษาลาวที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งทางด้านประวัติความเป็นมาของคำทั้งในมิติของโครงสร้างและการชื่อความหมายในทางด้านไวยากรณ์นะทั้งสองคำนี้มีความสำคัญกันในฐานะคำเข้าเดิมและคำแผงในดอกซ้อนโดยซับเป็นคำเข้ากิริยาที่สื่อถึงพฤติกรรมเนาะอาการของการปนหรือว่าการขันเป็นวางเนาะขณะที่สลับเป็นคำวิเศ

0: ได้ในประเภทคำกริยาเนาะเป็นส่วนเป็นส่วนหลายสมาสระส่วนหลายจะใช้เป็นคำวิเศษจริงไหมแล้ววันนี้อาจารย์จะมาแก้แง่ความแตกต่างของทั้งสองคำที่ในนี้เนาะความแตกต่างมันมีที่ทางความหมายโดยยิงใส่พระเจ้าหนุนกลมฉบับล่าสุดนี้ซับแนวคำกริยาเนื่องใส่อาการหรือพฤติกรรมของการปนการขันเป็นวางการปนกันอยู่หรือการคุยกันไปมาเช่นว่ามีสายนั่งซับกันไปนี่ส่วนสลับเป็นคำวิเศษเนื่องใส่ลักษณะหรือสภาวะของการซับวางหรือการขันตามงานอย่างนี้ระเบียบเนาะอันนี้อาจจะว่ายิ่งซ้ายนั่งสลับกันไปได้บ่ถูกสอน
1: ได้อาจารย
0: ์ได้คือการบอกนั่งซับกันไปนั่งสลับกันไปจริงบอกก็คือว่ามันว่าแล้วซับนี่เป็นคำเข้าดั้งเดิมและก็มีหลายความหมายแต่มันพัวพันกับสลับนี้แต่มีแต่ความหมายที่ว่าที่หมายถึงว่าขันเป็นว่างนะหรือว่าปนกันคุยกันไปมาเห็นบอกส่วนสลับตัวเป็นคำแทงที่แทงเสียงหรือว่าพูดมาจากเข้าคำซับโดยกลุ่มเพราะว่าเวลาเป็นอธิบายอยู่ในคำว่าซับนะเรื่องค่ายคุณตัวว่าสลับตัวว่าเป็นเด็กสอนก็แสดงว่าใส่ตัวใดก็ได้เห็นบอก
1: เจ้าอธิบายซึ่งกันและกัน
0: ก็แสดงว่าสองคำนี้ความคือกันก็แสดงว่าทั้งสองคำชื่อถึงอาการหรือลักษณะของการจัดวางการนั่งหรือการยืนปนกันขันกันไปมาอย่างเป็นจุดอย่างนี้จำนวนหรือว่าเป็นระยะเนาะส่วนว่าความแตกต่างของสองคำนี้ซับถือว่าเป็นคำกริยาหมายคือปนขันเป็นวางปนกันอยู่คุยกันไปมาเป็นเนี่ยในพฤติกรรมหรืออาการที่กำลังปฏิบัติดังตัวอย่างว่าคืออาจารย์ยกมาพยิบฉันนิ้วซ้ายนั่งจับกันไปเนาะนั่งจับกันไปมาอันนี้นี่เวลาไปงานดีดอกซ่อนหรือว่างานจำจนจะเสียวให้เงานอนจนจะตาเอาไพ่มาลิ้นเนาะ
1: อ
0: ันนี้ถือว่าลิ้นบางทีลิ้นจับหัวเข่าดอกซ่อนที่ลิ้นบ่จับหัวเขาเลือดกินน้ำ
1: แม่นแม
0: ่นอันนี้จะดีเนาะส่วนว่าลิ้นกินเงินดีบ่ดอก
1: กระโบดีได้อาจารย์กระโบส่งเสริมมันจะกลายเป็นการพนันแล้ว
0: กระโบกวนส่งเสริมแต่ว่าลิ้นจับหัวเขาเป็นนี้ก็คือว่าได้เนาะตัวอย่างเขาต้องซับไพ่ให้ดีๆก่อนจะย้ายไปลิ้นคนอื่นหรือว่าเวลาซับไพ่เป็นได้ไหนดอกซ่อน
1: ก็อันเอามันไขว้กันไปมาอาจารย
0: ์ให้มันตับตัวมันขันเน
1: ี่
0: ย
1: ให้มันขันก
0: ันมันขันกันบอกให้มันปนกันไปมาก็ได้เห็นบอกอันนี้เขาจะใส่เลขตัวอย่างหนึ่งคณะกองประชุมได้ซับตะตารางการเล่าเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดความเห็นเห็นบอกซับแต่ละตารางหรือว่าครูอาจารย์ที่สอนอยู่ในโรงเรียนนะบางเทื่อบนวางขึ้นวางอันสตารางมาแล้วจะคัดข้องเพราะว่าบางเทื่อนี่สมองนั่นตัวเองประคาเนี่ยจะต้องได้เสนอให้คนปรับสตารางให้เงินบทสอน
1: แม่นแท้
0: ปรับสตารางการสอนอันนี้ความหมายคำว่าซับเนาะอันนี้มาเทียบใจกับคำว่าสลับที่เป็นคำวิเศษหมายถึงซับวางขันติดงานเน้นใส่ลักษณะหรือสภาพของการจัดวางหรือการนั่งที่เป็นระเบียบขันตามระยะเนาะดังตัวอย่างว่าสีเสื้อผืนนี้ออกแบบโดยใช้สีขาวสลับกับสีดำอย่างงดงามเนาะอันนี้มันก็เรื่องสีถ้าว่ามีหลายสีสลับกันเป็นอะไรดอกซ่อนงามบอก
1: ก็งามอาจารย
0: ์แก่งามเพราะใส่สลับกันอันนี้ตัวอย่างเพื่อนปลูกต้นไม้ส ้อมสนิทสลับกันไปตามแคมป์มั่วเห็นบ
1: ่งาม
0: นี่ก็ถ้าว่ามันมีอาจจะเป็นสองชนิดหลายชนิดแล้วก็สลับกันไปแห้งจะงาม
1: เป็นหมดฟันดอกหลายสีอีก
0: ดอกงามอันนี้แมนสลับทีนี้คือในนั้นอันนี้มัสลุชรวมแล้วซับเป็นคำเข้าดั้งเดิมเนาะนิ่มอาการปุนคันจินว่างหรือคุยกันไปมาส่วนสลับเป็นคำแทงจากคำว่าซับนั่นแหละจะเน้นลักษณะซับวางขันตามงานอย่างเป็นระเบียบทีนี้คือนั่นสองคำมีดอกซ้อนซับและสลับ
1: เป็นสองคำที่ห่วมความหมายแล้วก็ใส่แทนกันได้ในนี้อาจารย์เน
0: า
1: ะใส่แทนกันได้แต่ว่าอาจจะบ่ทุกกรณีบ่อาจารย
0: ์สลับสีสองมักว่าบ่สับสี
1: สับสีบ่กับบ่นิยม
0: บ่ถือว่าเนาะ
1: สับสลับไพ่กับบ่นิยมว่าได้
0: แง่บางกรณีก็ได้แจ้งกันบ่ได้ที่แบบจองมันจะมีกรณีไปเฉพาะของมันอีก
1: จะโบห้อยจนห้อยเรามีรายการโบคือกันอ้อยต้อยยังมีกรณีไส้หั่นอันเป็นสำคัญเนาะจุดเน้นหรือความหมายนี่ก็ใกล้เคียงกันอยู่ห่วมความหมายกันแทนกันได้ในบางกรณีเท่านั้นเนาะเจ้าคิดว่าคือสิได้แล้วครูคำต่อไปไล่เลียงและไล่เลียอาจารย
0: ์ไล่เลียงและไล่เลียมีคำว่าไล่อยู่ข้างหน้าทั้งสองคำเนาะ
1: แม่น
0: คำว่าไล่เลียงและไล่เลียเป็นคำศัพท์ในภาษาลาวที่มีโครงสร้างการผสมคำจากเข้าดั้งเดิมเดียวกันคือว่ามีคำว่าไล่อยู่ข้างหน้าเนาะแต่ถูกนำใช้ไม่มีที่ทางด้านความหมายและประเภทคำที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจึงมีรายละเอียดสิ่งนี้ไล่เลียงนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าไล่ก็หมายถึงคิดได้ไรตัวนี้โบแมนเกตีนี้เด้
1: อ
0: ไรต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: มันหมายถึงคิดที่เกี่ยวพันกับตัวเลขจริงบอก
1: จริ
0: งบอกไรเลขนี
1: ่แมน
0: ตัวนี้มันคิดที่เกี่ยวพันกับตัวเลขและคำว่าเลี้ยงที่นี่มันหมายถึงจะเป็นแถวเลี้ยงกันไปเช่นเลี้ยงตัวเลขเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นไล่เลี้ยงก็ได้ความหมายว่าคิดไล่หรือว่าคิดหาผลที่ได้จากการคำนวณจากข้อคิดไล่หลายข้อจริงไหมซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในเรื่องงานการเงินได้ดอกซ้อนยกตัวอย่างว่าไล่เลี้ยงบัญชีไล่รับรายจ่ายกับคลังเงินแห่งชาติเป็นแต่ละเดือนงวดและปีเพื่อจดเป็นรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งละตามแผนที่สภาแห่งชาติอับอ้องเรียกเป็นใช่ไหมดอกซ้อนรายเลี้ยงบัญชีรายรับรายจ่ายกับทางเงินแห่งชาติเป็นแต่ละเดือนแต่ละงวดแต่ละปีเห็นบอกเลขตัวอย่างหนึ่งกระแมนวิธีรายเลี้ยงอากรกำไรคุณจะมีวิธีของคนเด
1: ็
0: กดอกซ้อนไล่เลี้ยงก่อนกำไรนี
1: ่
0: คนให้ปฏิบัติทีนี้อันทำยิบหรือแมนซ้อหาส่วนเพิ่มเห็นบอกคิดไล่หาส่วนต่างของเงินพูดโดยเอาเงินพูดใหม่มาลบให้เงินพูดเก่าเพื่อให้ได้จำนวนส่วนเพิ่มขึ้นเห็นบอกอันนี้ซ้อหาส่วนเพิ่มอันที่สองนะเงินซ้อหาไล่ครับทั้งหมดเอาไรครับเดิมมาบวกกับเงินพูดส่วนเพิ่มขึ้นนั้นเพื่อให้ได้ไรครับที่ถูกต้องทั้งหมดบัดนี้ที่3นะจะเป็นซอกหากำไรรวมแบบบังคับหรือว่าพื้นฐานการคิดไรหมายว่าเอาไรครับที่ถูกต้องทั้งหมดมาคูณกับอัตราส่วนกำไรบังคับเห็นไหมบัดนี้ขั้นตอนสุดท้ายเลยเนี่ยซอกหาอัตรากำไรแบบบังคับเอากำไรรวมหันเอากำไรรวมแบบบังคับมาไล่กับแล้วมาไล่เนาะโดยเอามาคูณกับอัตราอัตรากำไรเพื่อให้ได้จำนวนอัตรากำไรที่ต้อง จายในตัวจริงเห็นบ่อันนี้คือว่าวิธีไรเลี้ยงอากรกำไรจะบ่ได้ง่ายเด้ดอกซอน
1: เจ้าแม่และวิซาสะพอ
0: เพราะว่าตรงนี้พอวิซาสะพอได้เป็นจริงเด็ดได้เพราะว่าเฮานี่คือที่แม่นบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่ได้เรียนบอกขนาดเขาฟังก็ยังงงเลยเนาะ
1: ฟังก็ยังสับสนแล้วนะอาจารย์ยังงงว่าเอาตัวใดเป็นตัวใดแม่นวิชาเฉพาะจะต้องเรียน
0: วิชาเฉพาะมาแม่เป็นไรเลี้ยงที่ใช้ในวิชาการเงินนอกจากนั้นไรเลี้ยงยังหมายถึงคิดไรผลได้ผลเสียเพื่อการตัดสินใจเก็บสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นว่าจะเก็บอันใดอันหนึ่งก็ต้องไล่เลี้ยงเศรษฐกิจถ้าบ่มีผลกำไรก็บ่ต้องเฮ็ดจริงบ่แม่น
1: แน่แม่นอาจารย์ถ้าไล่มาแล้วยังขาดทุนอยู่นี่ก็ยังเฮ็ดนี่ก็มันบ่แม่นการดำเนินธุรกิจแล้วได
0: ้แม่นแม่นดังนั้นตรงนี้เขาไปเรื่อยๆอันครับเขาจะได้ยินเรื่อยๆเนาะคำว่าไล่เลี้ยงเศรษฐกิจนะจะลงทุนเฮ็ดหยังก็ต้องได้ไล่เลี้ยงเศรษฐกิจถามว่าพวกนี้ผลกำไรกับประจำเปลี่ยนต้องเจ็บเนาะ
1: ลืมทุกอันเลยอาจารย์นับตั้งแต่อันน้อยๆจนถึงอันใหญ่มหาภาคมันต้องได้มีการไล่เลียงหมด
0: แน่นแน
1: ่นแม้กระทั่งอันขายจีกล้วยนะอาจารย์มันจะต้องได้ไล่เลียงค่ามากล้วยเท่าไหร่ค่าทานเท่าไหร่ค่าแรงงานเท่าไหร่ค่าถุงยางอันนี้มันเอิ้น
0: ไล่เลียงเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี่10,000นี่ได้เกือบ10 หน่วย
1: เออ
0: แต่ว่ามาเดี๋ยวนี้10,000ได้ไป3 หน่วยดอกซอน
1: แม่นแท้เด้อาจารย์3 หน่วย10,000 ขึ้นไปตามเศรษฐกิจอันใดก็แพงนั่นแหละต้องได้ไล่เลี้ยง
0: บ่ว่าแต่นี้อันเจ็บที่เหงื่อคือกันนี่ดอกซอน
1: โอ้แม่นละบ่อาจารย
0: ์กายที่ก้อนนี้แม่นนี่แต่80,000
1: เจ้า
0: ต่อมาวันเดือนแล้ว2-3 เดือนก่อนนี่เน
1: า
0: ะเจ้าเป็น160,000เด้
1: เออก็มีการ
0: ขึ้นแต่ว่ามามื้อนี
1: ้ขึ้นอีก
0: ขึ้นแล้วขึ้นเป็น360,000
1: ต่ออย่างอาจารย
0: ์ต่อเดือนเฮ็ดจริงอ่ะนะ
1: ป้าเพลงอยู่ไหนเนาะ
0: โอ้นั่นคือที่ไล่เลี้ยงนั่นแหละ
1: เออ
0: แม่นไล่เลี้ยงเศรษฐกิจในการขนนะ
1: เจ้า
0: จริงบ่
1: เน้นตีนดำน้ำมัน
0: แม่นมีเรื่องไรเลี้ยงติดจิตอันทุกอย่างมันจะขึ้นเนาะ
1: แม่นคันเฮ็ดแล้วมันขาดทุนเพิ่นก็สิบ่เฮ็ดได้อันนี้
0: ก
1: ันเน
0: า
1: ะ
0: เป็นย้อนนั้นตัวโครงการที่ว่ามีหลายบอนซั่นน่ะ
1: เจ้า
0: พี่เพิ่นบ่ไปเจ็บย้อนหยังบ่เชื่อบ่มีน้ำมัน
1: โอ
0: ้ขาดที่ปัญหาค่าแรงงานบัดนี้อันพนักงานสัมผัสบริษัทได้เงินเดือนน้อยใช่ไหม
1: โอ้แม่นแล้วเวียกเดี๋ยวนี้ก็แม่นเวียกที่ว่ามันบ่สบายปานใดเด้คันจ้างเงินน้อยนี่หมู่ก็บ่อยากเฮ็ดเด้อาจารย
0: ์แม่น
1: เจ้า
0: อันนี้เรื่องบ่เรื่องไรเรียนคิดเนาะ
1: เจ้า
0: บัดนี้นอกจากไรเรียนที่หมายถึงคิดไรผลได้ผลเสียนะความบัดนี้บ่เว้าถึงความหมายเดิมที่แท้ของคําว่าไรเรียนนี่แม่นสักถามนี่เด้อซ้อน
1: สักถาม
0: สักถามแม่นตัวอย่างเช่นว่าพอตู้สงสัยจึงไล่เลี้ยงเบิ่งจนได้ความว่ามันท้าหลานลาวไปต่างแขวงนี่เนาะอันนี้มาว่าปัจจุบันนี้ไล่เลี้ยงในความหมายนี่เนี่ยบ่ปรากฏเห็นใส่แล้ว
1: แม่นแหละอาจารย์บ่สู้เห็นใส่และหลายคนก็สิบ่เข้าใจอีกนี่นะ
0: บ่เข้าใจบ่เข้าใจจากนั้นต้นต่อก็แม่นคืออาจารย์มีเวียกงานบัญชีและก็ตัวคิดไรคนได้คนเสียนั้นเนาะอันนั้นแม่นไรเลี้ยงแต่นี่มาเทียบใส่กับคำว่าไรเลียนะไรเลียนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าไรหมายถึงคิดที่เกี่ยวพันกับตัวเลขและเลียนี่ที่นี่ในเรื่องคำว่าเลียที่ตื่นบูมีได้ดอกซ้อน
1: เจ้า
0: คำนี้อาจารย์สงสัยว่าคงย่อมาจากคำว่าเสลียนะทุกคนเสลียก็หมายว่าอยากให้เท่าๆกันดิเห็นป่ะบัดนี้คำว่าลีอันไรเลียเมื่อมาผสมเข้ากันเป็นไรเลียก็ได้ความหมายว่าลักษณะที่เทียบเกือบซ้ำกันเกือบเท่ากันบ่ลุกลืนกันหลาย อะไรเรียนนี่นะคำนี้มันเน้นถึงสภาวะการเปรียบเทียบด้านปริมาณระดับหรือคุณภาพที่บ่ต่างกันหลายดังตัวอย่างว่าฝีมือในการยิงกีฬาของสองทีมนี้ไล่เลี่ยกันคิดให้การแข่งขันสูสีกันเห็นไหมอีกตัวอย่างหนึ่งนักเรียนในห้องนี้มีอายุไล่เลี่ยกันทุกคนเลยเข้ากันได้ง่ายอีกตัวอย่างหนึ่งระดับรายรับของประชาชนในสองเมืองนี้ถือว่าไล่เลี่ยกันอยากซ้ำๆกันมาเด็ดซ้อนคมหมายเห็นไหมไล่เลี่ยจะมีความหมายที่นั่นและตัวอย่างคำนี้ใช่หลายมาเด็ดซ้อน
1: อืมใช่หลายได้อาจารย์ไล่เลียนี่เนี่ยใช่หลายใช่ในชีวิตประจำวัน
0: ใช่หลายไล่เลียกันนู่นอยู่ไฟกับล่ามไล่เลียกัน
1: อ
0: ืมประมาณ4 42อืมคือ1 42คือ1 43อยู่ที่ไหนตกตอนอันนี้คือว่าอันนี้ไล่เลียกันบักตอนนี้อาจารย์จะมาสรุปไล่เลียงเป็นคำกริยานิ่งการคิดวิเคราะห์ทบทวนและใจแง่ผลได้ผลเสียเห็นว่าไล่เลียงส่วนมาไลเลียเป็นคำพิเศษเนาะเน้นการอธิบายลักษณะความใกล้เคียงสูสีหรือเท่าเท่ากันเป็นนี้คือนั่นไลเลียกับไลเลียสามารถใส่แทนกันได้บอกสองคำนี
1: ้บุได้บุได้คนละความหมายคนเลือกเนาะเออมีไลคือกันแต่เทนกันบุได้เนาะไลเลียนั่นว่าเรื่องเรียงงานวิชาเฉพาะบัญชีคิดไล่ผลได้ผลเสียอันนี้มันเขาคิดไล่เพื่อประกอบการตัดสินใจได้น้องอาจารย์ว่าซีเฮ็ดอะไรอันนี้น่ะเออได้จังเป็นแต่เฮ็ดบ่ได้หรอกยูล่าดีกว่าแต่แกคงหมายเดิมมันซักถามความหมายนี่นี่โอ้มันหลายคนนี่ก็ส
0: ิบ่
1: รู้ล่ะเออเฮาบ่ทราบแล้วส่วนไลเลียแม่นน่ะบ่ลุดลื่นกันหลายเกือบเท่ากัน42 43คืออาจารย์ว่าจังแม่นได้40กับ48นี่บ่ไลเลียแล้วได้มีรายการเออไลฮับคือกันเราได้โอ้เราได้2ล้านกับอีกผู้นึงได้2ล้าน S 2ล้าน2นี่เออไลเลียอยู่ผู้นึง2ล้านผู้นึง10ล้านน่ะสิมาว่าไลเลียกันมันบ่แม่นแล้วแต่นั่นน่ะมันต้องแม่นบ่ลื่นกันหลายเนาะสื่อสีกันเล็กๆน้อยๆจังแม่นไลเลียคิดว่าคือสิไทยแล้วอาจารย์บัดนี้ครูคำต่อไปยังอีกครูคำนึงที่มีรายการฝาก
0: อ
1: ัตราส่วนกับสัดส่วน
0: เจ้าคำว่าอัตราส่วนและสัดส่วนนี้เป็นคำศัพท์ทางวิชาการที่มีการผสมผสานระหว่างคำเข้าปาลีและคำลาวเดิมเนาะจึงถูกนำใช้อย่างกว้างขวางทั้งในทางคณิตศาสตร์สถิติเศรษฐศาสตร์เนาะและทางด้านความหมายแล้วทั้งสองคำนี้มีขอบเขตการแสดงออกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจึงมีรายละเอียดอยู่ในนี้อัตราส่วนเป็นคำผสมปาลีลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าอัตราหมายถึงจำนวนเกณฑ์ปริมาณที่กำหนดไว้และคำว่าส่วนหมายถึงจำนวนหนึ่งของจำนวนรวมเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นอัตราส่วนก็หมายถึงเกณฑ์เปรียบเทียบปริมาณที่ใช้เปรียบของยานเดียวกันหรือว่าต่างกันก็ได้เนาะซึ่งเน้นความหมายทางคณิตศาสตร์และตัวเลขที่บอกถึงความสัมพันธ์ที่เปรียบเทียบปริมาณหนึ่งกับอีกปริมาณหนึ่งหรือเกณฑ์การคิดไรที่กำหนดไว้อย่างจัดแจงดังตัวอย่างว่าการผสมปูนซีเมนต์สูตรนี้ต้องใส่น้ำและปูนในอัตราส่วน1:3อินมอดอกซอนอันนี้เป็นสร้างกอเป็นจะหู้ดีเนาะถ้าว่ามันบ่ได้ตามอัตราส่วนมันจะเป็นอะไรดอกซอนถ้าว่าใส่น้ำหลายโพดหรือว่าต้องมีทรายพร้อมเนาะทรายหลายโพดอยู่ติดมันเป็นยังไง
1: มันก็สีบ่ได้ตาม
0: มาตามอัตราส่วนของมัน ในตัวอย่างนึงการแลกเปลี่ยนเงินตราแม้นการเบิ่งอัตราส่วนมูลค่าระหว่างเงินฝากและเงินตราต่างประเทศเห็นบ่มันจะมีอัตราส่วนมูลค่าเพื่อเงินฝากกับเงินดอลลาร์ปัจจุบันนี้เป็นได้ดอกซ้อน
1: ปัจจุบันนี้ก็สูงอยู่ด้วยอาจารย
0: ์
1: แต่ว่ายังคงที่แม่แหล่2,000กว่า
0: แม่เจ้าสองอันนี้อันนี้คือว่าอัตราส่วนมูลค่าระหว่างเงินอีกกับเงินตราต่างประเทศเนาะในตัวอย่างหนึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีอัตราส่วนคูณคนต่อนักเรียนสาวคนอันนี้ได้มาตรฐานบ่ดอกจอน
1: คิดว่าได้เด้อาจารย์แม่นบ่
0: แน่แต่ว่ามีบางโรงเรียนเนาะครูหนึ่งคนต่อนักเรียน60คน
1: อู้อันนี้นี่สามเท่าอาจารย
0: ์อันนี้อันนี้ปรากฏแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คอยลดลงเห็นบอกเพราะว่านักเรียนหน่อยดังนั้นครูแต่ก่อนมีนักเรียนหลายเป็นหมอห้องหนึ่งครูคนหนึ่งต่อนักเรียน50-60คนโอ้ที่ว่า
1: แม่นใดตะกี้นะอาจารย์เพราะว่านักเรียนก็หลายโดยเฉพาะอยู่ต่างแขวงนี่นะคือดอกซ้อนเวลาเรียนสามัญก็อยู่ต่างแขวงแม่นคืออาจารย์ว่าได้1ต่อ50ต่อ60อาจารย์อ่านซื่อนี่จนเมื่อยพุ่นแหละป้าคือมันหลายแท้ๆนะ
0: แม่นๆ
1: แม่นเจ้า
0: อันนี้มันเว้าถึงอัตราส่วนก็แม่นมีขึ้นนั่นมันนี่มาเทียบใส่กับคําว่าสัดส่วนสัดส่วนนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าสัดสัดในที่นี้หมายถึงคู่ทางหรือขนาดและคำว่าส่วนหมายถึงจำนวนหนึ่งของจำนวนรวมเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสัดส่วนก็หมายถึงส่วนผสมตามเกณฑ์กำหนดคำนี้เลยไม่เน้นถึงความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างขนาดหรือปริมาณของสิ่งต่างๆบ่ว่าจะเป็นรูปทางทัศนียภาพหรือการแบ่งปันส่วนแบ่งในภาพรวมก็หมายถึงความเท่าเทียมกันของส่วนน้อยหรือส่วนรวมต่อส่วนรวมเนาะดังตัวอย่างว่านางแบบคนนี้มีสัดส่วนทางกายที่สมบูรณ์แบบและงดงามหลายเห็นไหมเวลาอันไปประกวดนางงามแต่ละคนต้องมีสัดส่วนที่สมส่วนมันบ่ดอกซ้อน
1: แม่นมีสัดส่วนที่สมส่วน
0: แต่สัดส่วนบ่สมส่วนเป็นได้ใด
1: โอ้ก็บ่งามก็บ่ได้มาตรฐาน
0: เนาะแอวใหญ่เนาะแต่แอวใหญ่อยู่ที่ปัดขาน้อยอย่างที
1: ่
0: ได้บ
1: ่โอ้ก็บ่ได
0: ้ที่ว่าสัดส่วนบ่ได
1: ้
0: สัดส่วนมีตัวอย่างหนึ่งสร้างแต้มรูปหรือว่าจิตกรเนาะต้องแต้มรูปภาพให้ได้สัดส่วนเพื่อให้ภาพออกมามีความสมจริงจริงบ่ตัวอย่างแต้มรูปกับมันได้สัดส่วนต้นไม้จริงบ่หรือว่าภูสายน้ำมีกันถ้าว่าได้สัดส่วนรูปภาพเป็นกาวออกมามันจะคือกันกับผู้ทายเลยได้ดอกซ้อน
1: เ
0: นี่ยบอก
1: แม่นแท้ได้แม่น
0: เพราะว่ามันได้สัดส่วนดีถ้าว่าไม่ได้สัดส่วนตัวอย่างเงินหลังแบบง่ายต้นไม้ต้นน้อยภูเขากับภูสายน้ำแต่สายน้อยอยู่ที
1: ่มันก็สิบงามนะอาจารย์ก็สิบงามแนมเบิ่งตาเว้นน้อยบ้างใหญ่ๆแดงจึงคืองอยู่บาดอันอื่นน้อยๆจังซี่น่ะมันบ่ได้สัดส่วนนั่นน่ะเนาะอาจารย์
0: แม่นๆเอกอย่างเรื่องงบประมาณเนาะรัฐบาลได้แบ่งสัดส่วนงบประมาณไปแก้แขนงการศึกษาเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอันนี้หมายถึงส่วนแบ่งในภาพรวมเนาะแบบนี้มาเทียบกันแล้วอัตราส่วนกับสัดส่วนนี่ความหมายคือเป็นประดกซ้อน
1: บ่คือเด้อาจารย์บ่ค
0: ือแม่น
1: คนละคน
0: บ่คือกันบ่คือกันเนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าอัตราส่วนเน้นตัวเลขเน้นเกณฑ์ เปรียบเทียบปริมาณที่ใส่เปียกของยางเดียวกันหรือว่าของที่ต่างกันส่วนสัดส่วนกันเน้นๆความสมดุลความพอดีความเหมาะสมของตู้ห่างหรือว่าส่วนแบ่งส่วนผสมตามเกณฑ์กันเนาะตัวอย่างเช่นมาสัดส่วนของทางกายจริงๆนี่เหมาะหรือว่าสัดส่วนของการปรุงแต่งอาหารบ่ได้บ่
1: อัดอังบ่เฮาใช้อัตราส่วนที่อาจารย์นี่นะสัดส่วน
0: อัตราส่วนแม่นบ่
1: เจ้าแม่นแหละสัดส่วนอัตราส่วนของเครื่องปรุง
0: มันสัดส่วนเฮาจะบ่ใช้เนาะ
1: แม่นเฮาจะบ่ใช้เด้สัดส่วน
0: สัดส่วนนี่สัดส่วนของทางกาย
1: เจ้า
0: สัดส่วนของรูปภาพเอาไป
1: แม่นสัน2คำนี้มันก็สิสิแทนกันบ่ได้เนาะอาจารย์คนละความหมายใส่ในกรณีที่ต่างกันมันจะมีส่วนคือกันอยู่แต่ว่ามันจะบ่แทนกันได้ทุกกรณีคืออัตราส่วนของการผสมซีมังนี่แหละจะเทเบตุงเทคานจังซี่นะสิว่าสัดส่วนเฮากับพัดบ่นิยมใส่ถามว่าเข้าใจบ่ก็หากเข้าใจอาจารย์เข้าใจอยู่แต่ว่าเฮาบ่นิยมใส่ดิบัดอันการประกวดนางงามคืออาจารย์ว่าวังกีอันนางสาวที่จะเข้าประกวดต้องมีอันรูปร่างตามอัตราส่วนเอาอย่างไปผสมอย่างน้อบัดนี้มันก็สิเป็นตรงนี้อ่ะนะมันก็ถามว่าเข้าใจบ่เข้าใจก็แม่นท่านอยากเว้าสัดส่วนหั่นแหละแต่ว่ามันก็บ่เหมาะสมที่จะใส่มันคนละความหมายดิพอแต่เข้าใจย่อมมันมีส่วนส่วนคือกันหั่นมันสิเห็นกันบ่ได้ผู้ฟังก็สิฮู้โลดว่าโอ้เราหลงที่บ่เข้าใจผิดอาจารย์อีก3คำเนาะอุปโภคบริโภคและก็สาธารณูปโภคอาจารย์
0: ทั้ง3คำนี่มีคำว่าโภคอยู่ใต้ที่กัน หมดทั้งตัวแต่ว่าเมื่อมาใจแยกแล้วทั้ง3คำนี้มีความหมายคือละการกันอย่างนี้อุปโภคเป็นคำผสมจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าอุปะอุปะนี่แปลว่าเข้าไปหรือว่าไปถึงและคำว่าภูค่ะและแปลเสียงเป็นคำลาวว่าภูก็หมายถึงการใช้สอยหรือว่าสิ่งของเนาะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นอุปโภคก็หมายถึงเครื่องของที่นำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำรงชีวิตคำนี้มันเน้นบอกถึงการใช้สอยเครื่องของที่บ่แม่นอาหารเด้อยกกันบ่แม่นอาหารของใส่ภายนอกทางกายเช่นว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องใส่ในหูงานจริงๆนะจังตัวอย่างว่าท่านค่านี่มีขายทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคอย่างครบถ้วนสบู่ยาถูแคลและจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคที่จำเป็นในหูงาน
1: แม่
0: บอกสอน
1: จึงเป็นในเฮือนในชีวิตประจำวัน
0: อันนี้ถือว่าขาดไม่ได้ถือว่าเป็นอุปโภคเครื่องสินค้าอุปโภคที่จำเป็นในเฮือนอีกตัวอย่างมีพวกเขาได้นำเอาเครื่องอุปโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเห็นไหมอันนี้มันคำว่าอุปโภคเนาะจึงหมายถึงเครื่องของที่นำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำรงชีวิตซึ่งบ่หมายถึงอาหารเนาะวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าบริโภคบริโภคนี่เป็นคำผสมจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าปรินะคำเดิมจะออกในภาษาปาลีปริแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าบอลิบอกหมายถึงป้อมหรือว่าชัวและคำว่าโคคะจะแปลงเสียงเป็นคำลาวว่าโภคหมายถึงการใช้สอยหรือว่าสิ่งของเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นบริโภคก็หมายถึงกินดื่มใช้สอยเห็นไหมคำนี้เลยมันเน้นไปการกินการดื่มหรือการนำใช้สิ่งของเข้าสู่ร่างกายและในทางเศรษฐศาสตร์คำว่าบริโภคนี่ก็หมายถึงการใช้จ่ายนี่ดอกซ้
1: อ
0: นการใช้จ่ายหรือว่าการกินการใช้การกินทั้งหมดแหละ นั่นตัวอย่างว่าการบริโภคอาหารที่สดสะอาดจะช่วยทางกายมีสุขภาพแข็งแรงเห็นไหมเพราะว่ากินอาหารที่บ่สะอาดเป็นยังไง
1: ถูกต้องมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะเป็นเรื่องของท้องเลยนะ
0: จ๊ะแน่นอนพวกเราต้องได้ในการบริโภคอาหารเขาต้องได้กินตอนมันสดสดอยู่แล้วก็สะอาดอีก
1: เนาะแตงสุกดี
0: แน่อีกตัวอย่างหนึ่งผู้บริโภคมีสิบกวดกาวันลดอายุของสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อเห็นบ
1: ่
0: ตัวนี้ตัวเขาต้องได้เอาใจใส่เขาผู้เป็นผู้บริโภคนี่นะต้องได้บรรยากาศเวลาเขาซื้อนะ
1: แม่ระบบอาจารย์นี่
0: สังเคราะห์นมหมดอายุหมายก็ว่าตั้งแต่เดือนแล้วนี่ถ้าว่าเขาผู้เป็นดีไปแล้วก็กลับเงื่อนห้อนเงื่อนกับเงื่อนห้อนเงื่อนแล้วตรวจเห็นเขาต้องกลับไปห้าน
1: เนาะเสียเวลา
0: แย่งเขาว่าสินค้าหมดอายุแล้วถ้าว่าเขาบ่เจ็บใจเบิ่งนะบางเชื่อเขาเจ็บท้องเนี่ยตัวอย่างนมหมดอายุเวลาเขากินเนี่ยถือว่าเคี้ยวเขาของน้ำมีหนึ่งหลายเชื้อเลยละ
1: เจ้าเนาะ
0: มันนี่อีกตัวอย่างหนึ่งเขาควรลดพรการบริโภคหวานและเค็มเพื่อป้องกันพยาธิถ้าว่าเขาบริโภคหวานและเค็มหลายเป็นไงได้ทุกซ้อน
1: มันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะเป็นการเฮ็ดเวียกของมรรคไขหลังนี่แหละอาจารย
0: ์โอ้แมน
1: เบาหวานอย่างสิง
0: เบาหวานพยาธิเบาหวานมรรคไขหลังหรือว่ามรรคไขหลังมีปัญหาเนาะ
1: เจ้า
0: จนว่าได้ไปฟอกเลือดเด้
1: แมน
0: บอกถ้าว่าเขากินเค็มหลายจังอันนี้เขาต้องลดคนการบริโภคหวานและเค็มเพื่อให้สุขภาพเขาแข็งแรงอันนั้นเน้นคำว่าบริโภคบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าสาธารณูปโภค
1: นูเนาะจ้ะเนาะสาธารณูปโภค
0: แต่ว่าเวลาว่าไว้บางเดือนมันจะออกเป็นอุปกรณ์สาธารณูปโภคจริงไหมแต่ว่าเวลาเขียนต้องแม่นสาธารณูปโภคถือว่าคำนี้เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าสาธารณะจริงไหมสาธารณะเป็นคำอย่างคำสมชีเดชครอนจริงไหมสาธารณะจึงหมายถึงครัวไปส่วนรวมและมาสมชีกับคำว่าอุปโภคคือมีดอกจอน
1: เจ้า
0: อุปโภคหมายถึงสิ่งของหรือการใช้สอยบักเมื่อสองคำนี้มาผสมเข้ากันเป็นสาธารณูปโภคแล้วก็หมายถึงการบริการหรือคุ้มรางพื้นฐานของรัฐที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนส่วนรวมได้ใช้สอยรวมกันเป็นต้นแบบไฟฟ้าน้ำประปาการคมนาคมถนนหนทางซุ้มนี่ล้วนแล้วเป็นแมนสาธารณูปโภคเห็นบ่วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างรัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเป็นต้นแมนไฟฟ้าและน้ำประปาให้เข้าถึงเขตชนบทเลขตัวอย่างหนึ่งการชำระค่าสาธารณูปโภคในปัจจุบันสามารถเสร็จได้ง่ายโดยผ่านแอปธนาคารซึ่งบริษัท
1: เจ้า
0: แต่ตะกี้บ่ทันมีแอปหรือว่าบ่ทันมีอินเทอร์เน็ตนะ
1: เจ้า
0: เวลาเขาจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ไปแส
1: นไปสนีไปธนาคารไปหน่วยบริการของไฟฟ้าหรือน้ำประปาเอง
0: แมนตัวเดี๋ยวนี้สะดวกหลายเป็นบอดซอน
1: เจ้า
0: เพียงแต่กดมือถือเท่านั้นเปิดแอปแล้วก็จ่ายอันนี้ที่ว่าสะดวก
1: เดี๋ยวนี้บอท่าเบิ่งฮอดบินไฟบินน้ำอาจารย์เอ้ยเพราะว่ามันขึ้นตัวมันขึ้นตัวเยอะแอปมันแล้ว
0: แมนอยู่ในแอปธนาคารที่ว่าแบบอัตโนมัติเราก็กดเบิ่งเราก็เสียตามนั้นเนาะถือว่าบ้านเฮามีระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกสบายและก็สะอาดเป็นหมอโดยเฉพาะไฟฟ้า น้ำประปานสะอาดบริสุทธิ
1: ์สำหรับเขตที่ดอกซอนไซก็สะอาดไว้อาจารย์สะอาดดี
0: สะอาดดีเนาะหรือว่าถนนหนทางส่วนหลายมันยังนครหลวงยังจันคือว่าสะดวก
1: สบาย
0: ส่วนหลายก็แม่นปู่เบตงปู่ยาง
1: รวมซะก็ว่าสะดวกสบายอาจารย
0: ์เจ้าเจ้าแม่นแหละ
1: โอ้ยขออภัยน้ำพลมีรายการเป็นเท่าไหร่คือว่าสายลุดไปกำลังเว้าอีกน้อยหนึ่งจะสุดแล้วเนาะขออภัยน้ำพลมีรายการเด้ออันน่ะกำลังเว้าอันสุดท้ายแล้วนี่นะสาธารณูปโภคเนาะคิดว่าจะติดต่อหาอาจารย์คืนอีกน้อยหนึ่งเด้จะต่อสายหาอาจารย์คืนอีกหน่อยหนึ่งก่อนเพราะว่าอาจารย์ยังเว้าบ่ทันสุดเวลาก็ยังมีอยู่อีกหน่อยหนึ่งเนาะมีรายการขออภัยนะมีรายการเด้อจะติดต่อหาอาจารย์แสนฟ้าคืนก่อนเฮือลมบัดจอดตาบอดบัดเท่าได้ดีนะมีรายการเลยขออภัยมีรายการหลายๆขออภัยอาจารย์สายลุด
0: สายลุดวะ
1: ใกล้จะหมดแล้ว
0: หอดว่าเต็มชุดเลย
1: หอดว่าอันน่ะแอปพลิเคชันที่เฮาใช้ในการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าน้ำประปา
0: เจ้า
1: ก็สะดวกสบาย
0: สะดวกสบายเนาะ
1: เจ้า
0: คือว่าเป็นนี่คือว่าบ้านเฮาที่มีระบบสาธารณูปโภคสะดวกสบายและสะอาดวันนี้อาจารย์จะมาสรุปรวมโดยย่อของ3คำนี้อุปโภคมันเน้นเน้นใส่เครื่องใช้ภายนอก
1: อ
0: ันนี้โบแมนเครื่องกินเน
1: า
0: ะบริโภคมันเน้นใช้เครื่องกินเครื่องดื่มหรือว่าการใช้จ่ายการใช้สอยสินค้านี่ก็คือว่าเป็นบริโภคคือกันนะและก็สาธารณูปโภคนี่มันเน้นสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนรวมของรัฐเป็นจนว่าไฟฟ้าน้ำประปาสินค้านี่จริงเนาะจะนี่คือแนวนั้นสามคำนี้ดอกซ้อน
1: เจ้าสาธารณูปโภคนี่มันสิ่งอำนวยความสะดวกที่รัฐสร้างขึ้นให้ประชาชนได้สมใช้เนาะอันนี้นี่ไทยของเจ้าข่อยสร้างบ่ได้ไดต้องแม่นรัฐบาลเป็นผู้สร้างเนาะเช่นว่าไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางโทรคมมนาคมจังซี่นะเรื่องของการสื่อสารอันนี้นะต้องแม่นรัฐเป็นผู้สร้างและผู้สมใช้ให้แม่นประชาชนเนาะเป็นการบริการของรัฐสรรสาคืออันอยู่ในเมืองเนาะในตัวเมืองเทศบาลจังซี่นะเรื่องของระบบสาธารณูปโภคนี่ก็สะดวกสบายถ้าเทียบใส่น่ะเขตชนบทหรือว่าห่างไกลซอกลีกนั้นแต่เพิ่นรัฐเฮาก็พยายามให้มันทั่วถึงเด้อาจารย์คือเฮาไปใกล้ๆสัญญาณโทรศัพท์ก็มีใช้ไฟฟ้าน้ำประปาก็มีจังซี่น่ะ
0: แม่นแหละแม่นอ
1: าจจะมีบางอันที่มันอาจจะบ่สะดวกสบายถ้าเทียบใส่กับในเมืองเน
0: า
1: ะอุปโภคก็คือว่านั่นแหละเรื่องกินเรื่องดื่มการใช้สอยแม่นหมดบริโภคสันดอกบริโภคเป็นเครื่องกินเครื่องดื่มการใช้สอยและนอกเหนือจากอันเครื่องกินเครื่องดื่มการใช้สอยแล้วก็แมนอุปโภคหมดเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะว่าภายในนอกสบู่แฟบเสื้อนอนหมอนมุ้งอันนี้นะเครื่องนุ่งห่มอันนี้นะแมนหมดเนาะเดี๋ยวมันก็แยกกันเป็นหมวดคักแน่แล้วคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะทั้ง3คำนี่น่ะเป็นคำเข้ามาจากคำปาลีก็ยากออกเสียงยากอยู่ได้โดยเฉพาะคำสุดท้ายแต่ว่าเฮากับผัดเรื่องไส้ได้ละอาจารย์ในชีวิตประจำวันนี้เฮากับผัดเว้าอยู่ได
0: ้
1: ไส้เรื่อยๆสินค้าอุปโภคบริโภคสินะหมายความว่าท
0: ั้
1: งอันกินอันไส้อันสอยแล้วมันรวมอยู่หั่นแต่ว่าสาธารณูปโภคนี่ก็อาจจะยากเดี๋ยวพอหลายพยางค์6พยางค์พุ่นเด้แต่ว่าก็เคยไส้เรื่อยอยู่คือกันคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์ขอบใจอาจารย์ส
0: ำ
1: หร
0: ับ
1: หลายๆอาทิตย์หน้ายังสืบโตสนทนา
0: เจ้าที่หน้าพบกันไหม
1: เจ้าสุขีอาจารย์
0: ส
1: ุ
0: ขี
1: เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหุ่นลานุภาพโกหลายคำศัพท์เท่ได้มีรายการเอ้ยติดพันกับการนำใส่ในชีวิตประจำวันเนาะเขาก็ได้ยินใส่เรื่อยๆแหละใส่ในชีวิตประจำวันคิดว่าเพิ่นมีรายการหลายท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็จะได้รับความรู้จากการติดตามรับฟังการสนทนาในมื้อนี้บ่หลายก็น้อยเนาะคำซ้ำใดที่เห็นว่ายังคล้องคาใจยังเป็นปัญหาในการนำไส้ของเพิ่นมีรายการดอกซ่อนยินดีเป็นสื่อกลางให้ส่งคำซับเหล่านั้นถึงอาจารย์แสงฟ้า แล้วก็อาทิตย์หน้าจึงติดตามรับฟังรายการของมองเฮาได้ใหม่ตามตารางเนาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์อาทิตย์หน้าอาจารย์เพิ่นก็จะเข้าร่วมสนทนาในรายการคำศัพท์ใดที่ยังคล้องใจส่งให้ดอกซ้อนดอกซ้อนจะส่งไปหาอาจารย์แสงฟ้าโตและก็จะกลับมาสนทนากับอาจารย์ในรายการทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz หับไซด์มีรายการคือเก่าเนาะส่งข้อความให้ดอกซ้อนโดยกรุงที020-5986-4685020-5986-4685สำหรับมื้อนี้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำเพิ่นมีรายการทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราถือโอกาสนี้อวยพรให้เพิ่นมีรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปพบกันใหม่อาทิตย์หน้ามื้อนี้ลาก่อนสบายดี
2: สำหรับลูกค้าธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเหตุตกเนี่ยเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGramจากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
3: รายการพ่อผู้
4: รายการฮอบฮู
5: ้กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลล์ซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
6: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SMEต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่น
5: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021-410-005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
7: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
8: สบายดีมิทักแฟนรายการพบกันอีกแล้วกับรายการหอมโฮมพวกเราพบก
7: ัน
8: ทุกๆท้ายอาทิตย์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลาค่ายแรง 18:00 น. 19:00 น.
7: เจ้าพบกันในมื้อนี้ก็เช่นเคยพบกับผู้ชมทั้งสองมีข้อมูลมาเว้ามาว่าเช่นเคยมาฝากมาต้อนพร้อมกับสาระน่าฮู้และความบันเทิง
8: เจ้าเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาอยากฟังเพลงใดฮวมรายการพวกเฮาหรือว่าอยากจัดทำรายการฮวมก็สามารถโทรกันเข้ามาได้030-5787052
7: เจ้าและการพวกเราได้รับการสนับสนุนรายการจากทางธนาคารฮวมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
8: อยู่กับพวกเราพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆของทาง JDB บ่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินกู
7: ้
8: หรือว่าบริการชำระสสางรวมไปถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศที่บ่ต้องถือเงินสด
7: คันหาเว้าถึงว่าเรื่องบ่ต้องถือเงินสดปัจจุบันนี่ห้างค่าส่วนใหญ่ก็เป็นหันมาใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์เลยได
8: ้
7: เออสแกนจ่ายสแกนจ่ายแล้วได้เฮาเจ้าข่อยนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างมาคุ้นเคยกับตัวนี
8: ้
7: เออสิซื้อพวกเพชร 5,000 กีบก็สแกนจ่าย
8: ง่ายกว่า
7: ง่ายกว่าแล้วกลายเป็นว่าสังคมเงินสดนี่จะนับมือนับหน่อยลง
8: ก็ดีก็ดีเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้1ลดความเสี่ยงเนาะเรื่องเงินเหี่ยเรื่องการพกพาที่บ่สะดวกเพราะอยู่ต่างประเทศดีบางคนอนุรักษ์เคยถามคนที่อยู่ต่างประเทศเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าใบเงินของเพิ่นเป็นแนวใดแล้วได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าด้วยความที่เพิ่นใช้มาหลายปีสิ้นเคยคือปังงาเว้าแหละ ก็เป็นงาเบ้าเนาะไปห้านหมักเพชรกระเทียมกับเป็นสะเก็ดใจหน่อยหรือหลายก็คือใจเป็นเงินปูนหมดเงินก็อยู่ในระบบอีกตรวจสอบได้อีก
7: บางประเทศเป็นเพิ่นเฮ็ดเอิ้นมาเงินเจี้ยนี่เงินใบเงินเป็นใบเจี้ยนี่เกือบบ่มีเลยเกือบบ่มีเกือบบ่มีอาจจะมีแต่ในกรณีที่จำเป็นเนาะ
8: เจ้า
7: ถ้าว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆเฮานี่เช่นว่า
8: ประเทศจีน
7: ประเทศจีนโอ้ประเทศจีนส่วนใหญ่เพิ่นใส่ตัวนี้
8: ได ้แอปซวยเลย
7: แอปซวย
8: แ
7: ม่นแล้วสิ่งนึงที่ทั้งโคโซเห็นว่าอื้อบ้านเพิ่นพัฒนาหลายแล้วเนาะแล้วบ้านเฮานี้ต่อไปเฮาคิดว่าก็จะต้องเดินตามทางเส้นนี้คือกันกับเพิ่นนี่แหละเน
8: า
7: ะก็คือการนําใช้เงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละจะจ่ายเท่าใดก็จ่ายผ่านตัวนี้แต่เฮาเห็นอีกอันนึงที่บ้านเฮายังบ่ทันมีแต่บ้านเพิ่นมีเนาะเวลาที่ยกตัวอย่างเวลาเฮาไปสั่งกาแฟอยู่ห้างจังซี่นะสั่งให้มันสั่งผ่านได้บ่ได้ไปสั่งผ่านเคาน์เตอร์ได้บ่แม่นไปฮอดเคาน์เตอร์แล้วไปสั่งกับพนักงานอยู่หั่นบ่ได้เนาะต้องสั่งผ่านโทรศัพท
8: ์สั่ง
7: ผ่านโทรศัพท์สั่งผ่านแอปนี่สั่งหลังจากเขากดสั่งไปแล้วเลือกเมนูอย่างต่างแล้วก็เลือกว่าบอลเขาสิไปเอามันอยู่ตัวไหนสมมุติว่าเขายืนอยู่หน้าสาขานี่ก็จริงแต่ว่าเขาก็จะต้องได้ระบุผ่านทางโทรศัพท์หลังจากสแกนจ่ายเงินอย่างครบเรียบร้อยไปแล้วเนาะก็มีคิวอย่างไรแล้วล่ะเขากางหดมองเขาแล้วก็ไปเลยไปแล้วก
8: ็แจ้งคิว
7: แจ้งเพื่อนแล้วก็เอาเลย
8: แบบนั้นเลย
7: โอ้แล้ววันนี้พนักงานเพื่อนเห็นอย่างเพียงแต่เพื่อนจับขึ้นมาให้เขาซื้อเพื่อนก็จะบริเพื่อนก็จะบริถามมาอันนั้นนี่บอทุกคนก็คือหู้ระเบียบเขาก็ว่าเพื่อนกับพัฒนา
8: ย้อนย้อนว่าประชากรคนบ้านเพื่อนหลายเห็นแบบนี้มันก็สร้างความสะดวกสบายบริเสียเวลาบริโตคิวแล้วก็ป้องปลอดภัยอีก
7: เจ้าแล้วถามว่าพนักงานที่อยู่เคาน์เตอร์เพื่อนเห็นอย่างเพื่อนมีหน้าที่ส่งกาแฟ
8: เขียมออเดอร์ตามคำสั่ง
7: แม่นออเดอร์ตัวนั้นเอามาผ่านทางโทรศัพท์พี่บ่แม่นผ่านเฮาไปยืนหน้าห้างแล้วสั่งบ่แม่นเนาะเพิ่นก็เอาเฮ็ดแล้วแล้วก็มาวางไว้ติดนัมเบอร์ไว้คนที่มาก็แม่นเบิ่งตามนัมเบอร์ของเฮาเนี่ยเฮาก็เอาไปตามหั่น
8: จ้
7: าแต่ก็มีคือกันบางคนก็ถามว่าเอ้าถามบัดนี้สมมุติว่าเฮาไปแล้วไปเอาของหมู่ได้สมมุติว่าเฮาบ่ชื่อหรือว่าเฮาลงหรือว่าเฮาเจตนาได้บ่เอาได้แต่ว่าในหั่นมันก็สิหมายไว้ให้เจ้าอยู่ในนี่ว่าเจ้าหับผิดบ่หรือว่าอย่างต่างๆเนาะหรือว่าเจ้าบ่ทันจ่ายบ่สินะมันตัดพร้อมแน่นอนสรุปแล้วหนีบ่ม่ม
8: ระบบเพิ่นดี
7: เนาะเอาฝากไว้ซื้อมี
8: ให้เป็นความฮู้ในการ
7: ศึกษา
8: หรือว่าสำนักสถานที่สะดวกสบาย
7: เจ้าแล้วยิงบ้านเฮาปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเฮาก
8: ็เริ่มหันเปลี่ยน
7: ไปสู่ในจุดที่หลายขึ้นพ่อค้าแม่ขายอยู่ตามท้องตลาดส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็แม่นได้นําใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์นี่นําเงินนับหลายขึ้น
8: เกือบทุกห้างเลย
7: บางคนเฮาถามว่ามีเงินสดบ่เพิ่นบอกว่าโอ้ยากเลยบ่มีเงินสดเพิ่นว่าในส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามานี่ซื้อผัก 20,000 30,000 เมื่อก็สแกนจ่ายว่าซั่นเฮาก็มีความสะดวกอีกอันนึงว่าซั่นอ้าวแล้วก็ลดห้องมาลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความสะดวกหลายยิ่งขึ้นเนาะเอาว่ากันตอนนี้เฮาจะให้ประธานไปรับฟังสิ่งเพียงจากทางรายการก่อนเพราะว่าหลังจากที่พบกันในต้นรายการโคศกมาฮอดปุ๊บก็เป็น
8: โอ้
7: เต
8: ็
7: มเต็มสปีดเลย
8: วันนี้ข้อมูลหลายแล้วอย่างว่าหลาย
7: ย้อนอย่างย้อนว่าโคศกคิดฮอดเด้โคศกคิดฮอดว่าโอ้คิดฮอดรายการฮอดจะทํารายการกับทางโคศกของเฮาทั้ง2กับทางผู้ชมทางผู้ฟังทักทายเฮาหาโคศกได้เด้อกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052
8: หรือท่านจะส่งเป็นข้อความคอมเมนต์ผ่านทางเพจ Facebook ที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้ก็ได้เนาะพวกเฮาออกอากาศก็คู่กัน2เพจก็คือทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็เพจของรายการหอมฮู้ตอนนี้พาท่านทรงทานมวลซึ่งเสียงเพลงตอนต้นรายการกันก่อนแล้วจึงมาโอ้ล้มกันเติมในระยะต่อๆไป

ขั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone, iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safari ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของท่านขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Shareแล้วกดเข้าไปที่ View More หรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอ

0: ขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของทานหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometricsหลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำไส้แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBSหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำไส้แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านทานกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี้
1: หลังจากที่รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เอาสามารถทักทายเข้าหาคุณสุขย้ำอีกครั้งกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052นั่นก็คือช่องทางที่1ในการติดต่อหาทางคุณสุขช่องทางที่2ก็เป็นพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาเลย
2: เจ้าจะทํารายการร่วมกับพวกเฮาได้เลยเนาะครับสมมุติฟังอยู่ไสอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเฮาประเทศลาวนี่ก็สามารถแจ้งพวกเราได้เพราะขั้นต่างประเทศนี่สิเป็นม้งใหม่เด้ม้งตอนกลางคืนเพิ่นหรือว่าม้งตอนเช้าเพิ่นหรือตอนบ่ายเพิ่นเพราะมีแฟนรายการอยู่ทั้งกรุงเวียนนาเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นมาหับสมบ่มื้อนี้อยู่ทางประเทศออสเตรียเนาะก็ส่งแห่งใจมาหาโคศกเด้อเพราะโคศกถามหาอยู่หรือว่าจะอยู่ทั้งแดนใต้แดนเหนือเนาะมื้อนี้ฟังแล้วอยากฟังเพลงรายการร่วมกับรายการเป็นเพลงแดๆก็ขอกันเข้ามาทักทายมาพวกเฮาได้คือกัน
1: เจ้าเอาพบกันในระยะนี้ท่านผู้ฟังยังมีข้อมูลอยากจะมาล้มเติมอีกเนาะเพื่อเตือนสติทุกคนในสังคมให้มีส่วนช่วยกันในการร่วมกันเวียกงานนี้นั่นก็คือเวียกงานของการรักษาความสะอาด
2: เจ้าย
1: ิ่งเป็นระยะของฤดูฝนนี้เฮาต้องมีการเมี่ยนหมัดให้คักแน่ให้ละเอียดกับขี้เหงื่อต่างๆพอเห็นได้ว่าในระยะใดที่เป็นระยะของฤดูฝนถ้าบางมื้อที่มามีฝนตกแห้งสิน้ําจะอั่งทันทีน้ําห้องบ่ทันท่วมกระทันหันตามถนนหนทางนี่ตามพื้นซานบ้านซองท่วมกระทันหันย้อนอย่างย้อนห้องระบายน้ําที่มันบ่สามารถระบายน้ําได้สะดวกส่วนนึงแม่นมาจากบรรดาเศษขี้เหงื่อต่างๆบ่ว่าจะเป็นใบไม้ทุ่งยางบ่ตกน้ําดื่มบ่นี่ไปอัดไปตันห้องระบายน้ําเฮ็ดให้น้ําบ่สามารถระบายได้ทันเวลาที่มันมีฝนตกมาแห้งตกมาหลายชั่วโมงนี่จะเสี่ยงต่อกับน้ำท่วมได้ง่ายนั้นเราต้องได้ช่วยกันแล้วเนาะเวียกงานนี้บ่แม่นเวียกงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งบ่แม่นเวียกงานของผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าเป็นเวียกงานแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราหมดทุกคนอีหลีช่วยกัน
2: หน้าที่รวมของหมดทุกคนในการช่วยกันรักษาความสะอาดรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยโครงการกำจัดขี้เหงื่
1: อ
2: หรือว่าเมี่ยนมัดขี้เหงื่อให้เป็นบอนเป็นทีทิ่มให้ถึกบอนถึกทีเพื่อความจบความงามแล้วก็เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีเลยเนาะเพราะว่าฤดูฝนคือปัญหาว่าถ้าหากว่าเฮาทิ่มขี้เหงื่อบ่ดีหรือว่าทิ่มสะซ้ายมันจะไหลลงห้วยห้องคลองบึงสร้างกลายเป็นระบบนิเวศเอิ้นว่าบ่เสื่อมโทรมเสื่อมโทรมก็ว่าได้เพราะว่าหยัง ถุงยางพลาสติกบางอย่างที่มันย่อยสลายบ่ได้เวลามันลงในแม่น้ําบางเทื่อปลามากินหรือว่าสารเคมีลงไปได้เนาะมันก็เฮ็ดให้ปลาตายอันนี้เป็นเรื่องน้อยๆที่บ่น้อยถ้าหากพวกเฮาปล่อยเป็นเรื่องที่บ่ให้ความสําคัญซั่นเฮาต้องได้ให้ความสําคัญแล้วเป็นอย่างพวกเฮาจึงเว้าตลอดเว้าเรื่อยๆเพราะว่าในมื้อนึงแต่ละครัวเรือนหรือว่าห้านค้าน้อยๆนึงเพิ่นสร้างที่เหงื่อเวลามารวมกันในมื้อนึงนี่ตามข้อมูลของบ่เฉพาะประเทศเฮาได้ในทั่วโลกนี่หลายได้ปริมาณขี้เหงื่อถ้าเฮาบ่มีการจัดสรรการเม็ดขี้เหงื่อที่ดีนี่เป็นมลพิษเลยก็ว่าได้
1: เฉพาะนครหลวงวิจันทน์นี่ถ้าโฆษกชื่อตัวเลขบ่ผิดเนาะก็แม่นการสร้างขี้เหงื่อนี่แม่นมื้อนึงนี่นครหลวงวิจันทน์นี่เฮาสร้างขี้เหงื่อประมาณ700ต้น
2: โอ้
1: แต่ว่าในการกําจัดเม็ดมาต่างๆได้เพียงแต่มื้อนึง500ต้นแต่อีก200ต้นมันไปอยู่ไสสิกระจายอยู่ตามถนนหนทางตามบ่อนดินว่างหรือว่าอีหยังต่างๆนี่แหละไปจูดไปเผาเองนี่แหละฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบหนักเลยเนาะต่อกับสภาพแวดล้อมหลายสิ่งที่เฮาเห็นประจักษ์ตาในปัจจุบันนี้ก็คือสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่เฉพาะตั้งแต่ประเทศลาวทั่วโลกเลยเนาะกําลังได้รับผลกระทบตัวนี้บางเขตที่บ่เคยร้อนก็ร้อนหลายบางเขตที่บ่เคยหนาวก็หนาวหลายเนาะล่าสุดนี่ก็แม่นพุ่นล่ะทางเบื้องของโซนอันน่ะยุโรปหรือว่ายุโรปนี่แม่นก็ได้รับผลกระทบเด้ตัวนี้นะสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เกิดเป็นไฟไหม้ป่าบ่เกิดเป็นโอ้อีหยังหลายๆอย่าง
2: ย้อนปัญหาของขี้เหงื่อ
1: เจ้าเบื้องของญี่ปุ่นก็บ่ธรรมดานะญี่ปุ่นเองก็ได้รับผลกระทบตัวนี้เน
2: า
1: ะเฮ็ดให้อากาศร้อนขึ้นสูงจังซี่นะอากาศตัวนี้เฮาจะสังเกตเห็นอีกอันนึงเนาะบางคนก็ตั้งคําถามคือกันเนาะตั้งคําถามตัวเองถามตัวเองก็มีหรือว่าถามเพิ่นออมข้างก็มีตัวอย่างว่าคืออยู่ประเทศลาวกับเฮาอุณหภูมิเฮาเคยอยู่เท่าใดสมมุติว่าสูงสุดเท่ากับ40องศาแต่40องศาประเทศลาวยังอยู่ได้บ่หรือว่าอาซีเฮานี่เนาะยังพออยู่ได้เพราะว่าส่วนนึงแหละแม่นว่ามันมาจากสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันก็คือแม่นอยู่ว่าอุณหภูมิมัน40องศาแต่ด้วยสภาพเงินสารบ้านทรงสภาพแวดล้อมเฮาบ่คือกันเงินสารบ้านทรงเฮาก็ถือออกแบบมาให้มันมีการระบายอากาศได้ง่ายได้ดีกว่าเสียหน่อยแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศนี่ก็ช่วยเนาะแต่ในนั่นเองเนาะคันถามเว้าถึงเบื้องโซนของยุโรปโซนที่เพิ่นบ่เคยอากาศร้อนเพิ่นเคยอากาศเพิ่นบ่ฮ้อนหลายดิเฮือนเพิ่นนี่ส่วนใหญ่เพิ่นก็จะถูกออกแบบมาให้มันรับความอบอุ่นได้หลายกว่าจังซี่น่ะเนาะแล้วว่าเรื่องการระบายอากาศสิเพิ่นก็สิบ่มีคือกันกับเฮาซี่น่ะบางประเทศก็จํากัดเรื่องการนําใช้เครื่องปรับอากาศอีกซี่น่ะเวลามันเกิดฮ้อนกระทันหันแบบนี้มันก็ยากเด้แล้วบวกกับความฮ้อนกับความซื้นก็แตกต่างกันบ้านเฮากับบ้านเขาฉะนั้นจึงมาว่าโอ้อุณหภูมิห้องมาอุณหภูมิเท่ากันแต่บ่เท่ากันนี่แหละเนาะอันบ่สภาพดินกับฟ้าอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงหลาย
2: เจ้าฉะนั้นร่วมแรงร่วมใจกันปลูกจิตสํานึกให้ลูกๆหลานๆฮักการถิ่มขี้เหงื่อให้ถึกที่ถึกโบนฮักการแยกขี้เหงื่อเนาะผู้ใหญ่เฮาเองต้องเป็นแบบอย่างแต่ยังมีพฤติกรรมบางอันเวลาไปลิ้นยกตัวอย่างคือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตาดต่างๆนี่ก็ยังเห็นเศษบ่ว่าจะเป็นพลาสติกเนาะหรือว่าเศษขี้เหงื่อเล็กๆน้อยๆแม้แต่ห่อใบตองมกใบตองนี่คือทิ่มสาบซ้ายไปเลยอันนี้อนุรักษ์เห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันจะเป็นเรื่องน้อยๆที่จะใหญ่ในอนาคตกันซั่นต้องให้ลูกๆหลานๆนี่ฮักในการทิ่มขี้เหงื่ออ้ามีกระตาแล้วจัดสรรแล้วหรือถ้าบ่มีแท้ๆถ้าเฮาปลูกจิตสํานึกว่าอ่ะบ่มีบ่อนทิ่มขี้เหงื่อเฮาเก็บมาทิ่มอยู่เฮือนก็ยังได
1: ้
2: มันก็บ่ได้หนักเกินไปเพราะขี้เหงื่อนั้นบ่แม่นคนอื่นสร้างแม่นเฮาเองเด้
1: เจ้าเอาอีกอันนึงอยากจะเว้าเติมอีกระยะฤดูฝนแบบนี้คือว่าแล้วมันติดพันคันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างก็บ่แม่นเฉพาะตั้งแต่ระยะของฤดูฝนหรอก
2: เจ้า
1: อันนี้อยากยกตัวอย่างกรณีที่เฮาไปเฮ็ดบุญปล่อยปลาปล่อยเอียนปล่อยเต่าสมมุติว่าอันติดพันกับทางเบื้องของศาสนาเฮาเลยเนาะหลายคนความเชื่อเนาะว่าไปปล่อยแล้วเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อความสบายใจของเฮานั่นแหละเนาะแต่เวลาที่เฮาเอาไปปล่อยจิตใจเฮานี่ตั้งใจว่าเฮาอยากจะเฮ็ดบุญเอาสัตว์น้ําไปปล่อยลงสู่แม่น้ําลงสู่ลําธารต่างๆแต่ในหั่นสิ่งที่มันบรรจุก็คือถุงยางถุงพลาสติกนี่แหละเน
2: า
1: ะ
2: ยางฮัดถุงยางอีกได
1: ้ทานเอาไปแล้วอย่าคล้องเลยว่าเอากลับเอาไปปล่อยอยู่สถานที่ใดก็ให้ปล่อยตั้งแต่สัตว์น้ําหั่นลงไปปล่อยตั้งแต่สัตว์ที่ท่านอยากปล่อยแต่ว่าที่เหี่ยวท่านจะปล่อยไว้หั่นเนาะขอให้เอากลับคืนเอาไปทิ้งให้มันถูกบ่อนถูกที่อย่าลืมมาสมมุติว่ามื้อนี้เฮาไปเนาะเฮาไปเฮากับเฮาปล่อยเฮากับทิ้งไว้นี่อีก10คน20คนมากระทิ่มไว้นี่แล้ว
2: เป็นกองขี้เหงื
1: ่
2: อ
1: ขี้เหงื่อนั่นไผ
2: เจ้าม
1: ันจะไปทางไหนบัดนี้
2: ให้ทุกคนคิดน้ํากันคิดน้ํากันเรื่องนี้เป็นเรื่องน้อยๆที่ต้องร่วมกัน
1: เรื่องน้อยที่บ่ควรเบิ่งข้าม
2: เจ้าเอาพวกเฮาเว้าว่ากันเรื่องของสิ่งแวดล้อมช่วยกันในการเมี่ยนขี้เหงื่อหรือว่ากําจัดขี้เหงื่อร่วมกันเนาะเป็นหน้าที่ร่วมของหมดทุกคนตอนนี้พวกเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงม่วนๆให้เข้ากับ เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยเนาะเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาโซกให้ตัดให้นํากันเลยกับเพลงรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ขั้นตอนการติดตั้งและนําใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safariขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของทานขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View More หรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBSหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของทานหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านทานกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี้

0: นะถ้าผู้ฟังเขาพบกันในระยะนี้ระยะเดือนสิงหาเป็
1: เจ
0: น
1: ้
0: เ
1: า
0: ดือนที่มีวันหลายๆวันสําคัญอยู่ในนี้หนึ่งในนั้นก็คือวันสั่งตั้งสื่อมวลชนว
1: เจ
0: ัน
1: ้า
0: สื่อมวลชนลาวซึ่งนอนอยู่ในมือวันที่13สิงหาพอดีเช่นเดียวกับโฆษกทั้งสองนี่แหละพวกเขาก็นอนอยู่ในแขนงสื่อมวลชน
1: เป็นกระบอกเสียงในการให้ข้อมูลข่าวสารในสังคมก็คือมานั่งจัดทำรายการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนั่นเองพวกเราเองก็มีความดีอกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลข่าวสารก
0: เ
1: ั
0: จ
1: บ
0: ้
1: ผ
0: า
1: ู้เรียกงานสื่อมวลชน
0: นอกจากเวงานสื่อมวลชนแล้วเนาะเมื่อวันที่13สิงหาซึ่งเป็นวันสื่อมวลชนแล้ววันที่15เนาะวันที่15ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาตินอกจากนั้นก็เป็นวันที่23สิงหานี่เป็นวันยึดอํานาจทั่วประเทศฉะนั้นมี3วันที่สําคัญ
1: ใน
0: ใน
1: เด
0: เ
1: ื
0: ดื
1: ออ น
0: น
1: สิน
0: ี
1: ง
0: ้
1: หา
0: ในเดือนสิงหา
1: เจ้
0: เน
1: า
0: าะเอาฝากไว้เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่หลายๆท่านเอาในเมื่อว่าเขาถึงว่าเวียกงานสื่อมวลชนแล้วไปฟังชีวิตนักข่าว
1: โอ้
0: ฟังเพลงชีวิตนักข่าวเบื้องนู้นเป็นอะไร
1: เจ้าเบิ่งอยากฮู้บ่ว่านักข่าวทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเฮ็ดเวียกแบบใดแน่ฉันบทเพลงนี้จะแทนให้กับเวียกงานสื่อมวลชน

0: เอาตอนฮารับฟังเข้าสู่รายการสุดท้ายของรายการพวกเราเห็นจากระยะเวลาแล้วก็ถือว่าไล่หลังมาสมควรสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดต้องการอยากประกอบส่วนคำคิดคำเห็นก็สามารถส่งเข้ามาหารายการได้อาจจะผ่านทางข้อความผ่านทางเพจของทางรายการก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะโทรเข้ามาที่ของทรงตอนที่พวกเราจะรายการอยู่นี่ก็ได้เช่นเดียวกันกับหมายเลขโทรศัพท์02-0305-7-8-7-0-52เอ้ยข้อสู่ก็เริ่มสับสนหรือว่าคุณฮอดเขาเล็กหรือบ่นี่
1: เนาะก็สิแม่นพาเขาแรงแล้วก็เลยใจลอยไปหน่อยนึงบ่เป็นอย่างเนาะ
0: ถึง
1: ว่า
0: จักหน่อยแต่งเขาแรง
1: กินข้าวแรง
0: เอออย่าก็ข้าวแรงพาข้าวแรง
1: แต่งท้ายบ่แต่งท้าย
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: เสียงเพลงนี้สิเป็นการส่งท้ายรายการเลยเนาะ
0: เจ้า
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจกับผู้ให้การสนับสนุนเฮาธนาคารห่วมพัฒนามหาชนขอบใจที่สุดก็แม่นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเฮาโดยดีตลอดมาแล้วพวกเฮาจะพบกันเป็นประจําศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 18:00-19:00 มื้อนี้พวกเฮาทั้ง2คนพร้อมด้วยนายสั่งควบคุมเสียงเธอโอกาสลาไปก่อน
0: สบายดี
1: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีเคลื่อนไปเยี่ยมยามและซีนำเวียกงานอยู่เมืองปากทาแขวงบ่อแก้วประกาศแต่งตั้งท่านนางสุนทรสัญญาจักรเป็นรักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติแขวงหลวงพระบางเกียมพร้อมหอบด้านในระยะไข่สุกเฮียนใหม่2026-2027จีนจัดกองประชุมหุ่นยนต์โลกปี2026รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีหนี้สินสาธารณะหลายกว่า 40,000 ตื้อดอลลาร์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สโมสรเมืองปากทาแขวงบ่อแก้วท่านสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอ้ลมการนำและพนักงานรักแรงเมืองปากทาโดยการนำพระเข้าห่วมหับฟังการโอ้ลมของพลจัตวาสุขพจันทร์ศิลเพชรประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดารัฐมนตรีรองรัฐมนตรีและผู้ต่างนากระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องห่วมติดตามท่านสาลีวรรณสารเลขาพักเมืองปากทาได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพพ้นเด่นจุดพิเศษและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองระยะ6เดือนต้นปี2026เห็นว่าเมืองปากทาตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงบ่อแก้วไปทางทิศใต้47กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 75,000 กว่าตารางเมตรประกอบมี4ตาแสง34บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 23,315 คนมี5ชนเผ่าคือเผ่าลาวเผ่าลือเผ่ากึมมุเผ่าโม่งและเผ่าอิวเมียนพื้นที่ผู้โดยกว่า80ชนห้อยทั่วเมืองสืบโตมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 1.85 ชนห้อยการเก็บและหับเข้างบประมาณได้58ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายได้60ส่วนห้อยของแผนการปีและหับเฉลี่ยใส่หัวคนได้เกือบ10ล้านกีบต่อคนต่อปีมีบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็ง12บ้านบ้านป้องกันความสงบดี14บ้านบ้านทุกยาก12บ้านครอบครัวทุกยาก879ครอบครัวพลเมืองทุกยาก 5,100 กว่าคนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมผู้เข้าห่วมโดยเน้นนักให้คณะพักพนานำพนักงานรักแรงแต่ละขั้นและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นสืบต่อเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสืบต่อปฏิบัตินโยบายหันพนักงานลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองแน่ใส่สร้างพนักงานให้เติบใหญ่ขึ้นมาจากหลักฐานก็คือเวียกงานตัวจริงเอาใจใส่คุ้มครองและนำใส่ที่ดินประเภทต่างๆอย่างถูกต้องเข่งขัดปฏิบัติตามแผนจัดสรรกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องติดตามกวดกาและคุ้มครองการลักลอบขุดค้นแห่ธาตุและทรัพยากรป่าไม้อย่างเข้มงวดรวมทั้งการขุดค้นหินทรายที่มีการสวยโอกาสสืบต่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นแก้ไขปัญหาปัญหาการเรียนให้บรรลุตามคาดหมายจัดตั้งพันขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เข้าสู่เวียกงานตัวจริงตามทาแหงของท้องถิ่นตนให้เป็นขบวนการและหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงสืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเห็นให้ท้องถิ่นต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นก้าวพร้อมกันเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลและก็เกี่ยมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันการจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้องค์การปกครองเมืองปากทาและตาแสงปากทาพร้อมทางมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดต่างๆเขตภูผามน
0: 5ปีผ่านมาองค์การปกครองท้องถิ่นได้พันขยายมติ05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นเฮ็ดให้องค์การปกครองท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงคืนใหม่คือขันแขวงขันเมืองและขันตะแสงท่านนางศรีไสลือเดชมุนสนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าการกำหนดตะแสงเป็นการปกครองขันลุ่มสุดของการปกครองขันท้องถิ่นสำหรับขันบ้านได้หันเปลี่ยนการจัดตั้งสุมสนที่ขึ้นกับตาแสงเปลี่ยนสื่อเอิ้นตำแหน่งบริหารจากเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวง เป็นประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครตาแสงได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของเลขาคณะพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งมีข้อกำหนดว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผูกพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับคณะกรรมการปกครองนครหลวงอย่างคักแน่
2: ได้ปรับปรุงกลไกการนำพาของเลขาคณะพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งได้มีข้อกำหนดของกรมการเมืองส่วนกลางพรรคว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผูกพันระหว่างเลขาคณะบริหารพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงและข้อกำหนดของคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผูกพันระหว่างเลขาคณะบริหารพรรคกับประธานกรรมการปกครองนครซึ่งนิติกรรมฐานขึ้นได้เป็นวันยิ่งให้คณะบริหารพรรคทุกท่านโดยเฉพาะฐานแฟนฐานเมืองในการปฏิบัติพลาบุบาทชิดนาทีของตนสำหรับเรื่องงานเขตแดนเชียงตอระหว่างนครหลวงกับแฟนแม่กับแฟนได้สำเร็จโดยการลงนามบทบันทึกเขตแดนเชียงตอสำหรับในวงการจำนวน30เขตแดนเชียงตอทั่วประเทศและคณะกรรมการสภาแห่งชาติได้ออกมติมาพ้องเอาการกำหนดเขตแดนเชียงตอระหว่างนครหลวงเมืองกันกับแฟนและแฟนกับแฟนทั่วประเทศซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่องค์การปกครองของถิ่นในการคุ้มครองปกป้องรักษาสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งแนวทางของการสร้างความสงบของของถิ่นและรัฐบาลได้ออกกำลังทับพ้องเอาการกำหนดเขตแดนส่วนต่อเมืองต่อเมืองในตัวแขวงชัยสมบูรณ์สำเร็จ
0: ท่านนังสีใส่ลือเดชมุนสอนในหู้ตึมว่าศูนย์กลางพรรคและรัฐบาลได้สืบต่อสุกยูที่ตามกฎกาคณะพรรคทุกขันในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสามสร้างโดยเฉพาะการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหากฐานก็คือการเป็นขันคุ้มครองเพื่อยู่แห่งการจะตั้งปฏิบัติทิศทางสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์ได้3แขวงเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านได้21เมืองและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้ 3,618 บ้าน
1: คณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคออกแจ้งการถึงคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการแต่งตั้งสหายนางสุนทรเสญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหากสาการเทนเลขาคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติรองประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นหากสาการเทนประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นหากสาการเทนประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบนับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติกองประชุมสภาแห่งชาติเพื่อห้ามพ้องเอาการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบการประกาศแต่งตั้งดังกล่าวแม่นอิงตามแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่1514ทับคโจโสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานนำพาขั้นสูงรับหน้าที่ใหม่อิงตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับปรับปรุงปี2025เลขที่77ทับโสพโซลงวันที่20มีนาคม2025มาตราที่54และมาตรา56อิงตามกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงเลขที่56ทับโสพโซลงวันที่28มิถุนายน2024มาตรา12มาตรา34มาตรา40และมาตรา54และอิงตามมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคสภาเลขที่181ทับคโลสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งหักษาการเทนเลขาคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติ
0: การกำหนดเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงอยู่แขวงซี่โกงแม่นถือเอาเขตแดนของแต่ละบ้านที่ขึ้นกับตาแสงหลีกเลี่ยงการทับซ่อนกันเพื่อสะดวกในการคุ้มครองที่ดินและเวียกงานป้องกันความสงบท่านบุญลายบุตติเลขาพรรคแขวงซี่โกงให้ฮู้ว่าการกำหนดตาแสงแม่นอิงใส่ความสะดวกด้านเส้นทางและถือเอาการคุ้มครองขอบเขตของแต่ละบ้านเป็นข้อมูลอ้างอิงในการแบ่งเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงและตาแสงกับบ้านโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่431คือตาแสง1ต้องประกอบมี3บ้านขึ้นไปและมีพลเมืองอย่างน้อย 2,000 คน
3: และการควบคุมก็ชอบตรงนี้ผมก็ไปยื่นใช้นิติกรรมของกระทรวงการต่างประเทศควบคุมการเงินเดียวสำหรับการกำหนดขอบเขตของกระแสเงินที่ใช้บัตรเป็นปกยื่นใช้การกำหนดขอบเขตบัตร แล้วก็ตั้งอยู่ที่ปี1994ตลาดบ้านบนเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อการตุ๊กปักอาคารเราห้องใช้ตัวเขาขอเรียกมาเป็นลายสิบปีเลยพวกนี้ขอขัดแย้งยังมันมีการกำหนดกระแสในการที่ซ้อมมันจะที่ใช้ข้อสะดวกบนเรื่องระบบเชื้อพักกระแส
0: ท่านบุญลายบุตริหมายหุ่นว่าการกำหนดเขตแดนตาแสงและจำนวนบ้านที่ขึ้นกับตาแสงจะช่วยเฮ็ดให้กงจักรคันหักฐานกระทัดหัดประหยัดงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านพื้นฐานของลางอย่างรวมศูนย์ยกสูงประสิทธิภาพในการรับใช้ประชาชนปัจจุบันแขวงเสกองประกอบมี4เมือง16ตาแสงมี203บ้านพลเมือง 140,000 กว่าคน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติเลขที่04/กมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เรามุนเสื้อวันสร้างตั้งสื่อมวลชนลาวครบรอบ76ปีเผยแพร่มติกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1และมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของคณะพรรคฮักทานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในโอกาสวันสร้างตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันที่13สิงหาคมครบรอบ66ปีในตอนบ่ายเมื่อวานนี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและเผยแพร่มติ04/กมสพของทานสาคอนพมราชคณะประจำพรรคประธานกวดกาพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุมหมศูนย์กลางพรรคผู้ชี้นำวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีทานเวียงวัฒนาสนพานกรรมการคณะพรรคคณะโฆษณาอุมหมศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคภาคทานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านนางสิมณีแก้วเกณฑ์ผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยสมาชิกพรรคพนักงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าร่วมรับฟังท่านสาครพมราชได้ยกเห็นเนื้อในต้นโตและความจำเป็นภาวะวิสัยในการออกมติเลขที04ของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ทัศนะและแนวคิดซีนำของพรรคเป้าหมายสู่ซนปี2026และวิสัยทัศน์ฮอดปี2030รวมทางบรรดาแผนนโยบายและมาตรการต้นโตสำหรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวการสร้างเศรษฐกิจเป็นเจ้าตนเองในนามเป็นองค์การจัดตั้งรัฐและหันเป็นกลุ่มตนเองต้องเป็นเจ้าการผันขยายมติฉบับนี้เข้าในการบริหารและพัฒนาองค์กรตนเพื่อลดพ้นการแบกหาบงบประมาณรัฐและก้าวสู่ความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นต้นการปฏิรูปกลไกการเงินและหันไปสู่การกุ้มตนเองการประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยและยกสูงประสิทธิภาพรายจ่ายการปรับปรุงกงจักรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งเวียกงานอื่นๆ
4: ปรับปรุงกงจักรเนาะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่ก็ต้องคิดเบิ่งเนาะว่ากงจักรเฮามีฮู้หน่วยซํานี้เฮาสิเฮ็ดได๋ให้มันทึกมันแทดเนาะบ่บรรดาหน้าเวียกที่เฮามีอยู่ปัจจุบันหรือว่าควรสิปรับตัวได้ตื้มเนาะเฮ็ดให้กระทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิคนพอดีกับหน้าเวียกกลไกการเคลื่อนไหวมันคล่องตัวขึ้นเฮาต้องได้เบิ่งผมสิ้นเคยเฮาคิดว่าได้แล้วก็บ่ทันได้คิดบ่ทันได้คนยังแล้วก็เอาตามนี้ไปก่อนนะบางเทื่อเฮาก็ต้องได้

0: ็นวิธีการเผยแพร่และโฆษณาต่อสังคมในนามเป็นสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต้องเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมขบวนการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการสร้างความรับรู้เข้าใจและเข้าร่วมปฏิบัติแนวทางสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองต้องดำเนินวิธีการเผยแพร่เป็นต้นค่านิยมสินค้าลาวโฆษณาผลิตภัณฑ์ภายในสินค้าโอดอปเสริมสร้างจิตสำนึกของคนลาวบุริมสิทธิ์สมไส้สินค้าลาวส่งเสริมการผลิตเผยแพร่เทคนิคการเกษตรการปรุงแต่งแบบอย่างการทำอาหารกินผู้ประกอบการ SME ที่เข้มแข็งวินัยการเงินและเงินกีบปลูกจิตสำนึกการประหยัดการฝากเงินการใช้เงินกีบการปฏิบัติพันธะอากรการต้านปรากฏการณ์ย่อท่อสกัดกั้นการค้าขายเถื่อนการลบหลีกภาษีการแลกเปลี่ยนเงินตาสร้างคอลัมน์พิเศษผลิตคลิปวิดีโอสั้นจัดสัมมนาทางออนไลน์สร้างเครือข่ายวิทยุชุมชนและท้องถิ่นส่งต่อสัญญาณและเนื้อในรายการให้วิทยุประจำแขวงเมืองและโทรโคงบ้านเพื่อให้ข้อมูลไปฮอดฮากทาน
1: เพื่อเฮ็ดให้การไข่ซกเฮียนใหม่2026-2027ในวันที่1กันยานี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีบรรยากาศคึกคืนคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางได้เล็งก้าเกียมความพร้อมรอบด้านด้วยการปลุกระดมผู้ปกครองให้ส่งลูกหลานเข้าเฮียนและเฮียนให้จบพร้อมกันนั้นก็ได้เน้นนักให้แต่ละเฮียนก้าเกียมรับนักเฮียนเข้าเฮียนตามปฏิทินการศึกษาจัดสรรนักเรียนและครูสอนให้เหมาะสมจัดตัดตารางสอนตามหลักสูตรก้าเกียมอุปกรณ์การเรียนการสอนและวางแผนการนิเทศอยู่ภายในโรงเรียนท่านบุญสิงห์พีลาวันห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าในซุกเรียนใหม่นี้เป็นปีเริ่มการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬา5ปีครั้งที่10 2026-2030โดยเน้นใส่ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาปฏิบัติตามหลักสูตรสามัญศึกษาระบบ 6+3+3 และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูสำหรับการก้าเกียมไข่ซกเฮียนใหม่2026-2027แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้กำหนดมาตรการสำคัญให้บรรดาโรงเรียนแต่ละแห่งจัดกองประชุมร่วมกับคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปรึกษาหรือเวียกงานการคุ้มครองบริหารโรงเรียนปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ให้โรงเรียนน่าอยู่และน่าศึกษาหำเรียนในโอกาสนี้ท่านยังได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ส่งเสริมและสนับสนุนลูกหลานของตนให้ได้เข้าโรงเรียนอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศให้ขยายเป็นก้าว
0: แขวงคำมวนในปัจจุบันแม้นมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและตกลินหลายชั่วโมงซึ่งเมื่อวานนี้อยู่เทศบาลเมืองทาแขกโดยเฉพาะอยู่ถนนสุพรรณวงศ์เกิดมีสภาพน้ำท่วมทางลึกประมาณ 35-40 ซมได้สร้างความยุ่งยากให้แก่การสัญจรไปมาของประชาชนพร้อมนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้เหตุคุกกันน้ำโดยใส่เป่าใส่ทรายเพื่อบ่ให้น้ำไหลเข้าเฮือนนอกนี้ประชาชนอยู่เรียบตามแคมน้ำสาขาของแม่น้ำคงได้ยกย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและวัตถุสิ่งของที่จำเป็นขึ้นไปบนที่ปลอดภัยและยังเกิดมีน้ำท่วมเบื้องต้นตามจุดที่ทางการกำหนดไว้ปัจจุบันแม่นเกี่ยมพร้อมเฝ้าระวังเนื่องจากปริมาณน้ำฝนได้ตกมาเติมใส่มวลน้ำที่มีการสะสมในระยะผ่านมาอาจจะเห็นให้พื้นที่น้ำท่วมขยายเติมอีกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเนื่องจากห้องควบกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนได้สืบโตพาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวปองเข้าสู่ยอมความกดดันอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่เกาะไหหนานประเทศจีนสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมซึ่งจะเห็นให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพิ่มขึ้นในหลายท้องถิ่นในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักหาตกหนักหลายในระยะ1-3วันต่อหน้าอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฉะนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาคจงมีสติระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันอาจจะเห็นให้เกิดน้ำท่วมสู น้ำเยื่อ

0: เมืองดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านผู้สูงต้องได้กวดสอบสภาพอากาศสภาพหนทางและสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทางและขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
2: ห้องควบกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังจะสืบต่อพาดผ่านอยู่ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวบ่องไทรยอมความกดดันอากาศต่ำอยู่เขตทะเลจีนใต้สมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ด้วยกำลังปานกลางหาแฮงซึ่งเจนไห้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปอยู่แต่ละภาคและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสดังนั้นขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งถูกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเห็นให้มีน้ำสุน้ำเยิงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันตกพงศรีหัวพันและเสียงควางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ 60% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 17-27 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกหลวงน้ำทาบ่อแก้วดมไซหลวงพะบางและสัญญบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 21-30 องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 24-29 องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซค้ำมวลสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเหลือหน้าที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 70% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 21-29 องศาแขวงเซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสหรือหน้าที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50% อุณหภูมิในระหว่าง 25-27 องศาภาคใต้สารวันจำปาสักเซกงและอัตปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ 60% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 23-29 องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ 60% อุณหภูมิในระหว่าง 14-21 องศา
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬานักกีฬาวูซู่ลาวกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ศูนย์ฝึกวูซู่ซานตะเมืองลี่เจียงแขวงยูนนานของจีนโดยจะฝึกซ้อมในที่นี่ฮอดวันที่4กันยายนหน้านี้ก่อนจะกลับคืนประเทศและก็เตรียมออกเดินทางไปเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาอาเซียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่16กันยาถึงวันที่4ตุลา2026อิงตามข้อมูลจากทานหลังสันมะโสภาครูฝึกกีฬาวูซู่ทีมชาติลาวให้ฮู้ว่านักกีฬาวูซู่ทีมชาติลาวสุดเกียมเดินทางไปเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมด9คนประกอบด้วยท่านคำใส่ทองประเสริฐเป็นหัวหน้าคณะท่านหลังสันมะโสภาและท่านโพไซอภัยราชเป็นครูฝึกนางอลิสาสัญญสิทธิ์นักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก56กิโลกรัมนางปานีบุญมีไซนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก60กิโลกรัมเท่าโตโดทิพสารนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก56กิโลกรัมเท่าหงประเสริฐอุดมเดชนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก65กิโลกรัมเท่าผลเสียบุญเพ็งนักกีฬาประเภทต่อสู้น้ำหนักหุ่น70กิโลกรัมและเท่าอนงทงเจริญนักกีฬาประเภทต่อสู้หุ่นน้ำหนัก75กิโลกรัม ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุโทรทัศน์ศูนย์กลางจีนวันที่19สิงหาคมนี้กองประชุมหุ่นยนต์โลก2026จัดขึ้นอยู่ศูนย์ประชุมและว่างแสดงสากลเปิ่ยเย็นยี่ช่วงเขตพัฒนาเศรษฐกิจเทคนิคนครหลวงปักกิ่งของจีนกองประชุมครั้งนี้ภายใต้หัวข้อคนกับเครื่องจักรอยู่ร่วมกันการผลิตกับความต้องการเสื่อมโยมเข้ากันซึ่งประกอบมีการจัดพิธีไขงานเวทีเปิกสหฤทัยและกิจกรรมสมทบอื่นๆกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา5วันโดยแมนสมาคมอิเล็กทรอนิกส์จีนและองค์การหัวมือด้านหุ่นยนต์โลกร่วมกันจัดขึ้นงานวางแสดงที่จัดขึ้นในระยะกองประชุมมีเนื้อที่ประมาณ 50,000 ตารางเมตรมีวิสาหกิจ300กว่าแห่งได้วางแสดง 3,000 กว่าผลิตภัณฑ์แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่150กว่าอย่างพร้อมกันนั้นยังจะจัดงานวางแสดงและการแข่งขันหุ่นยนต์70กว่าครั้ง
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนในวันที่19สิงหาคมนี้กระทรวงการเงินของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยตัวเลขข้อมูลแสดงเห็นว่านับมาฮอดวันที่18สิงหาคมนี้ยอดจำนวนหนี้สินสาธารณะของรัฐบาลอเมริกามีหลายกว่า 40,000 ตื้อดอลลาร์ในนั้นหนี้สินสาธารณะ 32,270 ตื้อดอลลาร์และหนี้สินภาคส่วนต่างๆของรัฐบาล7,780 ตื้อดอลลาร์ในบ่เท่าดีปีผ่านมาหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้หักษาทาเอียงเพิ่มขึ้นไว้สมควรเฮ็ดให้เกิดความวิตกกังวลในตลาดพันธบัตรและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นการเพิ่มดอกเบี้ยยิ่งเฮ็ดให้ขนาดหนี้สินของอเมริกาเพิ่มขึ้นตื่มอีกระหว่างกลางเดือนกันยายนปี2017หาเดือนมังกรปี2022ขนาดหนี้สินของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มจาก 20,000 ตื้อดอลลาร์มาเป็น 30,000 ตื้อดอลลาร์ฮอดเดือนมีนาปี2026ยอดจำนวนหนี้สินของอเมริกาได้ทะลุเกิน 39,000 ตื้อดอลลาร์
0: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่19สิงหาคมนี้กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งยืนยันว่าในระยะเกิดขึ้นความร้อนอยู่ฝรั่งระหว่างวันที่3หาวันที่22กรกฎปีนี้ทั่วประเทศฝรั่งมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 1,243 คนก่อนหน้านี้อิงตามข้อมูลสถิติจากกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งแสดงให้เห็นว่าในระยะเกิดขึ้นความร้อนระหว่างวันที่17มิถุนาหาวันที่2กรกฎปีนี้อยู่ฝรั่งมีผู้เสียชีวิต 5,764 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า 36% เมื่อเทียบใส่ระดับคาดคะเนไว้ตามปกติซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตเกินปกติหลายที่สุดนับแต่การบันทึกข้อมูลในระยะที่เกิดขึ้นความร้อนอยู่ฝรั่งในปี2023เป็นต้นมาการเสียชีวิตเกินปกติแม้นหมายถึงความแตกต่างระหว่างยอดจำนวนผู้เสียชีวิตตามคาดคะเนไว้ในสถานที่และระยะเวลาเฉพาะใดหนึ่งที่กำหนดกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่คาดคะเนไว้ภายใต้กรณีโบมีวิกฤตการด้านสุขภาพเกิดขึ้น
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สารและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ทำดีอย่างยิ่งแท้เนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบใดทำดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุ๊กโกทำส่วนคือเอาไฟจุดมั่งบ่พอมือเมื่อมองทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังเรียกเพลงมาพบกันอีกแล้วกับรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นวิธีการดำรงชีวิตของแต่ละชนเผ่าอยู่ในลาวนอกจากนั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวก็กลัวตัวแบบสลับสับเปลี่ยน
1: สำหรับมื้อนี้ทำอิดในรายการจะให้ท่านมาฟังถ้ำนางแอ่นและท่าฝรั่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งภูเขาหินปูนที่สะกดทุกสายตาในแขวงคำมวนท่ามกลางป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และทิวทัศน์ของภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนอย่างสวยงามแขวงคำมวนได้รับการขนานนามว่าอาณาจักรแห่งภูหินปูนของลาวเฮาฮอดฤดูฝนป่าจะกลับคืนสู่ความเขียวงามสายน้ำไหลเต็มลำห้วยและอากาศเย็นสบายได้สร้างบรรยากาศอันมีเสน่ห์จนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างบ่ขาดสายในประดาแหล่งท่องเที่ยวอันลือซื้อของแขวงคำมวนมีหลายแห่งที่สำคัญในนี้สถานที่ที่ผู้คนต่างกล่าวขานถึงด้วยความประทับใจนั่นก็คือถ้ำนางแอ่นและท่าฝรั่งที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างสวยงามถ้ำนางแอ่นความมหัศจรรย์ที่การเวลาเป็นผู้สร้างขึ้นสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากเมืองทาเคกบ่ไกลปานใดถ้ำนางแอ่นตั้งอยู่ท่ามกลางภูหินปูนสูงสง่ารับต้อนผู้มาเยี่ยมยามด้วยสายลมเย็นและบรรยากาศที่สงบเงียบเพียงก้าวพ้นปากถ้ำความรู้สึกเหมือนได้ลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยศิลปะของธรรมชาติในถ้ำหินงอกและหินย่อยถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากการยอดตัวของน้ำแห่ที่ใช้เวลาหลายแสนปีแต่รูปทรงมีลักษณะแตกต่างกันทางค่ายพระรัศวังมานน้ำตกเสาวิหารและรูปทรงที่สวนให้จินตนาการเมื่อแสงไฟส่องต้องผิวหินประกายของเหตุธาตุจะสะท้อนเป็นประกายระยิบระยับเหตุให้ภายในถ้ำป่านกับหอวางแสดงศิลปะที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างความสวยสดงามของถ้ำนางแอ่นบ่ได้มีเพียงแต่รูปห่างของหินงอกหินย่อยเท่านั้นแต่ยังอยู่ในความสงบและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่สามารถเฮ็ดให้ผู้คนที่ได้เข้าไปสัมผัสต้องยุดยืนชมความมหัศจรรย์นอกจากนี้ท่าฝรั่งก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งตั้งอยู่วังน้ำหนึ่งในสายน้ำโดนตั้งอยู่บ้านทอกนายโยห่างจากเทศบาลเมืองทาเคกประมาณ18กิโลเมตรเท่านั้นถ้าขี่รถจากเมืองทาแคกแม่นขึ้นไปตามเส้นทางเลข12ไปทางเมืองมหาไซแต่พอไปฮอดบ้านสงคนหาบ้านผาหอมแม่นเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ2กิโลเมตรจึงจะถึงท่าฝรั่งส่วนเส้นทางเดินเข้าไปนั่นก็จะมีป่าไม้อันดกนาเขียวงามอุ้มทุมทั้งสองฝากทางท่าฝรั่งเป็นวังน้ำที่มีความลึกถึง3หา5แมตรเมื่อฮอดฤดูฝนก็จะมีความลึกสมควรส่วนอยู่ใต้พื้นน้ำก็จะมีก้อนหินหรืองนหินขนาดน้อยใหญ่ที่เป็นบอนอยู่อาศัยของป่าพร้อมกันนั้นก็ยังมีก้อนหินสีฟ้าขนาดใหญ่พ้นขึ้นจากหน้าน้ำอ่างน้ำสีฟ้าแห่งนี้ อบอุ้มด้วยธรรมชาติที่ได้หับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวภายในและชาวต่างประเทศสิ่งที่สะกดสายตาผู้มาเยี่ยมยามตั้งแต่ข้างทำอิฐคือสีของน้ำที่ใสจนเห็นพื้นและประกายเป็นสีฟ้ามรกตเมื่อสะท้อนกับแสงตะเวนอ้อมหอบอ่างน้ำแม่นห่มไม้ใหญ่และภูหินปูนสูงสง่าที่เพิ่มความสดชื่นให้บรรยากาศเสียงนกปลาเสียงลมพัดผ่านใบไม้และความเย็นของสายน้ำผสมประสานกันเป็นบทเพลงแห่งธรรมชาติที่สวนให้ผู้คนปล่อยใจไปกับความสงบสถานที่แห่งนี้บ่แมนเพียงสถานที่ลิ่นเท่านั้นแต่เป็นสถานที่ผู้คนมาเพื่อพักกายและพักใจนักท่องเที่ยวหลายคนเลือกนั่งชมธรรมชาติลอยน้ำถ่ายรูปหรือใช้เวลากับครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองปลายทางของการเดินทางเต็มไปด้วยความประทับใจถ้ำนางแอนและท่าฝรั่งบ่แม่นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่สองแห่งเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความงดงามของแข่งขมวนตื่มอีกมอบให้ผู้มาเยี่ยมยามบ่อนหนึ่งพาให้ผู้คนเดินทางเข้าไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยศิลปะจากการเวลาขณะที่อีกบนหนึ่งเชิญชวนให้ไปกับความเย็นสบายของสายน้ำสีฟ้าบางความงามอาจบรรยายได้ด้วยคำเว้าแต่ความงามของถ้ำนางแอนและบุรกุลจะสมบูรณ์ที่สุดก็ต่อเมื่อได้ไปสัมผัสด้วยตาและเก็บความประทับใจไว้ด้วยหัวใจของผู้ไปเที่ยวชมอันนั้นก็แมนถ้ำนางแอนและท่าฝรั่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งภูเขาหินปูนที่สะกดทุกสายตาในแขวงคำมวน

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาหวงแหนหวงใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาหวงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาว
8: ใส่แต่เงินกีบ

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: ผิดจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติตอนนี้จะให้ท่านมาฟัง
2: ประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตของชนเผ่าโลโลนำเสนอท่านฟังชนเผ่าโลโลแม่นชนเผ่าหนึ่งที่นอนอยู่ในวงคณะญาติแห่งชาติลาวเขาเจ้ามีประวัติความเป็นมาถือว่าสลับซับซ้อนพอสมควรโดยเผ่าโลโลนี้มีการเคลื่อนย้ายมาจากดินแดนตอนใต้ของประเทศจีนโดยแมนดีเบอร์เป็นผู้นำพาขบวนเคลื่อนย้ายจากแขวงยูนานและบรรดาแขวงต่างๆลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองยอดอู่แขวงพงศลีเป็นเวลาดนนานประมาณห้อยกว่าปีมาแล้วการดำรงชีวิตประกอบอาชีพของเขาเจ้าในเมื่อก่อนแม่นได้ติดพันกับการเฮ็ดไห่ปลูกเขาเจ้าเพื่อไว้กินภายในครอบครัวแต่มาฮอดปัจจุบันแม่นได้หันลงมาเฮ็ดนาปลูกเขาเจ้าเป็นต้นโตถัดลงมาก็แม่นการเฮ็ดสวนปลูกผักนานาชนิดปลูกกล้วยอ้อยมะแตงและต้นไม้กินมากยาวนานพอเพียงเท่านั้นเขาเจ้ายังมีมูลเชื้อในการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆเช่นหัวควายม้าหมูและสัตว์ปีกชนิดอื่นๆเพื่อเป็นอาหารหับไส้ในงานพิธีกรรมต่างๆและขายออกจำนวนหนึ่งสำหรับแม่ยิงของชนเผ่าโลโลนี่ส่วนหลายแม่นติดพันกับการหยิบปักทักแซวตำหูกเท้าใหม่เพื่อเฮ็ดเป็นเครื่องนุ่งห่มหับไส้ภายในครอบครัวส่วนผู้ชายแม่นมีความสำนิสำนานในการเห็ดหัตถกรรมจักสานเห็ดเป็นเครื่องไส้สอยในครอบครัวและอีกจำนวนหนึ่งก็เป็นสร้างตีเล็กเพื่อเห็ดเครื่องมือหับไส้การผลิตการตั้งเฮือนแมนนิยมแบบเป็นเฮือนติดดินยาวแล้วแบ่งออกเป็นสองห้องขนานกันตามลวงยาวซึ่งห้องหนึ่งเห็ดเป็นห้องวางเตียงนอนเพื่อหับแขกและบอนตั้งคกมองเพื่อตำเข้าและอีกส่วนหนึ่งที่เหลือแมนแบ่งออกเป็นหลายห้องน้อยเพื่อแบ่งกันนอนของแต่ละคนในครอบครัวชนเผ่าโลโลมีเครื่องนุ่งห่มและเครื่องเอี้ยย่องที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชนเผ่าของตนเองคือผู้ชายนุ่งสูงฝ่ายสีดำขาใหญ่ใส่ผ้าดำพันตีนผมนุ่งเสื้อฝ่ายแขนยาวคอมนเอาขี้คังย่อมแค้วให้แดงและจงผมยาวแล้วเปียเป็นสายเดียวเขียนหัวส่วนผู้หญิงแมนนุ่งทรงสีดำหัวกว้างขาลีบมีผ้าเขียนเอวนุ่งเสื้อฝ้ายเขียนยาวหลายสีประดับเอียงด้วยหมากปัดใส่กระดุมใส่ปอกแขนบองหูใส่ตั้งที่เฮ็ดด้วยวัตถุมีค่าเล่นอื่นถึงแม้นว่าพวกเขาเจ้าได้ยกย้ายมาอยู่ประเทศลาวเฮาเป็นเวลาดนนานแล้วก็ตามแต่เขาเจ้ายังรักษาฮีตของประเพณีของเขาเจ้าไว้ได้จนมาถึงปัจจุบันนี้มีความเชื่อว่าค่ายคือกับวัฒนธรรมชนเผ่าหมวดภาษาจีนติเบตเขาลุกบูชาผีพ่อผีแม่ผีบรรพบุรุษผีเฮือนผีเมืองซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ปกปักรักษามวลมนุษย์นองนี้เขาเจ้ายังเสื้อถือผีกุกไม้ใหญ่ผีห้วยหองคองบึงผีผู้ผาปลาดุงผีตายหงและอื่นๆในฮอบเวียนหนึ่งปีเขาเจ้าจะจัดงานบุญสองครั้งคือบุญกินเจียงใหญ่จัดขึ้นในเดือนสองและบุญกินเจียงน้อยจัดขึ้นในเดือนสามมือขึ้น15คำอันนั้นก็แมนประวัติความเป็นมาและวิธีการดำรงชีวิตของชนเผ่าโลโล

ีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: เมนหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

ท่านผู้ฟังเทียงเพลงสับและความหมายภาษาลาวหมื่นละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าเปิดหรือไข่เปิดหรือไข่สองคำนี้เขียนต่างกันแต่มีความหมายคือกันเวลานำใส่ปากเว้าหรือเขียนจึงใส่ได้ทั้งสองจึงใส่ตามความนิยมของไผลาวเป็นคำกริยาบอกอาการของสิ่งของของวัตถุอารมณ์หรือความรู้สึกได้เปิดไข่จะใส่กับสิ่งปิดอัดงับไว้แล้วเฮ็ดให้พื้บานเผยออกเวลาเปิดหรือไข่ต้องมีมือซวยในกรณีประตูปองเยี่ยมฝาแต่ก็มีกรณีเปิดหรือไข่ด้วยตนเองเช่นดอกไม้สิ่งธรรมชาติเกี่ยวกับความรู้สึกก็ใส่ได้เช่นการเปิดเผยความในใจเป็นต้นตัวอย่างเปิดประตูแดไข่ปองเยี่ยมเอาอากาศสดดอกไม้ไข่กีบเป็นบานไข่วาจาหมายถึงเว้าความจริงออกมาเปิดเผยเรื่องในใจสู่ฟังดังนี้เป็นต้น

ขอขอบใจทุกท่านดีที่ตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวมาเบิ่งเวลาทางรายการกันเหลือบ่หลายมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านนั้นจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งตลอดไปความเจ็บจะได้ความไข้จะมีเงินใช้หลายๆสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ลำดับออกเลขรางวัลประจำงวดที่136ออกข้างวันที่21เดือนสิงหาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา5/45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนามจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติมีผู้ต่างนาจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนาจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนาจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนาจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดชั่งน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวาดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5/45พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดแสงน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยผานสลากพัฒนา5/45แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใช้ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแม่นซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้หารางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมเหมือนจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถือรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ 5,263,158 กี่รางวัลที่3รางวัลละ 210,527 กี่รางวัลที่4รางวัลละ 21,053 กี่และรางวัลพิเศษรางวัลละ 10,506,316 กีบนอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถือ2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถือ1เลขท้ายซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอปแฮปปี้545โดยความสมัครใจการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาว และทางเฟซเคบุ๊กเราลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซเคบุ๊กเราลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและทานสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทานสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ทานสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการที่สร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยปานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวาดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานคือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้เก็บบัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้เก็บบัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้เก็บบัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้เก็บบัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0กับปัจจุบันเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มแล้ว10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสังสาธ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2สิ่งรางวัลจิตการสร้างอาชีพเสริมสังเวยการทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่มีไว้ในท้องตลาด

0: จะถือขันขึ้นไปหับเอาในบานที่ตกลงมาสู่บอนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเล่นรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยบานมีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยเลขอุ๊บโตแม่นการเสียงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหลักที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่2เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดขีดขาดเปื้อนว่าปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือผ่านราชการ

ขอขอบใจน้องคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จักมาน้อยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจะตั้งการออกเลขรางวัลหัวรัตนาแมนร่วมศูนย์ยุบนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวรัตนาส่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพภายในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนยูแมนจะได้ทำการถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวและตะลี่ไหลเสริมเติมแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าพนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ่มหมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่ได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมจากบัตรผ่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลส่งมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเสี่ยงร้อยบาทได้ตกลงมาสู่บนรองหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการกับพนักงานออกเลขรางวัลได้จับร้อยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อย
1: ในเวลานี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่136ออกครั้งวันที่21เดือนสิงหาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขห้าสามศูนย์สองห้าสามห้าสามศูนย์สองห้าสามเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขสามศูนย์สองห้าสามสามศูนย์สองห้าสามเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขศูนย์สองห้าสามศูนย์สองห้าสามเลขสามตัวได้แก่หมายเลข253 253เลข2ตัวได้แก่หมายเลข53 53และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเห็นเชิญสลักพัฒนา 5/45 นำใส่45หน่วยบาทโดยเสื้อเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลเลือกซื้อ5หมายเลขได้1เกมมูลค่า 1,000 เกียรติสามารถลุ้นถึงได้5รางวัลสลักพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข3หมายเลข3นอกจากนี้สลักพัฒนา 5/45 ยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขใน1ทันกีบต่อหูเสียงโดยถือเอาผลออกเดียวกับรางวัลที่1หน่วยที่2ได้แก่หมายเลข39หมายเลข39รางวัล3หมายเลขถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถูกกับผลออกซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข35หมายเลข35รางวัล2หมายเลขถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถูกกับผลออกสื่อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข26หมายเลข26และรางวัล1หมายเลขต้องถูก1เลขท้ายซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข28หมายเลข28ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบ
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อย36ออกข้างวันที่21เดือนสิงหาปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข530253 530253เลข5ตัวได้แก่หมายเลข30253 30253เลข4ตัวได้แก่หมายเลข0253 0253เลข3ตัวได้แก่หมายเลข253 253เลข2ตัวได้แก่หมายเลข53 53และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข3หมายเลข39 หมายเลข35หมายเลข26หมายเลข28ขอแสดงความขอบใจมายังประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขช่วยหัวพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังประธานจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักห้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านผู้ฟังที่รักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ติดพันกับดินแดนแห่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมกับคำว่ากุหลาบสีทองหวังว่าหลายคนคงพอนึกได้อยู่ว่าดินแดนแห่งกุหลาบสีทองนั้นตั้งอยู่ไสซึ่งความจริงแล้วดินแดนแห่งนี้บ่ได้ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์และก็เป็นดินแดนที่หลายคนเคยไปมาแล้วหรือบ่ก็คงจะเคยขี่รถผ่านไปมาแล้วซึ่งหลายท่านนั้นคุ้นเคยและก็ลื่งหูในคำว่าทินอาศัยสาวเมยผู้โสภาทินอยู่โตเสาหลาไม่เกศนาคาแผงทงนาแสงกว้างไกลพระธาตุใหญ่โพนสันคนซาลือกันเอิ้นดินแดนกุหลาบปากสันอันนี้แมนรายการของพวกเขาจะได้เว้าถึงดินแดนแห่งนี้ซึ่งเป็นดินแดนที่ถือขนานนามว่ากุหลาบสีทอง
1: ท่านที่เคารพหากเอ่ยถึงแขวงบริคำไซหรือแขวงบริคันในเถื่อก่อนหลายคนคงเคยไปเยี่ยมยามหรือไปท่องเที่ยวมาแล้วแขวงนี้หากอิงไซประวัติความเป็นมาแม้ได้รับการสร้างตั้งขึ้นเป็น2ระยะคือในปีค.ศ.1961ฝ่ายรัฐบาลของราชอาณาจักรลาวได้มีพระราชโองการฉบับเลขที่341ลงวันที่10พฤศจิกายน1961ได้ตกลงสร้างตั้งเป็นแขวงบริคันซึ่งระยะนั้นประกอบมี4เมืองคือเมืองปักสันเมืองปักเจ้าหรือปักกระดิ่งปัจจุบันเมืองโพนสันหรือเมืองทาพบาทในปัจจุบันและเมืองบริคัน
0: ในระยะที่มีการสร้างตั้งแขวงบริคำไซนั้นอยู่ที่ด้านตะวันตกของแขวงบริคำไซแม่นติดกับเมืองคำเกิดซึ่งเมืองนี้ฝ่ายแนวลาวอิสระได้สร้างเป็นเขตที่มันปฏิวัติมาก่อนแล้วจนมาฮอดวันที่2กุมภาปี1955ฝ่ายแนวลาวอิสระได้ประกาศสร้างเป็นสหเมือง90ซึ่งประกอบมีเมืองคำเกิดแล้วก็ดึงเอาส่วนหนึ่งของเมืองบริคันแล้วก็เมืองหินบูนี่มาขึ้นครับแต่ว่ามาฮอดวันที่12ตุลาปี1967ศูนย์กลางแนวรหัสชาติก็ได้ยกระดับด้านการปกครองของสหเมือง90สร้างเป็นแขวงบริคำไซอันประกอบมี4เมืองต้นตอคือคำเกิดผาทองบริคันและหินบูน
1: ภายหลังยึดอำนาจได้ประกาศเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวา1975แล้วแขวงบริคันที่ขึ้นกับฝ่ายราชอาณาจักรลาวก็ได้ถูกยุบไปในตัวส่วนเมืองที่ขึ้นกับแขวงบริคำไซที่แนวลาวหักซาดที่สร้างตั้งขึ้นนั้นก็ถูกยุบแล้วปรับปรุงสายใยของการจัดตั้งขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1976โดยได้โอนเอาเมืองคำเกิดเมืองผาทองเมืองหินบูนไปขึ้นกับแขวงคำมวนส่วนเมืองบริคันเมืองปักเจ้าและเมืองโพนสันได้ฮุมเข้ากับเมืองปักสันแล้วโอนมาขึ้นกับแขวงเวียงจันทน์
0: มาฮอดปีค.ศ.1984กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคได้ออกมติตกลงฉบับหนึ่งในวันที่6มีนาปี1984ว่าด้วยการสร้างตั้งแขวงบริคำไซอีกเทื่อใหม่ซึ่งการประกาศสร้างตั้งเทื่อนี้แขวงบริคำไซนั้นจะประกอบด้วย6เมืองคือเมืองปากสันเมืองทาบกหรือว่าเมืองทาพบาทปัจจุบันเมืองบริคันเมืองปากกระดิ่งเมืองคำเกิดและเมืองผาทองหรือว่าเมืองเวียงทองที่พวกเขาเอิ้นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นี่เป็นสิ่งที่คนลาวควรฮู้ประดับตนประดับตัวไว้เพราะว่าหลายเรื่องนี่ในประวัติศาสตร์ผ่านมาพวกเขาบ่ได้ฮู้จักเลยหรือบ่ค่อยจะลืมหูเนื่องจากมีคนเว้าถึงหน่อยและคนที่ฮู้จักนั้นก็เป็นคนรุ่นเก่าหลายคนก็เฒ่าแก่ชราการไปแล้วหลายคนก็เสียชีวิตไปแล้วมันคือความเป็นมาของส่วนหนึ่งแห่งองค์ประกอบของประเทศลาวเฮาม
1: าฟังเพลงทำอิฐจากรายการของเฮาซะก่อนเพลงนี้จัดว่าเป็นเพลงลำดับต้นๆที่มีการแต่งเพลงเพื่อเชิญชวนให้คนไปท่องเที่ยวแขวงบริคำไซซึ่งเคยโด่งดังในซุมปี90หรือประมาณ30กว่าปีมาก่อนนี้ หลังจากนั้นเพลงนี้ได้นำมาบันทึกเสียงอีกครั้งใหม่รวมเป็นสุดเพลงทงเทียวของแขวงบริคำไซ

0: ฐานที่เคารพทว่าถึงที่ตั้งภูมิสันฐานของแขวงบริคำไซแล้วเห็นได้จากแผนทีว่ามันติดกับแขวงเวียงจันทน์ตอนใต้และภาคเหนือของแขวงคำมวนซึ่งคงเขตนี้ประกอบด้วยเขตภูเพียงนากายมหาไซยมราชซึ่งเป็นเขตแคว้นที่มีการติดต่อกันด้วยสายภูเพียงหินปูนยาวเหยียดแต่เหนือหอดใต้ติดสายภูหลวงด้านตะวันออกติดกับสายแดนเวียดนามภูมิภาคของประเทศส่วนนี้เป็นเขตภูดอยกลุ่มเอาเนื้อที่เกือบทั้งหมดแต่ก็มีเขตทงเพียงที่เลาะตามแคมแม่น้ําของทั้งฝั่งซ้ายกลุ่มเอาเนื้อที่1/3เท่านั้นแขวงบริคำไซมีเนื้อที่ประมาณ 16,000 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศ
1: เพื่อความเข้าใจและก็การจดจำง่ายๆทางรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้ขอเว้าเติมว่าแขวงบริคำไซนั้นทางทิศเหนือติดกับนครหลวงเวียงจันทน์กับแขวงไซสมบูรณ์ทิศใต้ติดกับแขวงขมวนทิศตะวันออกติดกับแขวงเสียงขวางและแขวงแง่อ่านห่างติ้งสสเวียดนามทิศตะวันตกติดกับจังหวัดบึงกาฬหนองคายและนครพนมซึ่งเป็นภาคอีสานของราชอาณาจักรไทยโดยมีแม่น้ำของเป็นสิ่งที่กีดกันเอาไว้ลักษณะดินแดนของแขวงบริคำไซนั้นเป็นหุบยาวหีซึ่งเป็นบอนที่กิ้วที่สุดของประเทศลาวที่มีลวงกว้างเพียงแต่ห้อยสาวกิโลเมตรเท่านั้นมีความสูงจากระดับหน้าน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ500เมตรแต่ว่าในแขวงบริคำไซนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเช่นว่าไม้เนื้อแข็งและมีราคาแพงเช่นว่ามีไม้ลงเลงไม้ขยุงไม้ดูไม้แต้ไม้เกศนาและอื่นๆนอกนั้นก็ยังมีสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ป่าสงวนและก็หายากอีกเช่นว่าเสาหลาซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งผ่านมาก็มีการพบเห็นได้อยู่ในแขวงบริคำไซเขตน้ำเถินเท่านั้นนอกนั้นก็ยังมีกระทิงสร้างเสือกวางฟานและอื่น
0: ๆปัจจุบันนี้ดุ่ยอิงไซเวียกงานการพัฒนาตามทิศซีนำของพรรคในการขบวนการสร้างบ้านใหญ่ให้เป็นตัวเมืองน้อยอยู่แขวงบริคำไซที่ประสบผลสำเร็จมีถึง5บ้านคือบ้านผาเมืองจอมทองก่อไห่ทงนามีและเวียงคำในนี้ได้ประกาศให้บ้านผาเมืองเมืองบริคันและบ้านเวียงคำเมืองปากกระดิ่งกลายเป็นบ้านใหญ่ที่มีสีสันเป็นตัวเมืองน้อยในชนบทนี่คือเรื่องราวที่ทางรายการได้กล่าวถึงแขวงบริคันหรือบริคำไซหรือสหเมืองเก้าศูนย์ซึ่งสื่อนี้อาจมีหน่อยคนที่รู้จักว่ามันคือส่วนหนึ่งของแขวงบริคำไซในปัจจุบัน

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 น.วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ่านที่ฮักแพงปัจจุบันนี้แขวงบุรีคำไสมีหลายสิ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกเป็นต้นกระเมนทางหนหนทางช่วยเฮ็ดให้ผู้คนเดินทางไปมาได้สัมผัสกับธรรมชาติน้ำตกตาดที่สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเป็นจำนวนบ่น้อยบ่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาเองหรือธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยเราจะสามารถสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆที่เป็นธรรมชาติอันโดดเด่นและสวยสดงดงามเพื่อหลายคนนั้นมักจะไปผ่อนคลายเพื่อสบายใจในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในนั้นมีสถานที่แห่งหนึ่งที่หลายคนเอิ้นว่าหนองสามานมีด้านหินหนองสามานนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของแขวงบุรีคำไสที่มีอากาศสดชื่นเหมาะแก่การพักผ่อนย้อนใจในยามวันพักโดยเป็นนั่งลมชมวิวสูบเอาอากาศสดชดและกินหอมของอายธรรมชาติฟังเสียงนกหนูปูปีกแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นผู้ที่มักสุ่มมักเสียวมักกินข้าวปลามักกินข้าวสามัคคีกับพาครอบพาครัวพาหมู่พาโคพากันไปพักผ่อนย้อนใจอยู่ด้านหินหนองสามานแห่งนั้น
1: ด้านหินหนองสามานดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติด้านหินหนองสามานแม้นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามและโดดเด่นซึ่งตั้งอยู่เขตบ้านหนองสามานเมืองปากสันแขวงบริคำไซห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางเลขที่13ไตประมาณ26กิโลเมตรจะเห็นด้านหินที่กว้างและยาวเหยียดเรียบไปตามแคมทางเบื้องซ้ายมือ
0: พระลานหินหรือว่าด่านหินหนองสามานนี้มีขนาดกว้างประมาณ100เมตรหา150เมตรแล้วก็มีความยาวเนี่ยโอ้ยาวเป็นกิโลพุ่นล่ะว่าซึ่งมีการเชื่อมกับสายภูที่ชาวบ้านเอิ้นว่าภูกองเข่ามันเป็นเหมือนกำแพงที่มาปกคลุมเอาไว้ซึ่งอยู่ที่นี้มันก็ยังมีต้นระดับเนินหินที่สูงสันสูงจากพื้นนี่ก็ประมาณ25เมตรแล้วก็มีความยาวประมาณ200เมตรแล้วก็อ้อมรอบไปด้วยด่านหินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หมายความว่ายกขอบด่านหินนี่มันจะมีป่าไม้ขึ้นซึ่งไม้บางต้นก็สูงกว่าด่านหินแต่ว่าส่วนหลายนี่มันก็จะต่ำกว่าด่านหินเพราะด่านหินบางบ่อนี่มันสูงเด้มันสูงเด้ดังนั้นผู้ใดที่จะไปเที่ยวมีลูกมีหลานก็ให้ระมัดระวังเอาไว้ย่านว่าไปผลิกพลาดตกด่านหินแห่งนี้เพราะว่าไม่นานาชนิดที่เกิดขึ้นหันหลายคนก็อาจจะคิดว่าโอ้มันคือมาเตี้ยมาต่ำแท้ความจริงมันบ่ได้เตี้ยได้ต่ำไม่เหล่านั้นมีความสูง5เมตร10เมตรก็ยังมีแล้วก็อันสำคัญก็คือว่าอยู่ในบริเวณนี้มักพบข้อต้นจันไดและดอกไม้ที่สวยงามหลายชนิดแต่บ่มั่นใจว่าต้นจันไดที่มันมักเกิดอยู่ตามผาหินนี้ปัจจุบันยังอยู่ครบหรือบ่เพราะว่ามักจะมีคนลักลอบลักออกไปขายเป็นไม้ประดับให้คนในเมืองที่มักปลูกอยู่ตามเฮือนตามศาลว่าเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติที่ดีเป็นไม้สิริมงคลแต่ว่าความจริงมันเป็นไม้ที่เพิ่นเกลือดห้ามเด้กฎหมายห้ามเด้ดังนั้นระวังผู้ใดที่ไปเอาต้นไม้ประเภทนี้ที่เพิ่นห้วนห้ามออกจากป่ามานี่ท่านเพิ่นพบเห็นในห้วยจะปรับหมายใส่โทษใส่คุกใส่ตารางก็แล้วก็พร้อมเดียวกันหันถ้าว่าไปยามฝนแบบนี้นอนเล่นอยู่พลานหินเขาก็จะได้ยินเสียงน้ำตกค่อยๆซึ่งเป็นน้ำที่ล้นจากหนองสามานนั่นแหละแล้วก็พร้อมเดียวกันหันอยู่หนองสามานนี้ก็สามารถลงลินน้ำได้ไปเห็นเด็กน้อยลงลินน้ำลอยลินน้ำนี่โอ้ยสะอ่อนน้ำใสเย็นแต่ว่าถึงในใดก็ตามในเมื่อเฮาไปเที่ยวแล้วให้พยายามรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งของที่ใส่เครื่องอยู่ของกินไปกินก็ขอให้เก็บแล้วก็เอากลับคืนมาพอสถานที่แห่งนี้ในเวลาที่ผู้ดำเนินรายการไปหันเขาเจ้ายังบ่ทันมีการให้บุคคลไปรับผิดชอบในการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยเถอะแต่ถึงในใดก็ตามถึงว่าปัจจุบันนี้จะมีหรือบ่มีก็ตามสติความรู้สึกในการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมเฮาควรจะยึดถือเป็นน้ำเบอร์หนึ่ง เพื่อยังเพื่อเฮ็ดให้สถานที่แห่งนี้เป็นบ่อนท่องเที่ยวที่สวยงามหมายความว่าให้มันคงความสวยงามและอย่าลืมว่าสถานที่แห่งนี้นี่หลายคนที่ไปแล้วก็ไปพะวงกับห้อยตีนสร้างห้อยตีนเชียงเมียงซึ่งเขาเจ้าถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนเขตบ้านหนองสามานอีกด้วย
1: ด่านหินหนองสามานเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามตั้งอยู่เขตบ้านหนองสามานเมืองปากซันแขวงบริคำไซสถานที่แห่งนี้โดดเด่นด้วยลานหินกว้างใหญ่อากาศบริสุทธิ์และเหมาะแก่การพักผ่อนย้อนใจสำหรับการเดินทางไปและจุดเด่นของด่านหินหนองสามานนั้นพ่อสั่งรวมสั้นๆได้คือที่ตั้งอยู่บ้านหนองสามานเมืองปากซันแขวงบริคำไซระยะทางห่างจากตัวเมืองปากซันไปตามเส้นทางเลขที่13ประมาณ26กิโลเมตรจุดเด่นเป็นด่านหินธรรมชาติที่สงบคมเย็นสำหรับการพักผ่อนนั่งชมวิวสูดเอาอากาศสดและสามารถลงลิ่นน้ำใสๆนั้นได้

0: านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกรุงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรไสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาติก

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเสิร์นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีเคลื่อนไปเยี่ยมยามและซี่นำเวียกงานอยู่เมืองปากทาแขวงบ่อแก้วประกาศแต่งตั้งทานนางสุนทรสัญญาจักเป็นหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติจีนจัดกองประชุมหุ่นยนต์โลกปี2026รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีหนี้สินสาธารณะหลายกว่า 40,000 ตื้อดอลลาร์และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สโมสรเมืองปากทาแขวงโบเกลท่านสอนไซสีพันโดนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอ้ลมการนำและพนักงานลักแรงเมืองปากทาโดยการนำพระเข้าห่วมหับฟังการโอ้ลมของพลจัตวาสุขพจันทร์ศิลเพชรประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดารัฐมนตรีรองรัฐมนตรีและผู้ต่างหน้ากระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องห่วมติดตามท่านสาลีวรรณสารเลขาผักเมืองปากทาได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพพ้นเด่นจุดพิเศษและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองระยะ6เดือนต้นปี2026เห็นว่าเมืองปากทาตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงโบเกลไปทางทิศใต้47กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 75,000 กว่าตารางเมตรประกอบมี4ตาแสง34บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 23,315 คนมี5ชนเผ่าคือเผ่าลาวเผ่าลือเผ่ากึมมุเผ่าโม่งและเผ่าอิวเมียนพื้นที่ผู้โดยกว่า80ส่วนร้อยทั่วเมืองสืบโตมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจขยายตัวในระดับ 1.85 ส่วนร้อยการเก็บและหับเข้างบประมาณได้58ส่วนร้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายได้60ส่วนร้อยของแผนการปีและหับเฉลี่ยเซนหัวคนได้เกือบ10ล้านกีบต่อคนต่อปีมีบ้านป้องกันศาสตร์เข้มแข็ง12บ้านบ้านป้องกันความสงบดี14บ้านบ้านถูกยาก12บ้านครอบครัวถูกยาก879ครอบครัวพลเมืองถูกยาก 5,100 กว่าคนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมผู้เข้าห่วมโดยเน้นนักให้คณะผักคณะนำพนักงานลักแรงแต่ละขั้นและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นสืบต่อเพิ่มทวีเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้หับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสืบต่อปฏิบัตินโยบายหันพนักงานล้มก่อสังหักฐานการเมืองแน่ใส่สั่งพนักงานให้เติบใหญ่ขึ้นมาจากหักฐานก็คือเวียกงานตัวจริงเอาใจใส่คุ้มครองและนำใส่ที่ดินประเภทต่างๆอย่างถูกต้องเข่งขัดปฏิบัติตามแผนจัดสรรกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องติดตามกวดการและคุ้มครองการลักลอบขุดค้นแหธาตุและทรัพยากรป่าไม้อย่างเข้มงวดรวมทั้งการขุดค้นหินทรายที่มีการสวยโอกาสสืบต่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นแก้ไขปัญหาปัญหาการเรียนให้บรรลุตามคาดหมายจัดตั้งพันขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่เข้าสู่เวียกงานตัวจริงตามท่าแหงของท้องถิ่นตนให้เป็นขบวนการและหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงสืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเห็นให้ท้องถิ่นต่างๆได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นก้าวพร้อมกันเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลและก็เกี่ยมความพร้อมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันการจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้องค์การปกครองเมืองปากทาและตาแสงปากทาพร้อมทางมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดต่างๆเขตภูผามน
0: 5ปีผ่านมาองค์การปกครองท้องถิ่นได้พันขยายมติ05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นเฮ็ดให้องค์การปกครองท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงคืนใหม่คือขันแขวงขันเมืองและขันตะแสงท่านนางศรีไสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักให้ฮู้ว่าการกำหนดตะแสงเป็นการปกครองขันลุ่มสุดของการปกครองขันท้องถิ่นสำหรับคันบ้านได้หันเปลี่ยนการจัดตั้งสมสนที่ขึ้นกับตาแสงเปลี่ยนสื่อเอิ้นตำแหน่งบริหารจากเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวงเป็นประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครตาแสงได้ปรับปรุงกลไกการนำพา ของเลขาคณะผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งมีข้อกำหนดว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผูกพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานผักกับคณะกรรมการปกครองนครหลวงอย่างคักแน่
2: ได้ควบคุมกลไกการทำงานของเลขาคณะผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเมืองนครซึ่งได้มีข้อกำหนดของกรมการเมืองซึ่งการผักว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผูกพันระหว่างเลขาคณะบริหารผักกับประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงและขอกำหนดของคณะเลขาธิการชุมการผักว่าด้วยแบบแผนที่เรียกและการพัฒนาเลขาคณะบริหารผักกับประธานกรรมการปกครองนครซึ่งนิติกรรมทางเพิ่มได้เป็นวันยิ่งให้คณะบริหารผักทุกท่านโดยเฉพาะท่านแฟนท่านเมืองในการปฏิบัติพระบาท10นาทีของตนสำหรับเรื่องงานเขตแดนเชียงตอระหว่างนครหลวงกับแฝงแหนกับแฝงเดชสมเด็จโดยการลงนามบทบันทึกเขตแดนเชียงตอสภาในของการจำนวน30เขตแดนเชียงตอต่อประเทศและคณะประจำสภาแห่งชาติเอออมติพระพองเอาการกำหนดเขตแดนเชียงตอระหว่างนครหลวงมีการกับแฝงและแฝงกับแฝงต่อประเทศซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่องค์การปกครองของถิ่นในการคุ้มครองผู้ประกอบการศึกษาสร้างให้ให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเรียนการของการศึกษาของสังคมของถิ่นและรัฐบาลได้ออกกำลังทับพ้องเอาการกำหนดเขตแดนส่วนต่อเมืองต่อเมืองในทั่วแผนใช้สมบูรณ์สำเร็จ
0: ท่านนังสีใสหรือเดชมุนสอนในหู้เติมว่าศูนย์กลางผักและรัฐบาลได้สืบโตสุกยูที่ตามกวดกาคณะผักทุกคันในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสามสร้างโดยเฉพาะการเสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหากฐานก็คือการเป็นขันคุ้มครองเพื่อยู่แห่งการจะตั้งปฏิบัติทิศทางสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านและสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์ได้3แขวงเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านได้21เมืองและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้3,618บ้าน
1: คณะจะตั้งศูนย์กลางภาคออกแจ้งการถึงคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการแต่งตั้งสหายนางสุนทรเสญจักรเลขาธิการศูนย์กลางผักหากสาการเทนเลขาคณะบริหารงานผักสภาแห่งชาติรองประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบเป็นหากสาการเทนประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นหากสาการเทนประธานคณะประจำสภาแห่งชาติสุทธิสิบนับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติกองประชุมสภาแห่งชาติเพื่อห้ามพ้องเอาการเลือกตั้งประธานสภาแห่งชาติสุทธิสิบการประกาศแต่งตั้งดังกล่าวแม่นอิงตามแจ้งการของคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักเลขที1514ทับคจโสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานนำพาขั้นสูงรับหน้าที่ใหม่อิงตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับปรับปรุงปี2025เลขที77ทับโสพโซลงวันที่20มีนาคม2025มาตราที่54และมาตรา56อิงตามกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติฉบับปรับปรุงเลขที่56ทับโสพโซลงวันที่28มิถุนายน2024มาตรา12มาตรา34มาตรา40และมาตรา54และอิงตามมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักฉบับเลขที่181ทับคโลสพลงวันที่18สิงหาคม2026ว่าด้วยการแต่งตั้งหักษาการเทนเลขาคณะบริหารงานผักสภาแห่งชาติ
0: การกำหนดเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงอยู่แข่งซี่โกงเมนถือเอาเขตแดนของแต่ละบ้านที่ขึ้นกับตาแสงหลีกเลี่ยงการทับซ่อนกันเพื่อสะดวกในการคุ้มครองที่ดินและเวียกงานป้องกันความสงบท่านบุญลายบุตริเลขาพรรคแขวงซี่โกงให้ฮู้ว่าการกำหนดตาแสงแม่นอิงใส่ความสะดวกด้านเส้นทางและถือเอาการคุ้มครองขอบเขตของแต่ละบ้านเป็นข้อมูลอ้างอิงในการแบ่งเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงและตาแสงกับบ้านโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่431คือตาแสง1ต้องประกอบมี3บ้านขึ้นไปและมีพลเมืองอย่างน้อย 2,000 คน
3: และการคุ้มครองก็ชอบตรงนี้ผมก็ได้ยินใช้นิติกรรมของการจุนการผักคุ้มครองกันในทุกเดือนสำหรับการกำหนดข้อเขตข้อกระแสที่ใช้ผักในปกมีใช้การกำหนดข้อเขตผักแล้วก็ต้องมีข้อกำหนดแต่ปีก่อน14แต่ละบ้านเรื่องข้อเขตการคุ้มครองการตัวปลาขับทางเราห้องใช้ตัวปลา ขอเฮ็ดมาหลายสิบปีเลยบ่มีข้อขัดแย้งหยังมันมีครับกำหนดกระแสอันที่2มันก็ที่ใช้ข้อสะดวกบ่เลยระบบเช็คพักกระแส
0: ท่านบุญลายบุตริให้ฮู้ว่าการกำหนดเขตแดนตาแสงและจำนวนบ้านที่ขึ้นกับตาแสงจะช่วยเฮ็ดให้กงจักรคันหักฐานกระทัดหัดประหยัดงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านพื้นฐานโครงสร้างอย่างรวมศูนย์ยกสูงประสิทธิภาพในการรับใช้ประชาชนปัจจุบันแขวงเสกองประกอบมี4เมือง16ตาแสงมี203บ้านพลเมือง 140,000 กว่าคนเพื่อเฮ็ดให้การไขซกเฮียนใหม่2026-2027ในวันที่1กันยายนนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีบรรยากาศคึกคืนคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางได้เล็งกะเกียมความพร้อมรอบด้านด้วยการปลุกระดมผู้ปกครองให้ส่งลูกหลานเข้าเรียนและเรียนให้จบพร้อมกันนั้นก็ได้เน้นนักให้แต่ละโรงเรียนกะเกียมรับนักเรียนเข้าเรียนตามปฏิทินการศึกษาจัดสรรนักเรียนและครูสอนให้เหมาะสมจัดตารางสอนตามหลักสูตรกะเกียมอุปกรณ์การเรียนการสอนและวางแผนการนิเทศอยู่ภายในโรงเรียนท่านบุญสิงห์พีลาวันห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าในสุขเรียนใหม่นี้เป็นปีเริ่มการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬา5ปีครั้งที่10 2026-2030โดยเน้นใส่ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาปฏิบัติตามหลักสูตรสามัญศึกษาระบบ 6+3+3 และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูสำหรับการแก้เกี่ยมไข่สุกเฮียนใหม่2026-2027แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้กำหนดมาตรการสำคัญให้บรรดาโรงเรียนแต่ละแห่งจัดกองประชุมรวมกับคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านสมาคมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อปรึกษาหรือเวียกงานการคุ้มครองบริหารโรงเรียนปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่ให้โรงเรียนน่าอยู่และน่าศึกษาหำเรียนในโอกาสนี้ท่านยังได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ส่งเสริมและสนับสนุนลูกหลานของตนให้ได้เข้าโรงเรียนอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศให้ขยายเป็นก้าวขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรทัศน์ศูนย์กลางจีนวันที่19สิงหาคมนี้กองประชุมหุ่นยนต์โลก2026จัดขึ้นอยู่ศูนย์ประชุมและวางแสดงสากลเปิ่ยเยินยี่ช่วงเขตพัฒนาเศรษฐกิจเทคนิคนครหลวงปักกิ่งของจีนกองประชุมครั้งนี้ภายใต้หัวข้อคนกับเครื่องจักรอยู่ร่วมกันการผลิตกับความต้องการเสื่อมโยมเข้ากันซึ่งประกอบมีการจัดพิธีไขงานเวทีปรึกษาหารือและกิจกรรมสมทบอื่นๆกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา5วันโดยแมนสมาคมอิเล็กทรอนิกส์จีนและองค์การหัวมือด้านหุ่นยนต์โลกร่วมกันจัดขึ้นงานวางแสดงที่จัดขึ้นในระยะกองประชุมมีเนื้อที่ประมาณ 50,000 ตารางเมตรมีวิสาหกิจ300กว่าแห่งได้วางแสดง 3,000 กว่าผลิตภัณฑ์แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่150กว่าอย่างพร้อมกันนั้นยังจะจัดงานวางแสดงและการแข่งขันหุ่นยนต์70กว่าครั้ง
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนในวันที่19สิงหาคมนี้กระทรวงการเงินของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยตัวเลขข้อมูลแสดงเห็นว่านับมาฮอดวันที่18สิงหาคมนี้ยอดจำนวนหนี้สินสาธารณะของรัฐบาลอเมริกามีหลายกว่า 40,000 ตื้อดอลลาร์ในนั้นหนี้สินสาธารณะ 32,270 ตื้อดอลลาร์และหนี้สินภาคส่วนต่างๆของรัฐบาล 7,780 ตื้อดอลลาร์ในบ่เท่าดีปีผ่านมาหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้หักษาทาเอียงเพิ่มขึ้นไว้สมควรเฮ็ดให้เกิด

สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักเพลงพบกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงอีกตามเคยมาพร้อมกับข้อมูลซื่นฝากตอนให้เพื่อนมีรายการอยู่ทางบ้านหลายท่านอยู่ในระยะเดินทางไปมาในยามค่ำคืนระมัดระวังกันเนาะโดยเฉพาะไปใกล้มาไกลขึ้นเหนือลงใต้แต่ว่าสำคัญที่สุดเป็นเมาแล้วจะขับเด้อเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุเนาะเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงสำหรับค่ำคืนนี้เมนได้นำเอาบทกาบกลอนมานำเสนอต่อให้เป็นข้อมูลเสริมแก่เพื่อนมิตรรายการทุกท่านกลอนทำอิฐที่จะเสนอนั่นเป็นกลอนเขียนจากสายเซลำเผาขอฝากเป็นข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในบทกลอนมีสื่อว่าคนธรรมดาเกิดอยู่บ้านเขตป่าในดงพ่อลูกมาแต่งครัวกินข้าวมือขัวผ้าบ่ายเอาดวงเกี่ยวเดินมุ่งหน้าไปพ่อมหมู่ควายพอหอดแล้วเขตทงนาเหลืองผูกมัดควายอยู่ถึงโพนน้อยเอาแพร่ป้องพันหัวบังแดดมือเกี่ยวเข่าปากห้องทรงลำคมเกี่ยวตองก่อเข้าคาดเป็นกำจับมาโฮมพาดเรียนพอห้อยสมควรแล้วตาเวนตั้งเทียงไปเบิ่งตอนป่าข้างอยู่หลายจับคอดุกมาเสียบเป็นโตเอาเกลือหุยคิดอยากกินปิ้งป่าข่าวน้อยซุ่มมันถือกลีเอาเห็ดส้มเขือน้อยผิกโหยกินอิ่มท้องยุดผักเอาเฮงนอนเถียงนาหมู่กาวอนห้องลมผัดต้องเย็นดียามเทียมแดดแก่กาแห้งขึ้นกลัวหลังพอลุกขึ้นน้ำสวยคัดสีตาเหมือนใสเบิ่งไปหน้าควงจับเอาส้มมากขามกัดตื่มตาหญิงแจ้งกินส้มแจ่วเกลือตาแจ่มแจ้งลงทงนาเหลืองไปเขียนคุยแรงดีเศร้าสนลงไปน้ำหนองนาลงอาบกับผูกไว้เศร้าสนห่มแก่

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เอาบทกลอนคนธรรมดาพร้อมเสียงเพลงฝากให้กับเพื่อนมีรายการเป็นคนธรรมดามาดาอยู่ทางบ้านนอกคอกนาเพื่อแหละเขตบ้านป่าคาดอนเพื่อนว่าพอแต่ลูกตื่นมานี่กะแต่งอยู่ครัวกินแล้วกะเพื่อแหละบ่ายเอาผ้าเอาเกี่ยวเดินมุ่งหน้าไปสู่ทงไห่ทงนาเพื่อนว่าสันปลูกผูกควายไว้แล้วกะเกี่ยวเข้าโอ้ยมีความสุขไปหลายทั้งเกี่ยวเข่าแด่ทั้งห้องเพลงไปนำเพื่อนว่าเอาฝากเป็นความสุขมือสื่นเด้ออันนี้แหละเพื่อนว่าความสุขเนาะอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเฮาก็มีความสุขได้เข้าสู่บทกลอนต่อไปซึ่งเป็นกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เป็นผลงานการเขียนของลูกดอนกระเด็นมอบเป็นความสุขมือสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านฟังแล้วมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีบทกลอนมีชื่อว่าดอกหญ้าในเมืองหลวงคนที่ไก่ภาคบ้านมาแต่เยาว์วัยเหมือนนกขาดมารดาอยู่ดงดอนไม้เปรียบดังมัดสาเสื้อในทะเลกว้างใหญ่ดงหญ้ากกต่ำต้อยอยู่ป่าปูนใหญ่กว้างสิสูงได้บอนจังใดเพาะหวาพืชขาดน้ำทั้งสว่างแสงสีขาดคนอุปถัมภ์เบิ่งแยงแหลงเศร้าขาดความอาลีเอื้อจิตใจเพื่อเพได้แต่ใจแก่นกล้าบอกตัวเองทุกมือยืนสู้บ่ถอยเหี้ยมนี่แสนยากแค้นแน่นอังในอุลาเหี้ยมเดย้อนว่าไก่มารดาพ่ออ่าวอาป้ามาศึกษาอยู่เมืองกวงเอาดวงเข้ามาเสียงคือดังเหือขนาดน้อยบุทะเลใหญ่ขึ้นฟองแก้งแข้งหูแสนกันดานยากแค้นเดินพาอุปสรรคบทจากนักหรือเบาพาฝนลมแรงเพิ่นว้าเปียบเหมือนแห้งบินแห้งลมบ่สวยคันว่าลมบ่สวยอยู่บินได้แม่นบ่แหงดอกหนาเหี้ยมนี่เปียบดอกหญ้าในป่าปูนเหล่าสีบ่งามคือเขาดังจิกดำด่วนซ่อนทั้งบ่มีกลิ่นเศร้าหอมหวนมวนดอกกกผัดเตี้ยต่ำต้อยเพียงด้ามดังดินถ้าว่าคว้มหวังยังบ่สิ้นเพเจือนทลายหักชีวิตเหี่ยมยังมีสู้ไปบ่มีท้อเห็นว่าพักห่มเหียนแค้มส่วนอย่าเฝ้าย่ำลายเด้อบาดว่าพอฝุ่นน้ำยังสิปีนโป่งใบถึงว่ากกต่ำเตี้ยบ่สูงส่งดงเขาก็ตามหนาพอใจในเฮามีที่ตนกระทำได้วันนี้อุกอังเศร้ามือต่อไปยังจะสื่นวันนี้เฮาต่ำเตี้ยวันต่อไปกระโดดขั้นสูงได้

อาวุธกลจากลูกโดนกระเด็นพื้นให้ซื้อว่าดอกหญ้าในเมืองหลวงคนที่ไก่ภาคบ้านมาตั้งแต่อย่างน้อยเพื่อนว่าเหมือนดังนกขาดมารดาว่าสันอยู่ในโด่งด่านดาวผู้แหละแต่ว่าก็มีความตั้งใจเพราะว่าย้อนความยุ่งยากแค้นนี่แหละจึงได้จากมารดาเพื่อว่าไปศึกษาอยู่ทางเมืองกวงแต่ถึงจังใดกะยาจะเอาใจใส่ในการศึกษาหำเฮียนแต่ขอบอกว่าเห็นว่าพักข่มเฮียนเข้มทางจะเฝ้ายำเพิ่นว่าบาดว่าพอฝุ่นน้ำยังสิปีนโป่งใบเนาะเอาเฮียนจบแล้วมีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเนาะรับฟังก่อนต่อไปจากกุหลาบเมืองใต้เพิ่นขอฝากก่อนนี้เป็นความสุขเด้อมีรายการอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะก็แม่นฝากไปทางเมืองสุขุมมาบ้านเกิดของข้าพระเจ้าเองว่าซั่นขอมอบให้มีรายการอยู่ทางนั้นเพิ่นว่าติดตามรับฟังมาโดยตลอดสำหรับบทกลอนเพิ่นมีชื่อว่าคอยน้องก้องต้นหมักหยางอดีตหลังยังเจอได้เข้มป่าหัวดอนตอนไปเก็บหมากหยางห่วมนาข่าวนั้นสัญญากันกับอ้ายดินสลายบ่ปีนเปลี่ยนจบสิ้นเหียนนัดไว้ส่งเฮานั่นสิแตงดองวานาอ้ายก็คอยอยู่ท่าตามนัดสัญญาจะกลับมาหัวดอนบอนส่งเฮาเคยเว้ายินหมู่เขาขานเอื้นแฟนเฮาบ่คืนทินบ่คืนมาแว่บ้านนางบ่ต้านโตสายเหตุใดน้อนาดลาคือบ่คืนมาคำสัญญาเจ้าลืมหลงอยู่ห่มกกอย่างแล้วเฮ็ดให้สายมีเป้วสู่กามองมนคนน้องคนเปลี่ยนปีนสัญญานี่หักบ่จริงย้อนว่าหญิงอย่างน้องลืมข่าวก่อนสัญญาป้าหมักอย่างแถวหัวโดนอยู่กลางของวังกวงมีคนควงดีแล้วเลยลืมไหลปะปอยหักเคยหวานดังน้ำอ้อย

บทกลอนจากกุหลาบเมืองใต้เพิ่นให้ชื่อว่าคอยน้องก้องต้นหมักหยางเพิ่นว่าอยู่ทางเมืองสุขุมาบ้านเกิดของเพิ่นมีต้นหมักหยางว่าซั่นแต่อดีตแต่อดีตตอนยังน้อยพุ่นล่ะแต่ว่าปัจจุบันบ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่ว่าซั่นเนาะเพิ่นคิดถึงอดีตเพิ่นเลยเขียนเป็นบทกลอนมาผ่านรายการก่อนและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้ฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านเนาะขอบใจหลายๆก่อนต่อไปจากดอกซ่อนดอนโขงนี่เป็นก่อนคัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่เนาะฝากให้กับมิตรรายการทั่วประเทศขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานบุตรก่อนเซอร์วาสิ้นฝนต้นหนาว

ออกพรรษาผ่านพ้นอากาศเปลี่ยนฤดูกาลสูญสิ้นสายฝนลินเปลี่ยนหนาวแทนหม่องฝนหนีกายหายหน้าย้อนตกมาหลายพิเศษเจ็ดแขวงกลางและใต้ถือภัยห้ายจากฝนแม่งเมือพ้นผ่านข้ามฝนหีบพายหนีผิดไปลี่ทางใดหนอมิดปานหอยไข่ปะให้หนาวสอยไส้รอเวลาท่าโอกาสปล่อยลมหนาวส่งให้เหนือใต้ค่อยๆเย็นเห็ดไห่นาทงกวงดำนาตาวผิดหวังต้องเอื่อยอิงนาแสงเพื่อผลิตคืนได้ปัวแปงหอยแผ่ซ้ำจากนาปีท่วมแกงเสียแห้งถีดปลูกเกลี้ยงไปนำน้ำจากฝนสู้สนทนต่อสู้ให้พ้นทุกข์อึดหิวลมหนาวมาวอยๆคอยสูญแสงเนื้อเพื่อปัวแป่งควมห้ายให้กับดีผลิตลื่นสาวนาขันแข่งสู้หนาวห้อนบ่หวั่นไหวธรรมชาติโหดให้ขยายพูดหายยนะมนุษย์เหลียวเห็นคุณสั่งสอนเฮียนฮู้บ่ควรเคนขาย่านอดทนสู้ต่อลมหนาวผัดสะบันน้ำหนาวสั่นสะท้านสาวนาสู่บ่ถอยสู่เด้อ

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อาดอกซ่อนโดนโค้งสิ้นฝนต้นหนาวมีสายลมเย็นๆผ่านมาเนาะโดยเฉพาะมันอยู่ทางภาคเหนือคงอากาศเย็นอยู่กว่าทางนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าแขวงอื่นๆเนาะเอาเป็นบทกลอนที่มอบเป็นคนสุขสื่อให้กับเพื่อนมีรายการอยู่ทางบ้านหาฟังก่อนต่อไปจากลาวันแดนสองคอนบทกลอนของเพื่อนมีสเตอร์วาคนบ้านนอกดวงอาทิตย์หลับขอบฟ้าณพาเสื่อมสูญแสงแง้งดูพงไพรพนาเรียบหอมเข่ากวงเห็นเป็นลวงหย่ายั่งสูงสันสลับสอดขุนเขาเกี้ยวกอดไว้กวมกุ้มกายกันเนืองนั้นเสียงนกห้องจิกจอกจอแจบินเป็นแพเรียงลายอวยกับงูโคงบงโบกคืนเหือนเข้าคับขานเสียงทรงวงวงกลางด่านดาวคว่ำมืดเข่าคุกคามบ้านนายามคำคอยซ้อยซื่นมีเสน่ห์สายลมเพลโพยผัดกระทบคีงเย็นจอยว้อยกระแสลอยลิ้วใบตองตีงแกวงเห็นภาพผืนบอนบั้นฐานห้องทินนาหยิบหยับมาหม่อไก่บินเวินเวหาดูเลี้ยวแสนงามตาซึ่งสมใจซอยมวนหมู่เมงหิ่งห้อยทะยานลมลอยลองเป็นละอองหยิบเลื่อมงามล่ำลื่นเหลือเนมขึ้นเมือฟากฟาดจันทาส่องแสงสีดูดีดวงดาราเป่งประกายลายล้อมเหี้ยมหนังทรงแสมเนื้อเลื้องใจซ้อยซื่นยามกลางคืนค่ำคอยสวอยเม่งมวนใจหาเดนใดจะเทียบเท่าทานทินดินนาสุขอุลาสำลานเมื่อยกายใจปื้มยินดียัดยืนสู้เดนสวรรค์บ้านป่าบ่เคยขิดต่ำต้อยเกิดเป็นคนบ้านนอกสันหลังเสื้อซาด

เอาสวรรค์ของคนบ้านนอกเป็นบทกลอนจากละวันแดนสองคอนอยู่ทางบ้านนอกขอกนากะพอใจอยู่กับธรรมชาติกะมวนไปเนาะฟังเสียงนกเสียงหนูห้องกะเป็นเทสะอ่อนแล้วก็มีความสุขอยู่กลางดงพงไพอยู่ตามทุ่งไห่ทุ่งนาว่าจังซั่นเนาะเอามาแหวเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วคงสิได้ลาพาจากท่านผู้ฟังไปคำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงขออวยให้พรความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสุขสันต์

ุกความสำเร็จเริ่มจากการลงมือเฮ็ดและทุกความผิดพลาดล้วนแต่เป็นบทเรียนสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับคุณน้องหับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับค่ำคืนนี้เนาะบ่ว่าท่านจะกำลังเลิกเวียกเลิกงานหรือท่านกำลังเดินทางไปลินไปเที่ยวหรือเวียกไปงานก็ตามเนาะหรือบางท่านอาจจะพักผ่อนอยู่บ้านขอให้คำคืนนี้และเสียงเพลงและเรื่องราวดีๆจากรายการลาตีเสียงเพลงในมื้อนี้เป็นการเพิ่มความสุขให้กับทุกท่านที่หาฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศเสื่อว่าหลายคนเนาะให้ความสำคัญกับการเฮ็ดเวียกบางคนอาจจะเฮ็ดเวียกตั้งแต่8โมงเช้าหา4โมงแรงหรือว่าหา5โมงแรงหรือบางคนอาจจะเริ่มเวียก5โมงแรงหาตอนดึกหรือว่าเริ่มจากตอนดึกแบบนี้หาค่อนแจ้งท่านผู้ฟังเนาะโมงเวลาในการเฮ็ดเวียกของแต่ละคนนี่ก็แตกต่างกันไปแต่ว่าแนวใดก็ดีก็อย่าลืมท่านผู้ฟังเนาะการรักษาสุขภาพทางกายเพราะเพิ่นว่าสุขภาพที่แข็งแรงนี่นะเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเฮาก่อนที่จะก่อนที่เฮาจะไปเฮ็ดสิ่งอื่นใดเฮ็ดในสิ่งที่เฮามากนี่คันว่าสุขภาพเฮาบ่ดีเฮาปล่อยปะละเลยไปเฮ็ดเวียกหลายเกินไปคุมเวียกนักเกินไปเนาะสุดท้ายมาห่างกายสุดโสมอาจจะบ่มีแห่งในมือต่อไปที่เฮาจะไปเฮ็ดเวียกในสิ่งที่เฮามักได้ฉะนั้นเริ่มจากมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอเพิ่นว่าการนอนนี่ก็อย่างน้อยนี่มัน7ถึง8ชั่วโมงหรือว่า9ชั่วโมงก็ยิ่งดีหรือว่าการดื่มน้ำก็ต้องดื่มน้ำอย่างเพียงพอรวมถึงการออกกำลังกายอันนี้ให้เป็นสิ่งสำคัญเนาะบางคนนะบ่มีเวลาการออกกำลังกายการเล่นกีฬานี่บ่ถึงขั้นว่าต้องไปเข้ายิมบ่เข้าสถานที่ต่างๆเฮาออกอยู่เฮือนก็ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วแต่เงื่อนไขของเฮามื้อนึง15นาที20นาทีก็ดีแล้วท่านผู้ฟังเนาะบางคนว่าต้องเป็นชั่วโมงบ่ถึงขั้นชั่วโมงก็ได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าเราต้องเฮ็ดให้เป็นประจำเนาะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบในห่างกายของเราเฮ็ดให้เรานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ท่านทานกับพยาธิต่างๆเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้รับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมารับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการเติม

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกได
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกไดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายไดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนไหน
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ับเข้ามาหับฟังรายการลาติเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะอยู่กับบุญน้องเซนเคยสำหรับระยะที่ผ่านมาก็ได้ให้มีรายการได้หับฟังไปเนาะส่งเสียงเพลงเริ่มต้นจากทางรายการหวังว่าเสียงเพลงจะสวยเติมเต็มเลยว่ามอบความสุขให้กับทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านเคยสังเกตบ่ว่าเวลาที่เฮาเมื่อยหรือว่าเฮาเครียดเนาะบางสิ่งที่ซัวเฮ็ดให้เฮาดีได้เนาะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งของที่ราคาแพงหรือเป็นคําเว้าที่สวยงามเป็นคําเว้าที่ดีจากคนคนใดคนหนึ่งเนาะแต่เป็นเพียงช่วงเวลาเงียบๆที่เฮาได้อยู่กับตัวเองเนาะหรือบางคนว่าความสุขนี่นะขอเพียงแต่ว่าข่อยได้พักผ่อนน้อยนึงได้รับฟังเสียงเพลงที่ถูกใจหรือว่าเพลงที่มันเข้ากับชีวิตในตอนนี้ก็เป็นการสร้างความสุขไปในตัวแล้วบางคนว่าบ่ให้วุ่นวายจากคนฮอบโต๊หรือว่าวางโทรศัพท์มือถือลงตั้งใจฟังเพลงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มความสุขให้กับตัวเองนะคะผู้ฟังเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้ทุกอย่างก็คือรู้สึกว่าหมุนไว้เนาะบางคนนี่ตื่นแต่เช้าไปเฮ็ดเวียกเดินทางต่างๆเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาบางครั้งก็จนลืมถามตัวเองว่ามื้อนี้เฮาเมื่อยหรือบ่ซึ่งการพักบ่แม่นการขี้ค้านหรือว่าการหยุดพักบ่แม่นความล้มเหลวของชีวิตของเฮาเนาะซึ่งคงกันข้ามการที่เฮาได้พักหรือว่าเติมพลังให้กับตัวเฮาเนี่ยนะเป็นการที่เฮาจะได้มีแรงสู้ต่อในมื้อต่อไปเนาะซึ่งบุญน้องก็ขอเป็นอีกกำลังใจนึงให้กับประธานขอมอบเสียงเพลงเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในค่ำคืนนี้เปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการเติมอีก

0: ม่รู้กินอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ได๋บ่ได้ได๋เป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ค่ะนานิทานกำลังให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ให้ประธานได้รับฟังเฮาสลับสับเปลี่ยนข้อมูลสาระดีๆนำมาบอกต่อเนาะและก็เสียงเพลงเสียงลำสลับสับเปลี่ยนแต่ละอย่างให้ประธานได้รับฟังในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับระยะนี้บุญน้องอยากฝากเตือนเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์นะครับผู้ฟังเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเกือบทุกมื้อและก็มีผู้เสียหายจำนวนหลายนะผู้ฟังซึ่งหลายคนคิดว่าเรื่องแบบนี้อาจจะบ่เกิดขึ้นกับเฮาแต่ว่าความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายจำนวนบ่น้อยก็เคยคิดแบบเดียวกับเฮานะครับผู้ฟังเนาะซึ่งปัจจุบันมิจฉาชีพก็มีหลายวิธีในการหลอกลวงที่ว่าแนบเนียนหลายขึ้นเนาะซึ่งมีทั้งการโทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆหรือว่าเป็นหน่วยงานของบริษัทต่างๆเนาะหรือว่าอาจจะมีการแจ้งว่าการส่งข้อความหามีพัสดุตกข้างหรือบางครั้งอาจจะแจ้งว่าเป็นบัญชีธนาคารเฮากำลังมีปัญหาหลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการกวดสอบและกายฝ้าอุ่นไว้ท่านผู้ฟังเนาะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเพิ่นว่าห้ามแชร์ข้อมูลส่วนตัวของตนเองลงสื่อสังคมออนไลน์หลายเกินไปเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของบัตรประจำตัวบ่หรือบัตรบัญชีธนาคารต่างๆนะผู้ฟังเพราะว่าถ้าว่าเฮานำพวกข้อมูลพวกนี้ลงไปเนาะถึงว่ามันจะหน่อยก็ตามเนาะอาจจะถูกไปนำไปใช้ในทางที่บ่ถูกต้องก็ได้ฉะนั้นขอให้ทุกคนระมัดระวังการที่เฮานำใช้ออนไลน์ในการใช้เวียกปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่เฮาก็ต้องได้มีสติและก็ฮู้เท่าทันการทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะกดคลิกเข้าไปต้องได้มีสติตรวจสอบอย่างละเอียดท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ําๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงโตฮู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนําเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: ฮู้อยู่
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

ให้มีรายการได้หับฟังเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกับสาระดีๆจากทางรายการหวังว่าจะถึกใจทุกท่านที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ระยะที่ผ่านมาน้องบุญน้องกับฝากเตือนเรื่องของภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์ท่านผู้ฟังก็ถือว่าพบเห็นได้หลายในปัจจุบันนี้เนาะบางครั้งกับคนใกล้ตัวของเฮานี่แหละถึกเองโดยที่บ่ฮู้ว่าตัวเองถึกมีการโอนเงินออกจากบัญชีแล้วอย่างต่างๆหลายๆกรณีท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยปกป้องเฮาได้ดีที่สุดนี่อาจจะบ่แม่นการนําใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่มันคือสติของตัวเฮาเองซึ่งเพิ่นว่าสติเจ็ดให้เฮาคิดก่อนเสือและสติเจ็ดให้เฮาตรวจสอบก่อนตัดสินใจสติจะช่วยให้เฮาผ่านปัญหาหลายๆเรื่องในชีวิตได้อย่างปลอดภัยเนาะท่านผู้ฟังก็หวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกตื่มรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: คือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายตัวย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองบ่เสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหือ่อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงตัวฮู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: ฮู้อยู่
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเฮาสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ียงเพลงให้ท่านได้หับฟังมวลๆผ่านไปแต่บางเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้เวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจเนาะกับน้องใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งกันเข้ามาเรื่อยๆสำหรับคำคืนนี้เนาะบอกว่าท่านจะหับฟังรายการจากทางวิทยุของรถท่านเดินทางไปมาก็ขอให้เดินทางฮอดจุดหมายไปทางด้วยความปลอดภัยท่านใดที่หับฟังอยู่บ้านอยู่เฮือนหลังจากคำคืนนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีเนาะสำหรับคำคืนนี้บุญน้องลาไปก่อนสบายดี

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แมนวันเสาร์ขึ้น9ค่ำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่22เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการสดสื่นยามเศร้า6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการทองเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการกวางซีที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการเปิดใจไว้หนุ่ม9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความหู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16โมง30นาทีรายการเราจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท่องถิ่น20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกล่อมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการสดสื่นยามเศร้า
1: และการสดสื่นยามเศร้าออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์5โมง5 6โมง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสินยามเศร้าและการนี้มีให้ท่านได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และเข้าสู่ในจางทางรายการมื้อนี้1:00 น.นี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแต่มาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับท่านผู้ฟังทุกคนที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ว้ายเสียวก็มาเมาทุกมื้อแท้ป่านนั้นว่าบ่มีเงินจมแต่เงินเดือนหน่อย
1: มันสิเกี่ยวกันหยังเสียวเอ้ยอันซ้ําสิกินสิเมามันก็บ่มีอยู่หั่นแล้วเอาลวดเสียวยก
0: ๆๆระวังเด้อเสียวยามมีจ่ายบ่อันบัดยามหาบ่ได้พ้องสิแหงได้เสียว
2: เงินทองของหาได้อย่าเฝ้าใจมดโถงเอาไว้ลงทุนหาต่อมาให้หลายขึ้นภัยผู้กินทิ่มป้อมบ่อดออมข้างไทยก็จะทุกข์ยากให้ภายหน้าบ่หงเหือง

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดเสริมยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาท่านเนาะมื้อนี้ก็มีข่าวดีเกี่ยวกับการปิ่นปัวพญาติต่างๆท่านผู้ฟังทางห้องหมอมิตรภาพเพิ่นกาแจ้งถึงพ่อแม่ประชาชนพนักงานทหารตำรวจพอค่าสาวขายภายในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งจะมีทีมแพทย์และอาสาสมัครการแพทย์บูฮานมาแต่ประเทศเกาหลีเนาะเพื่อว่าจะมาให้การบริการปิ่นปัวบ่ว่าจะเป็นการฝังเข็มการครอบแก้วการใส่ยาสมุนไพรปิ่นปัวทั้งระบบประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบภายในเกี่ยวกับฮอร์โมนและกับพยาธิเด็กน้อยและรักษาภายนอกอื่นๆสำหรับการกวดพยาธิและปิ่นปัวแมนบ่มีค่าใช้จ่ายเด้อท่านผู้ฟังมีเพียงแต่ได้เสียค่าลงทะเบียนเนาะ 50,000 กีบหรือว่า 50,000 กีบต่อคนซึ่งเพิ่นจะเปิดในวันที่24หาวันที่28สิงหาคม2026นี้ที่ห้องหมอมิตรภาพหลังใหม่ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากไปปิ้นปัวท่านผู้ฟังด้วยการฝังเข็มหรือว่าการใส่ยาสมุนไพรสำหรับท่านใดที่ว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถเข้ามาปิ้นปัวได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะเบอร์โทรแมน020955445 955 44155ตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเรียน
1: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
2: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
1: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
2: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
1: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ่ห
2: ือ
1: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
2: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
1: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
2: เอาเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสี่ยวเอ้ย
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ลานี้ท่านผู้รับฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังที่เคารพรายนี้ก็คือฮู้นำกันเนาะฤดูฝนอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแดบางจุดบางเขตบางพื้นที่มีฝนตกติดต่อกันเลียนมือเฮ็ดให้มีน้ำขังตามกระโปงกระป๋องน้ำหงติ่นตู้ต่างๆท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันในการปฏิบัติหาปออนามัยเฮือนสารบ้านสองของตนเองให้สะอาดบอนใดที่มันหกมันเหื้อก็ต้องได้ปัดได้กวาดออกมิดในการหรือว่าบอนใดที่มีหญ้าขึ้นสูงก็ต้องได้ทางออกเด้อท่านผู้ฟังนอกจากมีเหือนใดที่ว่ามีองค์มีแอ่งน้ำใส่แล้วก็อย่าลืมเนาะปิดฝาภาชนะทุกครั้งที่ใส่

และสิ่งที่สำคัญในยะนี้ก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำการเติมในการปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์นอนก็ต้องนอนในมุ้งทัดปูฟังเพื่อว่าป้องกันบ่ให้ยุงมากัดหรือว่าในยะนี้ผู้ใดที่ว่ารู้สึกว่าเป็นไข้บ่สบายก็ต้องได้หิบฮ้อนไปพบแพทย์หมอให้เพิ่นกวดให้เพิ่นได้ปิ่นปัวบ่งมาติตามอาการเนาะกินยาให้สวงให้เซานี่คือความปรารถนาดีจากไลฟ์การสดสื่นยามเศร้าท่ามกลางบรรยากาศในมือนี้ทัดโปฟังมือนี้กาเป็นมือพักผ่อนแดบางคนนี้กาตื่นแต่เด็กลูกแต่เศร้าแล้วกำลังเห็ดเวียกเหือนเวียกสารอยู่บางคนนี้กาแลนรถโดยสารเนาะตื่นแต่เด็กลูกแต่เศร้าแลนรถเพราะว่าจะเป็นทั้งสายเหนือสายใต้กันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพฮอดจุดหมายไปทางด้วยความปลอดภัยผู้ใดที่ว่ากะเกียมแผนการเดินทางบ่ว่าจะไปทั้งเหนือแดทางใต้นำไส้เส้นทางใดก็แล้วแต่เดินทางโดยรถส่วนตัวหรือว่ารถโดยสารก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันคอยไปคอยมานี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดสื่นยามเศร้าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมก่อน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สดสดยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพงเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสารานหู้นำมาฝากซึ่งมื้อนี้จะนำเสนอในหัวข้อสัญญาณเตือนไส้ติ่งอักเสบท่านผู้ฟังซึ่งไส้ติ่งอักเสบนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและอันตรายสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยซึ่งหลายคนก็บ่สามารถแยกได้ว่าเจ็บท้องแบบใดจึงเอิ้นว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบซึ่งมื้อนี้พวกเราอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนของอาการเกี่ยวกับก็คือไส้ติ่งอักเสบนี้ท่านผู้ฟังว่าเกิดขึ้นมีอย่างใด1ก็คือปวดบริเวณอ้อมๆใส่บือแบบกระทันหันจุกแน่นท้องและเบื่ออาหาร2ก็คือเจ็บท้องดนเกิน6ชั่วโมงจะรู้สึกว่าเจ็บปวดแบบบิดๆเป็นระยะท่านผู้ฟังอยู่อ้อมใส่เบือของเฮานี่แหละเนาะแล้วก็คือกับเจ็บท้องถกท้องแต่ว่าถ่ายบ่ออก3ก็จะรู้สึกปวดจุกแน่นท้องเบื้องขวาโดยจะรู้สึกว่าเจ็บท้องบริเวณโค้งกระดูกข้างเบื้องขวาและจะเจ็บหลายขึ้นเรื่อยๆและรู้สึกเจ็บแบบว่าเฮาเคลื่อนไหวบ่ว่าจะเป็นการย่างหรือว่าไอจามบางคนนี่อาจจะมีอาการถอกท้องนำเด้อและกาซีท่านผู้ฟังนั่นก็คือเมื่อที่เฮาลองเอามือนี่ไปกดผงท้องเบื้องขวาแล้วปล่อยมือออกอย่างไวนี่รู้สึกว่าเจ็บหลายขึ้นและ5มีอาการเป็นไข้หนาวสั่นเนื่องจากว่าเกิดจากการติดเสื้อบางคนนี่อาจมีอาการเอิ้นว่าปุ้นท้องทัดบ่ฟังหากว่าบ่ได้รับการผ่าตัดปิ่นปัวอาจเฮ็ดให้ไส้ติ่งแตกและเสื้อพยาธินี่ก็เข้าสู่กระแสเลือดจนเฮ็ดให้เสียชีวิตได้6ก็คือไส้ติ่งอักเสบเป็นอาการที่ต้องได้รับการปิ่นปัวโดยด่วนที่สุดท่านผู้ฟังบ่สามารถเซาเองได้ถึงว่าปัจจุบันจะมียาปิ่นปัวที่ดีก็ตามเนาะแต่ว่าการปิ่นปัวตามหลักการนี้ท่านผู้ฟังก็ยังคงเป็นการผ่าตัดแต่หากว่าพบท่านใดที่มีความเสี่ยงท่านผู้ฟังว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบก็ควรไปกวดเนาะเพื่อว่าจะได้รับการปิ่นปัวโดยไวนี่ก็คือสาระนะฮู้จากทางรายการพวกเขานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเกี่ยวกับสัญญาณเตือนไส้ติ่งอักเสบท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่มีอาการคล้ายเคียงแบบนี้รู้สึกว่าตัวเองนี้ปวดบริเวณอ้อมๆใส่ปื้อแบบกระทันหันมีอาการจุกแน่นท้องหรือว่าเจ็บท้องดนเกิน6ชั่วโมงนี่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือจะจุกแน่นท้องเบื้องขวาเนาะก็ขอให้ทุกคนนั้นฮีบฮอนไปกวดให้ท่านหมอได้กวดกาเบิงท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อต้องได้เอาใจใส่รักษาเบิงแยงตนเองให้ดีเนาะนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดเซนยามเศร้า

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

รับฟังรายการสดเซนยามเศร้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้นอกผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถติดตามรับฟังได้นอกสัญญาณแจ้งสะดวกสบายและเบื้องเวลานาทีจากทางรายการสดเซนยามเศร้าในมื้อนี้ท่านผู้ฟังเดินทางมาฮอดในยามสุดท้ายของทางรายการแล้วทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจมีรายการทุกทุกคนที่ติดตามรับฟังบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตมีความสุขในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานก็แล้วกันสำหรับส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ทักทายสวัสดีบรรยากาศทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดี FM 103.7 MHz 30นาทีนี้พวกเราอยู่กับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มาแนะนำว่าสู่มีรายการได้รับฟังเนาะดังนั้นผู้ใดที่ติดตามรับฟังอยู่ก็ต้องขอขอบใจหลายๆบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้อากาศปรับเปลี่ยนมีรายการหลายคนก็หลายหน้าเวียกได้บ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรกะห่างหากะเกียมแล้วตื่นเด็กลูกเศร้าได้ท่านผู้ฟังให้ทวงทันกับโมงเวลาเนาะตื่นเด็กลูกเศร้าได้เวียกหลายตื่นสวยได้เวียกน้อยหน้าที่เวียกงานก็ยังดำเนินไปปกติบ่ว่าจะเป็นเมื่อใดๆบางคนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์บางคนก็พักเพียงแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นเนาะแต่ว่าบางสำนักงานห้องการก็มีโมงเวลาให้พนักงานได้พักผ่อนก็คือปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นส่วนว่าเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นมื้อพักผ่อนในมื้อพักผ่อน2วันแบบนี้หลายคนก็มีกิจกรรมแตกต่างกันไปกับสมาชิกในครอบครัวเป็นการฮัดแน่นความฮักแพงสามัคคีไปเล่นไปเที่ยวตามเงื่อนไขของตนเองแต่ว่าการเล่นการเที่ยวนั้นขอให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเด้อคนลาวเที่ยวประเทศลาวเงินตาบ่หัวไหลเที่ยวในที่นี้อาจจะเที่ยวทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไปเที่ยวใส่ก็ได้ท่านผู้ฟังตามเงื่อนไขของเฮาเองเนาะพาหนะทื่นฮ้อนขึ้นกับความสะดวกของเฮาเองแต่ว่าบางคนมาระยะนี้ไปสายบ่ได้เนาะระยะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องอยู่ในระยะของการประหยัดมัธยัสถ์อ่ะผู้ใดที่ประหยัดมัธยัสถ์ได้ก็เป็นการดีท่านผู้ฟังใส่ใจในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเนาะอันใดที่บ่จำเป็นก็ตัดฮ้อนออกอันใดจำเป็นอันดับหนึ่งอันใดจำเป็นสำห้องแต่อย่าคิดว่าอันใดก็จำเป็นเบิดบ่ได้อาจจะใส่ใจเกินความจำเป็นดังนั้นรายรับรายจ่ายบ่ดุลเดียงแหละรายรับอาจจะน้อยรายจ่ายผัดหลายอันนี้ก็น่าเห็นใจอยู่เนาะจังใดก็ดีขอให้บรรดาท่านนั้นอดทนผ่านผ่าเด้อถ้าว่าระยะเศรษฐกิจที่ฟืดเคืองแดมีผลกระทบไปหมดทุกคนนั่นแหละเนาะเป็นแรงใจให้มีรายการมื้อนี้30นาทีพวกเฮาอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมื้อนี้คือเก่ามีสิ่งดีๆมาแนะนำให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังผู้ใดที่ตื่นเด็กลูกเศร้าโอ้อยากให้ตนเองนั้นสดชื่นห่าวหันในตอนเช้าแบบนี้ต้องดื่มซากาเฟ่เห็ดเมือนปีซาเห็ดเมือนปีดีต่อสุขภาพกาเฟ่เห็ดเมือนปีกับเส้นเดียวกันเนาะจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายผู้ใดที่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับแบบนี้กาเฟ่เห็ดเมือนปีหรือว่าซาเห็ดเมือนปีเสิร์ชทันได้ด้วยท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ใดที่บ่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดงภูมิแพ้สามารถดื่มได้เช่นเดียวกันป้องกันพยาธิที่อาจจะเกิดขึ้นในร่างกายซอกซื้อได้ง่ายท่านผู้ฟังตามห้างมินิมาร์ตตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตของประเทศเด้อถ้าว่าอนุรักษ์แนะนำไปแล้วเนาะมีรายการยังซอกซื้อบ่ได้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709มาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนหลายคนคงท่าติดตามรับฟังเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันเนาะเปลี่ยนบรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

0: ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่งธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เรียบร้อยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่งธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่เดซิเรของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบ่ผิดหวัง
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุนยากสักส่วนปานใดข่อยก็สามารถคันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพค่อยใจใจอยู่แล้วค่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วเนี่ยคำนี้ทรงใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึ่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษตะปะปุ๋นบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างผมตามผ่านคัดล่างสารพิษกินเท่าเซิร์ฟนอนหลับทับทายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0225324492 0205570479
2: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามความอยากของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดความปวดมีบ่ก็เลยได้คนคั่วและว่าเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดความปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคหายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนคั่วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แล้วคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกินที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟนี่เมื่อวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษของพวกเฮาได้มีประมาณ
3: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
4: ทักทายมีรายการเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นระยะใดๆพวกเฮายังอยู่นำกันท่านผู้ฟัง30นาทีนี้กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นรายการได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาไปใช้ไปดื่มแล้วหรือยังเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ตัดสินใจเถื่อยังอยู่ในระยะของการคิดอยู่ในปัจจุบันอย่าคิดจนเกินไปท่านผู้ฟังเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานั้นปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดต้องย้ำเตือนผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลายผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะสากาเฟยาอมยาซีดป้องกันยุงกระมีดผลิตภัณฑ์ใส้ในชีวิตประจำวันและก็มีแป้งหนัวถ้าว่าทานได้สะดวกเข้าไปแวะซมแวะซื้อก็ไปได้สถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงเวียงจันทน์เนาะอันนั้นเป็นสถานที่ที่1ส่วนว่าผู้ใดที่อยู่เขตเมืองนาไซทองก็ไปซื้อได้ที่ห้างแสงจันดาราตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ก็ให้สถานที่ใดไปแวะซมแวะซื้อแวะอุดหนุนได้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอีหลีให้ทาน ได้สมไส้ได้เลือกซื้อตามความต้องการของมีแลกาเนาะผู้ใดปิ่นอันใดกาให้เลือกไส้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไปเป็นต้นแมนผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดงภูมิแพ้พยาธิหัวใจเบาเลือดลมบ่ดีแบบนี้ท่านผู้ฟังขับถ่ายยากหรือว่านอนบ่หลับให้เลือกสาเห็ดเมือนปีหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีจะมีทั้งสาเห็ดเมือนปีและกาเฟ่เห็ดเมือนปีสามารถซื้อได้ง่ายท่านผู้ฟังตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศราคาในกระบอกแพงทุกท่านสามารถเข้าถึงจับต้องได้ดังนั้นผู้ใดที่อยากได้ซากาเฟ่ไปให้ตัวเองดื่มหรือสมาชิกในครอบครัวเอาไปบีบแบงเพื่อนร่วมงานได้ดื่มได้กินไปพร้อมกันท่านผู้ฟังเพื่อทุกคนนั้นจะได้มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงมีติดไว้ครัวเฮือนมีติดไว้สำนักงานห้องการของท่านกระดื่มในตอนเช้าก่อนที่จะลืมปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะเพราะว่าซากาเฟ่เห็ดหมื่นปีนี่ดีต่อสุขภาพมีสิ่งยั่งยืนก็คือได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนสังคมและสากลนั้นยอมรับแล้วในปัจจุบันหลายคนที่ได้สมไส้เป็นพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งต่างแขวงเบาะนครเมืองจันทร์ก็มีการบอกต่อเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพอีหลีดังนั้นผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือเห็ดเมือนปีนี้เลือกกาเฟ่เห็ดเมือนปีและสาเห็ดเมือนปีไปไว้ดื่มได้ซอกซื้อได้อยู่ไซส์ซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปเนาะพวกเราก็มีวางจำหน่ายและก็มีจำหน่ายตามตัวแทนจำหน่ายในครอบเขตตัวประเทศนอกจากนั้นผู้ใดที่อยู่นครหลวงเวียงจันทร์ก็ซื้อได้อยู่สถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสยศาสตร์นครหลวงเวียงจันทร์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทองนครหลวงเวียงจันทร์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงและแนะนำสถานที่ซอกกับบ่เห็นเนาะท่านผู้ฟังบอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึง02055704709 02141297ถ้าว่าคิดถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสอหาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮาเมื่อก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงไตที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตําแต่เนื้อถึงไตมาร่วมและมาผลิตพืชฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็ถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ําหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดําสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังความว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กําลังเสือโคร่งมากกระถือโค้งแห้งสามสารโลบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีชูหูหรือว่าโสม
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลไผเงินเฟ้อจะลดลง

0: งานรัฐกรอาจจะเป็นอาชีพหลักนอกหลังจากเลิกเวียกเลิกงานมาหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเป็นสาวเกษตรกรไถนาหัวสวนก็ได้เป็นสาวค้าขายก็ได้ท่านผู้ฟังและอย่างนี้ต้องได้คนขวายสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวให้ได้หลายที่สุดเนาะเพื่อว่าจุนเจือรายรับรายจ่ายไปในแต่ละมื้ออาจจะมีรายจ่ายหลายรายรับพัดหน่อยท่านผู้ฟังดังนั้นสมาชิกในครอบครัวก็ต้องได้เป็นอีก1แห่งในการคนขวายรายได้เข้าสู่ครอบครัวเพื่อสวยๆกันไปเนาะถ้าว่าสมาชิกในครอบครัว1ครอบครัวมี4คน5คนหรือว่า6คนขึ้นไปแต่ว่ามีสาวค้ำหรือว่าผู้ที่ซอกอยู่หากินผู้ที่ประกอบอาชีพมีเพียงแต่1คนแน่นอนว่าการใช้จ่ายนั้นอาจจะขาดเคินละเอิ้นว่าการหับเข้ามานิดหน่อยท่านผู้ฟังแต่ว่าการจ่ายหลายคนจ่ายสวยกันนี่เบิดไว้ให้ได้เนาะเพิ่นเอิ้นว่ามีแต่ผู้จ่ายสวยเนาะแต่ว่าผู้หานี่บ่มีดังนั้นสมาชิกในครอบครัวก็ต้องได้สวยๆกันถ้าว่าประกอบอาชีพอันใดได้ก็เฮ็ดถามความสามารถของเฮาขอเพียงแต่ซอกสวยกันหาสวยกันท่านผู้ฟังมาบีแบงมาจุนเจือในครอบครัวก็คือบีแบงภาระบ่ให้ตกเป็นภาระของผู้ใดผู้นึงที่มันหนักเกินไปอยากให้ทุกคนนั้นมีอาชีพท่านผู้ฟังอยู่บนความถูกต้องซื่อสัตย์มันเที่ยงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองแน่นอนละถ้าเว้าถึงการประกอบอาชีพแล้วอันดับทําอิฐในการประกอบอาชีพให้ประสบผลสําเร็จได้นั่นก็คือการที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดังนั้นทางรายการของเฮาก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากในรายการให้ฮู้จักน้ํากันเนาะเทื่อนี้ฟังไปอาจจะยังบ่ทันตัดสินใจซื้อเทื่อก็บ่เป็นหยังท่านผู้ฟังฟังไปเนาะว่ามันมีคุณประโยชน์คืออะไรผลิตภัณฑ์ที่พวกเฮาจะแนะนําไปนี้เป็นต้นแม่นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษกาแฟเฮ็ดเหมือนปีและสาเหตุเหมือนปีจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของเฮามีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาเนาะส่วนบางผู้ใดที่มีพยาธิประจำตัวบ่ว่าประดงภูมิแพ้อิดเมื่อยอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนหลับบ่แจ่บกาเฟ่เห็ดหมื่นปีและสาเห็ดหมื่นปีสวยทันได้ผู้ใดที่มีปัญหาสุขภาพดังที่อนุรักษ์ได้บอกไปเนาะเป็นต้นแมนนอนกลางคืนนี่นอนยากยากมีรายการตื่นเช้ามาผัดบ่ขับถ่ายเนาะเฮ็ดให้อยู่ยากทรมานดังนั้นอย่าปล่อยอาการเหล่านี้แก่ยาวไปดนเนาะปล่อยปะอาการไปดนยิ่งแก่ยาวท่านผู้ฟังซ้ำเหื้อลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันดังนั้นตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือกาแฟเห็ดหมื่นปีและสาเห็ดหมื่นปีทานซอกซื้อได้ง่ายได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปได้ตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าผู้ใดที่ยังบ่ฮู้แหละจะซื้ออยู่ไสดีเนาะไปซอกซื้ออยู่ไสก็บ่ได้บ่เห็นอนุรักษ์บอกเบอร์ได้บ่ได้เนาะ02055704709โทรไปลดลุงคำสิงสีหาเทพหรือว่าท่านั้นอยากหู้ผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจากอนุรักษ์ได้บอกไปแล้วอยากหู้ผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีในศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นกันยินดีที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ให้เมลการได้หู้จักน้ำกันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ30นาทีนี้โอลมเมลการไว้เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเวลาหมดแล้วขอขอบใจไปยังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแล้วก็ต้องขอขอบใจเมลการทุกๆท่านที่อยู่นำกันตั้งแต่ต้นรายการมา30นาทีมื้อนี้เวลาหมดแล้วลามีรายการไปก่อนสบายดี
1: มื้อนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามิน A หรือว่าวิตามิน R ในแต่ละวันประมาณ20ถึง25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามิน A นี่มันก็ไปบำรุงประสาทตาถ้ามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามิน A นี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าบ่อยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันรำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาจะเอาหยังมาแก้ไขอันที่บ่ใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามิน A เฮาจึงค่อยมาซอกวิตามิน A อยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้ 2-3 ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็ถือว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกิน2อันก็ถือว่า25 30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยว่ามาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่า ก็ช่วยได้คือกันปอกตามั่วปอกตาบ่แจ้งขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของลาวเขาปลอดสารพิษดูพูดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอด

0: การผิดอันนี้ดีที่สุด
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้ฟังทุกมื้อเนาะบ่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์มื้อนี้เป็นวันเสาร์วันที่22สิงหาคม2026เป็นวันพักผ่อนทางราชการก็เชื่อแน่ว่าหลายคนก็คงจะมีแผนล่าแผนการออกไปลิ้นไปเที่ยวพาครอบครัวไปพักผ่อนย้อนใจไปหลังเทศเวียกมา5มื้อบางคนก็ไปฮั่วไปส่วนแล้วก็ไปยามญาติพี่น้องหมู่เพื่อนแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนแต่ว่าก็ขอให้ท่านใช้ชีวิตในมื้อวันพักวันผ่อนอย่างมีสติมีความสุขและยานี้ก็โอ้อากาศเปลี่ยนแปลงคนเป็นวัดเป็นไอหลายเป็นไข้ก็หลายเนาะโดยเฉพาะการเป็นไอนี่แหละเพราะว่าทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นก็เตือนว่าอันนี้มันการระบาดของพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะเป็นพยาธิไข้หวัดใหญ่นี่แหละเนาะเป็นพยาธิไข้หวัดที่ไอซ้ำเหือฉะนั้นเพิ่นก็ให้ระมัดระวังอย่าไปซื้อยกซื้อยามากินเองโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุสูงแล้วเนาะให้เอาใจใส่พ่อแม่ของผู้ใดที่มีอายุสูงถ้าว่าเป็นแล้วก็ให้ไปพบแพทย์พบหมอเพื่อบ่งบติพยาธิแล้วก็เปลี่ยนปัวให้ถูกตามหลักของแพทย์ของหมอเพิ่นเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ส่วนสภาพน้ำท่วมโอ้ทางภาคใต้นี่หลายบ้านหลายเมืองหลายเขตหลายแขวงก็ถือว่าประสบกับภัยน้ำท่วมท่วมหนทางแน่ท่วมบ้านท่วมเฮือนแน่อยู่ทางปากเซฝนกับฝนตก 3-4 มื้อติดต่อกันอยู่ทางขมวนก็ท่วมเช่นเดียวกันเนาะอยู่ทางแขวงอื่นๆอันนี้ทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนแล้วว่าระยะ 2-3 มื้อมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันก็เนื่องจากห้องความกดอากาศต่ำหรือว่าห้องฝนนี้ผ่านมาแต่เกาะไหหลำผู้แหละของประเทศจีนเนาะไหหลำประเทศจีนแล้วก็มีผลกระทบต่อประเทศลาวเฮ็ดให้บรรดาแขวงภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักฉะนั้นผู้ใดที่อาศัยอยู่ตามแคมแม่น้ำคองหรือว่าสาขาต่างๆรวมทั้งห้วยห้องคลองบึงต่างๆนั่นแหละและยานี้ปริมาณน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆย้อนว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันหลายชั่วโมงอีกได้ฉะนั้นเก็บเมียนสิ่งของที่มีค่าไปไว้บอนที่ปลอดภัยไว้บอนที่สูงแล้วก็ยกย้ายตนเองกับครอบครัวออกไปบอนที่ปลอดภัยตามที่ทางการเพิ่นจัดสรรไว้ให้อันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่ามันเข้าสู่ฤดูฝนแล้วสภาพน้ำท่วมมันก็มากับฤดูฝนในแต่ละปีฉะนั้นพวกเขาต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะสิ่งของใดที่มีค่ามันอาจจะเสียหายกระทบถึงชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาก็เก็บไว้ไม่บอนที่ปลอดภัยสำหรับข่าวๆในมื้อวันพักผ่อนวันพักราชการวันเสาร์วันที่22สิงหาคม2026ก็มีหลายข่าวเนาะมีข่าวระอิดก็แม่นข่าวการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอยู่ทางแขวงบ่อแก้วซึ่งเกิดขึ้นในวันที่19สิงหาคมนี้ท่านสอนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ไปพบปะโอลมการนำพนักงานรักแรงอยู่แขวงบ่อแก้วในโอกาสลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามได้สิ้นเวียกงานอยู่แขวงบ่อแก้วโดยท่านได้เน้นนักให้คณะพักน้ำและพนักงานรักแรงแต่ละขั้นของแขวงบ่อแก้วนี้เอาใจใส่สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติการงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้รับประกันเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพทางการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นเรียบเรียบห้อยพร้อมทั้งแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อทางสังคมให้ลดลงและนอกจากนั้นเพิ่นก็เน้นนำให้สืบต่อเต่าโฮมความสามัคคีภายในคณะผักคณะน้ำแต่ละขั้นความสามัคคีของประชาชนดาวเผาให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาแล้วก็สืบต่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10โดยเฉพาะใน6ทิศทางรวม4มาตรการและ14มาตรการเพิ่มเติมที่สภาแห่งชาติได้รับรองให้มีความคืบหน้าและมีผลสำเร็จแล้วก็จัดตั้งผังขยายมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ให้เป็นกระบวนการและหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและกระสุมใส่หันการเก็บและรับให้เป็นทันสมัยจัดเก็บและรับของประมาณจากฐานที่มีแล้วให้ครบถ้วนและก็ขยายฐานและรับใหม่ให้มีความมั่นคงเอาใจใส่คุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตอุตสาหกรรมต่างๆให้เคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิผลและก็คุ้มครองรายจ่ายให้หัดกลุ่มผลจิตใจประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยยกสูงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการลงทุนพัฒนาพื้นฐานโครงล่างโดยให้กวดกาคืนบรรดาโครงการที่ได้เซ็นสัญญาไปแล้วหากบ่มีความคืบหน้าก็ต้องได้เร่งกล่าวเตือนและกล่าวไปถึงการแจ้งถอนโครงการ เข้มงวดคุ้มครองการขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหากบ่อนใดมีการละเลยเมินเสยต่อหน้าที่แม้ในองค์การกวดกายแห่งรัฐกวดกายและมีมาตรการอย่างเด็ดขาดและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็แนะนำให้แขวงบ่อแก้วจิตใจปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทุกสั้นทุกสายให้ได้ผลดีแก้ไขการประการเรียนและเตรียมพร้อมให้แก้การไขสุขเรียนใหม่2026-2027โดยเฉพาะการนำใช้หลักสูตร3วันศึกษาระบบ6+3+3และนอกจากนั้นก็ให้เฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลเอาใจใส่ป้องกันภัยน้ำท่วมเนาะที่เกิดขึ้นในฤดูฝนส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพพัฒนาสิ่งแวดล้อมงานและก็คุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบและสุดท้ายเพิ่นก็แนะนำให้แขวงบ่อแก้วนี่สืบต่อพ่อพันธุ์โฮมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เพื่อญาติแห่งเอาการลงทุนการช่วยเหลือพร้อมทั้งติดตามแก้ไขปัญหารอแหลมต่างๆตามเขตชายแดนให้สืบต่อมีความสงบปลอดภัยเนาะอันนั้นก็แม่นการเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วเพิ่นก็ไปทั้งเขตพิเศษสามเหลี่ยมคำแล้วก็ไปทั้งเมืองต้นเพิ่งไปทั้งเมืองห้วยทรายไปเบิ่งตาแสงเนาะการสร้างตั้งตาแสงการเฮ็ดเวียกของตาแสงปุ้งนานูนแล้วก็ไปทั้งเมืองปากทาเนี่ยไปโอรมพบปะพนักงานรักแรงอยู่ทั้งเมืองปากทาติดตามของติดตามนายกไปภาคเหนือครั้งนี้ก็มีบรรดารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆห้องรัฐมนตรีเนาะติดตามท่านนายกรัฐมนตรีไปซีนาเวียกงานอยู่ท้องถิ่น5ท่านเพิ่นก็ไปพุ่นละไปทั้งหลวงน้ำท้าจากหลวงน้ำท้าเพิ่นกับพนังบ่อแก้วเนาะนายกรัฐมนตรีเพิ่นเคลื่อนไหวเวียกงานส่วนคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การแห่งการประชาชนสูงสุดก็ได้เซ็นผลบันทึกร่วมว่าด้วยการประสานงานในวันที่19สิงหาคมนี้ที่ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการในเกียรติความของทานเฉลิมไซกุมภสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและต่างหน้าคณะเซ็นบทบันทึกร่วมกับมีทานนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินเนาะทั้งเป็นผู้ประจำการและพลจตวานางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การประกันสังคมหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดก็มีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมและพิธีเซ็นบันทึกร่วมครั้งนี้ก็เพื่อกำหนดหลักการเนื้อในวิธีการกลไกประสานงานระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายกับองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การก่อไอเวียงงานตามพระบทบาทชิดนาทีของแต่ละองค์การให้มีความเป็นกภาพถูกต้องสอดคล้องและกลมเกี่ยวแน่ใส่ผันขยายและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนในแก่การก่อการให้และกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนเพื่อให้เวียงงานของทั้งสองภาคส่วนเป็นระบบว่องไวปลอดภัยและรับประกันให้ทันสภาพการเป็นบอดอิงในการเข้าถึงและการนำใช้ข้อมูลทางด้านการเงินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการนำใช้ข้อมูลที่พัวพันกับการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการให้ของทั้งสองฝ่ายประกอบส่วนเหตุให้สังคมมีความสงบมีความมั่นคงเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็เพิ่มทวีการลงมือในด้านเรียกงานต้านการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอันนั้นก็เป็นการร่วมมือของสองภาคส่วนเป็นการเซ็นบันทึกร่วมระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนในแก่การก่อการให้กับองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนั่นเองแล้วก็มีข่าวหนึ่งข่าวการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งของหมอศูนย์กลางห้อย3กองทัพเนาะครบรอบ50ปีก็จัดขึ้นในวันที่19สิงหาคมนี้อยู่ห้องหมอศูนย์กลาง1ห้อย3กองทัพก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งของหมอ1ห้อย3กองทัพประชาชนลาววันที่12สิงหาคมครบรอบ50ปีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ห้องประชุมห้องหมอโดยการเป็นประธานของพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและในพิธีพลจตวาแสวงไซดาราศาสตร์หัวหน้าการทหารห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพได้สี่เห็นผลงานอันพ้นเด่นตลอดระยะครึ่งศตวรรษผ่านมาและกาวะตลอดระยะ50ปีผ่านมาภายใต้การชี้นำของกระทรวงป้องกันประเทศองค์หมอ ศูนย์กลางหนึ่งห้อยสามกองทัพก็ได้เติมยังขยายตัวอย่างหนักแน่นทางด้านโครงร่างที่ทันสมัยความสำนักงานด้านวิชาเฉพาะและการสร้างฐานแถวแพทย์หมอที่มีคุณทัศน์การเมืองหนักแน่นจนกลายเป็นหนึ่งในห้าหงหมอขั้นศูนย์กลางที่ได้รับการยอมรับอยู่ในลาวและในโอกาสนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศก็มีคำเห็นเด่นนัก7หน้าทีรักและเวียงงานจุดสุ่มคือให้หักษานามยศนักพบเสือขาวยกระดับคุณภาพการแพทย์กองทัพหันไปสู่ความทันสมัยและดิจิตอลสร้างจิตใจแพทย์ปฏิบัติสร้างพักและพัฒนาบุคลากรปรับปรุงแบบแผนวิธีเวียกและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองและในพิธีก็ได้มอบเหรียญไซพิรานหารสั้นหนึ่งให้ห้องหมอศูนย์กลางน้อยสามกองทัพเหรียญไซพิรานหารสั้นสองให้ห้ากลุ่มกองเหรียญไซพิรานหารสั้นสามให้12กลุ่มกองและมอบใบยังยอกระทรวงป้องกันประเทศให้18กลุ่มกองซึ่งมอบโดยรัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ฝ่ายจีนมีทานหวังช่างอุปทูตสัวขาวสถานทูตจีนประจำลาวและก็พันเอกพิเศษหลี่ปิงที่ปรึกษาทูตฝ่ายป้องกันชาติของจีนประจำลาวพันเอกหยวนเพิงหัวหน้าการเมืองฮงหมอซีจิงของจีนก็ได้นำพาคณะและเซียวซานการแพทย์ทหารจีนชุดที่14ประจำฮงหมอ103กองทัพมาเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งฮงหมอศูนย์กลาง103กองทัพประชาชนลาวครบรอบ50ปีเช่นเดียวกันขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีทั้งภาพทั้งเสียงเนาะพวกเขาเฮ็ดวิทยุกระจายเสียงบ่มีแต่เสียงได้มีภาพนําได้ท่านสามารถติดตามรับชมภาพได้รายการพวกเขาก็แม่นทั้งผ่านเพจ Facebook ลาวนาซูนันเรดิโอและทั้งเสียงก็แม่นทั้ง2คลื่นคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และFM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็ต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองรวมทั้งระบบโทรคมทุกท้องถิ่นนั่นแหละที่ได้ถ่ายทอดรายการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศโดยเฉพาะระบบเสียงให้เพื่อนมีรายการอยู่ท้องถิ่นของทานได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้และก็ขอบใจนำคำคิดคำเห็นของทุกท่านบอกว่าจะส่งมาผ่านทั้งเพจ Facebook แล้วก็ส่งมาทั้งเว็บไซต์ของพวกเฮาเนาะของ www.lnr.org.la ก็อย่าลืมว่าคำคิดคำเห็นของทุกท่านจะเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่พวกเฮาในการปรับปรุงการดำเนินรายการข่าวตามเหตุการณ์ให้มันสมกับชื่อว่าข่าวตามเหตุการณ์ไอ้หลีเนาะมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่ามาณโอกาสนี้ด้วยไปสืบต่อฟังข่าวกันต่อข่าวนี้มันการเผยแพร่ห้างขอตกลงก็ได้การคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถและการนำไส้รถเมล์ด่วน BRT ของโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นในวันที่19สิงหาคมนี้อยู่ที่สโมสรเมืองไสเศรษฐาภายใต้การเป็นประธานของท่านวงสวรรค์ดอนผู้หลวงรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีท่านสเสด็จดาสีอัมพรห้องหัวหน้าคณะโฆษกความอบรมนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยองค์การปกครองบ้านอยู่เมืองไชยฐานเข้าร่วมท่านวงสวรรค์ดอนผู้หลวงก็แจ้งให้ฮู้ว่าการพัฒนาระบบขนส่งในตัวเมืองเป็นหนึ่งในเวียงงานสำคัญที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาตัวเมืองการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนการจัดระเบียบการสัญจรและก็การยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์การขยายตัวเมืองจำนวนพาหนะมันเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ความต้องการในการเดินทางของประชาชนนับมือนับหลายขึ้นล้วนแต่เป็นสิ่งท้าทายต่อการจราจรและการจัดสรรพื้นที่จอดรถในตัวเมืองดังนั้นการสร้างและกำหนดหลักการคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถรวมถึงการจัดระเบียบการนำไส้รถเมล์ด่วน BRT ให้เป็นระบบมีประสิทธิผลปลอดภัยสะดวกและเหมาะสมจึงเป็นเวียกงานสำคัญต่อทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจและในกองประชุมครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์สำคัญในการโฆษณาเสนอเนื้อในปรึกษาหรือต่อหางขอตกลงไปด้วยการคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถในการนำใช้รถเมล์ด่วน BRT ของโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์และก็การสร้างหางขอตกลงดังกล่าวเป็นบาดก้าวสำคัญในการกำหนดขอบเขตและการและแนวทางการคุ้มครองต่างๆให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและพร้อมเดียวกันนั้นยังเป็นโอกาสดีให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นสะท้อนปัญหาจากการปฏิบัติและนำเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปปรับปรุงหางข้อตกลงให้มีความครบถ้วนรอบด้านและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และห้างข้อตกลงดังกล่าวประกอบมี11หมวด47มาตราจากนั้นคณะผู้สอบก็ได้ผัดเปลี่ยนกันเผยแพร่ห้างข้อตกลงไปด้วยการคุ้มครองการพัฒนาสถานที่จอดรถและการนำใช้รถเมล์ด่วน BRT ความเป็นมาของโครงการ BRT และก็เอกสารเกี่ยวกับการนำใช้เส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศการสัญจรในเขตใจกลางตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์และผู้เข้าร่วมก็ได้ประกอบเปลี่ยนใช้ห้างข้อตกลงเพื่อให้มีเนื้อในหัดกลุ่มสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถนำไปจัดตั้งได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของเมืองไซเศรษฐาส่วนสภาพภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในยะนี้นี่ก็มีผลสะท้อนหลายในทั่วทุกแขวงเลยโดยเฉพาะอยู่ทางภาคใต้ในนั้นอยู่นครปากเซในวันที่3สิงหาคมนี้กองบัญชาการทหารนครปากเซก็ได้ระดมกำลังลงปฏิบัติงานอยู่ภาคสนามอย่างเรียบด่วนเพื่อจัดเรียงกระสอบทรายสร้างคูกันน้ำป้องกันเขตจุดสูงที่มีความเสี่ยงถูกน้ำท่วมขังโดยเฉพาะอยู่บริเวณหัวขัวขามน้ำเซดนบ้านท่าหินนครปากเซเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้โดยการชี้นำโดยกงจากพันโทวันไซเจียงคำหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารนครปักเซก็มีพนักงานนักรบที่ห่วมแหงห่วมใจกันลงปฏิบัติตัวจริงอย่างตั้งหน้าการสร้างคูกันน้ำนี้ถือเป็นมาตรการตั้งหับด้านยุทธศาสตร์เพื่อเกี่ยมพร้อมหอบด้านในการรับมือกับสภาพภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมเนาะป้องกันบ่อให้น้ำจากน้ำเซดูนี้ไหลเข้าสู่ท่วมเขตพื้นที่ต่ำในเขตนครปักเซก็ให้มีความปลอดภัยสูงสุดในฤดูฝนปีนี้และในนักการเดียวกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนผู้ประสบภัยและได้ไปเยี่ยมยามให้กำลังใจกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบทานสุขสวัสดิ์วงวิไลประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักพร้อมทางเลขาคณะพักนครปักเซก็ได้ลงติดตามกวดกาสภาพตัวจริงและให้การสีนำอย่างใกล้ชิดพร้อมทางสุขยู่ให้กำลังใจนายและพลทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เนาะโดยเฉพาะแม่นลงมือสร้างคูกันน้ำอย่างแข็งแรงในพื้นที่บ้านท่าหินเนาะเพื่อป้องกันน้ำเซดนบ่ให้ไหลเข้าท่วมเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ำเลยไหลเข้าท่วมนครปากเซส่วนตอนเช้ามื้อวานนี้เนาะคือวันที่21สิงหาคมนี้สถานการณ์น้ำเซบางเหียงอยู่เขตเมืองสองคอนแขวงสวรรคเขตก็เริ่มมีความน่าเป็นห่วงกันแล้วเพราะว่ามันอาจจะไหลเข้าท่วมได้ทุกเวลาเพราะว่าเพิ่มปริมาณสูงขึ้นหลายโดยพบว่ามวลน้ำเซบังเหียงก็ได้ล้นตลิ่งและเข้าท่วมเฮือนของประชาชนแล้วจำนวนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเส้นทางยกระดับใหม่คือเส้นทางเข้าหาบ้านละหาน้ำยกระดับสูงขึ้นเกือบ2เมตรแต่ยังถูกน้ำไหลลัดข้ามทางแล้วส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถแล่นผ่านได้และการสัญจรเข้าออกบางพื้นที่ก็เริ่มประสบความลำบากและตามการรายงานในตอนเช้าของมื้อวานนี้เนาะระดับน้ำเซบังเหียงวัดแทกได้16เมตร70ซมและยังมีทางเอียงเพิ่มสูงขึ้นต่อไปสถานการณ์นี้ก็ขอให้ประชาชนอยู่ตามแคมน้ำเซบังเหียงและพื้นที่ต่ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนทางการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแม่นข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เนาะให้เอาใจใส่ติดตามอย่างเป็นประจำเนาะพร้อมทางยกง่ายค้นทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงที่สิ่งของสำคัญและมีราคาไปบอนที่ปลอดภัยสถานการณ์เฝ้าระวังก็ต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเนื่องจากระดับน้ำก็ดังที่ว่าไปแล้วยังมีทายเอียงเพิ่มขึ้นนอกจากน้ำเซบังเหียงและก็น้ำอื่นๆที่เป็นสาขาของแม่น้ำของรวมทั้งกระตัวของแม่น้ำของเองก็เพิ่มปริมาณสูงขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ให้มีความระมัดระวังในระยะนี้เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็ยังได้ออกแจ้งเตือนสภาพฝนตกหนักติดต่อกันเนาะหลายชั่วโมงหลายมื้อเด้เนาะอันนี้ก็ต้องให้เกียมดีๆแท้ๆได้ในการมีสติระวังตัวนํากันส่วนงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนที่นครนานนิงของจีนจะได้จัดขึ้นระหว่างวันที่17หาเสาเอ็ดเดือนหน้านี้เดือนกันยานานี้ซึ่งเป็นโอกาสดีให้แขวงเซกองของลาวนี้ได้นำเอาท่าแห้งด้านการผลิตกิจกรรมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวไปเสนอให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้พร้อมนี้ก็ยังเป็นการเปิดโอกาสเนาะเปิดโอกาสเป็นการเปิดกว้างการร่วมมือและส่งเสริมการค้าท้องถิ่นให้สามารถเข้าถึงตลาดภายนอกได้หลายขึ้น แล้วระหว่างวันที่18หา20สิงหานี่แขวงเสกงนำโดยท่านนางเพชรดาวรวาสงาหัวหน้าห้องว่าการแขวงและท่านกุศินจันทปัญญาห้องหัวหน้ากลุ่มการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะก็ไปเคลื่อนไหวห้องเพชรเวียกกับคณะผู้สอบงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนที่นครหนานหนิงของจีนพร้อมทางได้เซ็นสัญญากับบริษัทก่อสร้างห้องวางแสดงเมืองแห่งเสน่ห์แขวงเสกงเพื่อการเกี่ยมสถานที่นำเสนอจุดเด่นและทางแห่งของแขวงในเวทีสากลและการไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกครั้งนี้แม่นเน้นใส่การก้าวเกี่ยมและประสานงานในหลายด้านเพื่อให้การเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมนั้นก็ยังได้ปรึกษาลือด้านพิธีการของงานการตกแต่งห้องวางแสดงเมืองแห่งเสน่ห์ของแขวงเสกงรวมทั้งกองประชุมดึงดูดการค้าการลึกเคลื่อนการท่องเที่ยวและหน้าเวียกอื่นๆที่ติดพันเพื่อห้องรับแขกผู้แทนจากลาวก็คือแขวงเสกงและในโอกาสเดียวกันแขวงเสกงยังได้เซ็นสัญญากับบริษัทสร้างห้องวางแสดงเมืองเสน่ห์ของแขวงเสกงที่นครนางดินเพื่อให้บริษัทดำเนินการออกแบบและก่อสร้างให้มีความสวยงามผสมผสานกับความทันสมัยและสามารถสื่อสารให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะของแขวงเสกงให้สมกับเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนที่นครหนานหนิงของจีนในครั้งนี้เนาะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17หา21กันยา2026แต่ว่าปัจจุบันนี้คณะผู้แทนแขวงเสกงและผู้แทนกลุ่มการค้าภายในของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวนี่ก็ได้ไปเกี่ยมงานไว้แล้วเนาะเพื่อเหตุให้งานนี่มีความสมบูรณ์ขึ้นเติมเอาเวลากับยังเหลือบ่หลายปานนี้ไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงเสียงขวงกองประชุมทาบทามพนักงานอำเภอคุ้มครองห้องว่าการแขวงกระจัดขึ้นในวันที่14สิงหาคมนี้อยู่ห้องว่าการแขวงก็มีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวแขวงเสียงขวงมีรายงาน
1: กองประสมทับถามพนักงานนำพาคุ้มครองห้องว่าการแขวงได้จัดขึ้นในวันที่14สิงหาคม2026อยู่ที่ห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของท่านคำเวียนสีหานาถกรรมการภาคแขวงหัวหน้าห้องว่าการแขวงมีพนักงานห้องว่าการแขวงอดีตกันน้ำแขวงพนักงานบำนาญห้องว่าการแขวงเขาห่วมท่านคำศรีวิไลศักดิ์ห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ขึ้นผ่านนิติกรรมเป้าหมายพนักงานนำพาคุ้มครองมาตรฐานเงื่อนไขแบบแผนการนำพาคุณทัดการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติและแนะนำวิธีการทับทามพนักงานอำเภอคุ้มครองในครั้งนี้โอกาสนี้ท่านคำเวียนสีหานาถกรรมการภาคแขวงหัวหน้าห้องว่าการแขวงได้มีคำเห็นโอลมโดยเน้นหนักให้ผู้แทนกองประชุมจงเอาใจใส่ตึกตรงค้นคิดอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขคุณทัดการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติและแบบแผนนำพาเฮ็ดให้การทับทามในครั้งนี้มีประสิทธิภาพผู้แทนกองประชุมได้ใช้สิทธิประชาธิปไตยป่วนบัตรทับทามครั้งนี้สำเร็จผลกองประชุมดังกล่าวยังได้สรุปเวียกงานห้องว่าการแขวง6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026การสร้างหน่วยภาคปลอดใส่เข้มแข็งและหนักแน่นแต่ละแขนงได้ขึ้นรายงานผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงาน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีประดับเหรียญการละ150ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประดับให้พนักงานประจำการจำนวน26ท่านประดับให้พนักงานบำนาญจำนวน35ท่าน
0: จากแขวงเสียงขวงพวกเราไปเบิ่งข่าวอยู่ทั้งแขวงเสสมบูรณ์วันที่18สิงหาคมนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนของประธานประเทศพร้อมด้วยคณะไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทร่วมมือพัฒนาบ่อแฮไซสมบูรณ์จำกัดอยู่บ้านน้ำซานเมืองลองแจ้งก็มีทานพลอยคำฮุ่นบุญยวงเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมติดตามไปนำทานห้องประธานประเทศนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
2: ท่านวันดีกัวลีวงได้รายงานย่อการดำเนินงานของบริษัทร่วมมือพัฒนาบ่อแฮไซสมบูรณ์จำกัดซึ่งภายหลังที่เซ็นสัญญาแล้วบริษัทได้ก้าวสู่ขบวนการผลิตในท้ายปี2023เป็นต้นมามีแรงงานลาว170คนแรงงานคนจีน27คนและมีพาหนะนำไซทั้งหมด172คันนอกนี้ก็ได้ปฏิบัติพันธะตามสัญญาและระเบียบกฎหมายอย่างโปร่งใสสำหรับขบวนการผลิตแม่นดำเนินตามมาตรฐานเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและมีระบบการจัดการเคมีที่หัดกุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทางได้ช่วยสร้างเวียงเหตุงานทำให้คนในพื้นที่ก็คือแรงงานลาวและประชาชนแขวงเสสมบูรณ์และช่วยพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารให้พนักงานเช่นงัวหมูไก่และผักสดต่างๆ ในตอนท้ายท่านนางเวียงทองศรีพันโดนได้นินนักให้บริษัทจงเอาใจใส่พัฒนาโครงการให้เติบใหญ่ขยายตัวบรรลุตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้ประสานสมทบกับกระทรวงแขนงการของแขวงที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่คุ้มครองแก้ไขปัญหาและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสังคมน้ำสิ่งมีชีวิตสืบต่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ประชาชนในการประกอบวิชาชีพต่างๆตามความรู้ความสามารถอยู่โครงการของบริษัทเพื่อสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องของแขวงสร้างแผนให้พ่อแม่ประชาชนภายในแขวงทำการผลิตพืชผักสะอาดสนองให้บริษัทเป็นเตละระยะและสุ่มใส่ดำเนินโครงการให้ไปตามสัญญากฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
0: จากไซสมบูรณ์พวกเขายับมาอีกหน่อยนึงไปทั้งบริคำไซกลางเดือนสิงหานี้ท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะไปเคลื่อนไหวเวียงงานติดตามเบิ่งเส้นทางหลวงแห่งชาติเลขที่ 8A ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเนาะก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงบริคำไซเข้าห่วมนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
3: ท่านวิสัยภูมิหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบริคำไซรายงานสภาพความเสียหายของเส้นทางหลวงแห่งชาติทั้งหลวงท้องถิ่นขัวโทและระบบตานเจือนที่ได้ผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศที่มีฝนตกหนักและพายุพัดผ่านอย่างต่อเนื่องในระยะเดือนมิถุนาหาเดือนสิงหาคม2006ผ่านมาเส้นทางหลวงแห่งชาติเลข 8A ได้รับผลกระทบเกิดขึ้น2ครั้งใหญ่คือครั้งที่1ระยะวันที่14-16กรกฎาคม2006มีน้ำกระเซาะหน้าทางและห้องระบายน้ำ2จุดใหญ่อยู่ระยะกิโลเมตร35+800ผู้ผาม่านและกิโลเมตร43+600ผู้ไห้รวมทั้งมีดินเจือนทับทาง4จุดใหญ่ดินเจือนทับเฮือนประชาชนอยู่เขตบานทะบักเมืองคำเกิดมีผู้เสียชีวิต3คนครั้งที่2ระยะวันที่3-4สิงหาคม2006เกิดดินและหินก้อนใหญ่เจือนทับถมหน้าทางระยะผู้ผาม่านจำนวน9จุดยาวประมาณ400เมตรน้ำกระเซาะหน้าทาง7จุดห้องระบายน้ำเสียหาย 3,500 เมตรและน้ำท่วมทาง5จุดหากฐานเสาขัวห้วยทรายกิโลเมตร20+800ก็ถูกน้ำกระเซาะเสียหายจนรถบ่สามารถสัญจรได้ปัจจุบันแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงร่วมกับกลุ่มขัวทางและบริษัทผู้รับเหมาได้เร่งนำกลุ่นจักเข้าแก้ไขซุกซื้นโดยการยกย้ายดินจอระเบิดก้อนหินใหญ่และติดตั้งกระตาหินอยู่จุดขวงห้วยทรายเปิดให้รถน้อยประเภทกระบะสามารถสัญจรผ่านได้ส่วนรถขนส่งสินค้าแม่นยังบ่ทันอนุญาตให้ผ่านเนื่องจากมีความเสี่ยงหน้าทางยุบสำหรับเส้นทางหลวงแห่งชาติเลข13ไตที่มีน้ำท่วมขังส่งจุดปัจจุบันน้ำแห้งแล้วและสัญจรได้ปกติเส้นทางหลวงท้องถิ่นอยู่บรรดาเมืองเส้นเมืองไซจำพรปักกดิงบริคันท่าพบาทและเมืองเวียงทองแม้ได้รับผลกระทบดินเจือนและน้ำท่วมเส้นกันซึ่งบางเส้นทางยังบ่สามารถประเมินผลกระทบได้เถื่อจันสมรพามีไซรายงานจากแขวงบริคำไซ
0: จากบริคำไซพวกเขาไปปิดท้ายข่าวอยู่ทางใต้แขวงจับประซักกลางเดือนสิงหานี้ท่านสุขสวรรค์วิไลวงศ์รองเลขาพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจับประซักพร้อมด้วยคณะไปเคลื่อนไหวติดตามชุมนุมการป้อมปุ่งและยกระดับเส้นทางแต่ทางแยกเลขที่13ใต้หาด้านสากลหนองนกเขียนเพื่อพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเสื่อมจอดกับภาคพื้นนักข่าวแขวงจังหวัดซักมีรายงาน
4: ในการลงกวดกาบภาคสนามครั้งนี้ท่านสมยศอินทจักรห้องผู้อำนวยการบริษัทวีซ่ากิจก่อสร้างขั้วทางและติดตั้งไฟฟ้าครบวงจรใส่สมบูรณ์บริษัทผู้รับเหมาได้รายงานความคืบหน้าของโครงการให้ฮู้ว่าโครงการดังกล่าวมีหน้าเวียกสำคัญคือการปูยาง2สันระยะทาง4กิโลเมตรมีหน้าทางกว้าง6เมตรโดยระยะที่1ได้เริ่มต้นลงมือบุกเบิกในต้นเดือนสิงหาคม2026นี้และปัจจุบันสามารถบุกเบิกสำเร็จแล้ว4กิโลเมตรอย่างใดก็ตามเนื่องจากกล่าวเข้าสู่ฤดูฝนทางโครงการจึงมีแผนยกเว้นการก่อสร้างสัวข้าวและมีกำหนดจะสืบต่อลงมือปฏิบัติหน้าเวียกการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้ในต้นเดือนพฤศจิกายน2026นี้โครงการปรับปรุงและยกระดับเส้นทางซ้ายนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากมีจุดประสงค์เพื่อก่อสร้างและเสื่อมจอดเส้นทางคมนาคมระหว่างแขวงจับประสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับราชอาณาจักรกัมพูชาให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการห้องหับการสัญจรไปมาการขนส่งสินค้าการสื่อขายและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้มีความคล่องตัวและนับมือนับเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
0: นั่นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันเสาร์วันที่22สิงหาคม2026เวลาหมดแล้วอวยใส่พรแก่เพิ่นในรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
5: สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านที่พ้อนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ้นปั่วสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ

0: ขณะนี้เวลา 7:00
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานสภาประสนแขวงจำปาสักวาง10มาตรการเพื่อหับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมลาวเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบหลายที่สุดจากระเบิดลูกบาน2ล้านกว่าต้นลาวเล็งสร้างห้างแผนยุทธศาสตร์2026-2040เพื่อลุบล้างการใช้แรงงานเด็กให้หมดไปอย่างยืนยงประธานประเทศเวียดนามเรียกห้องให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เวียกงานการจัดตั้งให้สมกับรูปแบบกงจักรใหม่ออสเตรเลียและไทยร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด